0: ผลของโพเนี่ยของนิด้าโพเนี่ยเพิ่งออกมาสัก2-3 วันที่ผ่านมาซึ่งผมคิดว่าด็อกเตอร์และท่านผู้ฟังคุณลิซ่าผมได้เห็นว่าคนใต้เนี่ย67%สนับสนุนนะ
1: ครับ
2: ค่ะ
0: 67%สนับสนุนแลนด์บริดจ์นะครับการสนับสนุนเนี่ยสำหรับผมในฐานะที่เป็นหนึ่งคนใต้เนี่ยนะครับก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วคนระนองเนี่ยเขาสนับสนุนหรือเขาคิดเรื่องนี้ยังไงผมก็ไม่แน่ใจในรายละเอียดว่าในโพของนิด้าเนี่ยนะครับเขาพูดหรือเปล่าคนระนองคิดเรื่องนี้อย่างไรคนชุมพรคิดเรื่องนี้อย่างไรเมื่อกี้ดร.เจตพูดดีว่ามันมีผลต่อการตัดสินใจเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยทำไมเราต้องให้ความสำคัญมันไม่สำคัญเฉพาะประเทศไทยแต่มันมีสำคัญสำหรับภูมิภาคและระดับโลกไปด้วยซึ่งเนี่ยจะมีผลต่อประเทศไทยด้วยในการแต่ใน 67% ที่คนใต้สนับสนุนแต่มีอยู่ 54% ที่บอกว่าไม่รู้ข้อมูลเรื่องแลนด์บริดจ์
1: อันนี้คือน่าสนใจคือเวลาที่บอกว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่พอถามบอกว่าอ๋อไม่รู้ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หรอกแต่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไว้ก่อนอันนี้น่ากลัวมาก
0: สำคัญเพราะนั้นผมสรุปจากคนของย่าภูหมายความว่าคนใต้เนี่ย 67% ที่สนับสนุนเนี่ยเขาตัดสินใจเขาคิดให้ความคิดเห็นในโพนั้นเนี่ยไปบนพื้นฐานการยังไม่เข้าใจแลนด์บริดจ
1: ์ครับ
0: อย่างจริงจังประเด็นต่อไปก็คือว่ารัฐบาลได้ให้มีการศึกษาอีก3 เดือนน่ะซึ่งผมคิดว่า3 เดือนมันจะน้อยไปหรือเปล่าตั้งเป็น question mark ตั้งเป็นคำถามเพราะว่าเรื่องนี้มันใหญ่มากนะครับม
1: ัน
0: เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
1: อาจารย
0: ์มันเกี่ยวข้องกับสังคม
1: ครับ
0: สิ่งแวดล้อมครับ
1: และไม่นำซ้ำยังมีข่าวมาช่วงนี้ว่ามีอาม่าไปกว้านซื้อที่ดินเอาไว้เรียบร้อยแล้วอีกดังนั้นเนี่ยมันมีหลายมิติเนาะอาจารย์มันไม่ได้มีอะไรที่มันตรงไปตรงมา
0: ผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะอาม่านะที่ไปกว้านซื้ออ
1: ีกหลายอาอึ้มอากงอาย
0: บาง
1: ท
0: ี
1: อีกหลายอาเลยนะฮะ
0: ใช่ประเด็นต่อไปก็คือว่ามีการตั้งคณะกรรมการศึกษาหรือพิจารณาเรื่องนี้อะไรประมาณนี้นี่แหละครับผมเนี่ยอยากจะเสนอว่าประเทศไทยเนี่ยควรจะมีคณะกรรมการระดับพื้นที่หน่อยระดับจังหวัดโดยเฉพาะยิ่งระนองชุมพรนะครับหรือระดับชาวบ้านน่ะชาวบ้านที่ผมพูดถึงเนี่ยหมายถึงว่ากลุ่มคนที่จะต้องได้รับผลกระทบเรื่องพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประมงกลุ่มสิ่งแวดล้อมกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เนี่ยอยากจะให้มีกรรมการระดับพื้นที่เพื่อจะมา อะไรนะสื่อสารซึ่งกันและกันระดับคณะกรรมการชุดกลางของประเทศกับชุดพื้นที่เนี่ยดูที่มันตรงกันไหมมันขัดแย้งกันไหมหรือมันตรงกันยังไงอะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าเชิงระดับบนมาเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเห็นภาพเบลอๆได้นั่นนะครับนะนี่ก็อยากจะเริ่มต้นแบบนี้ก่อนโอเคคราวนี้จริงๆอ่ะวันนี้ผมจะพูดเรื่องทุเรียนแต่ว่าเรื่องนี้ดูมันสำคัญมากกว่า
1: ครับ
0: ตามที่ดร.เจตบอกพูดทุเรียนนะเรื่องนี้สำคัญมากกว่าประเทศไทยเนี่ยสำหรับเรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยสำหรับคำว่าแลนด์บริดจ์เพราะว่าคำเรียกการเชื่อมระหว่างอ่าวไทยกับอันดามันมันมีเรียกตั้งแต่คอคอดกระแล้วมาคลองไทยแล้วสุดท้ายก็มาเป็นแลนด์บริดจ
1: ์
0: คำว่าแลนด์บริดจ์เนี่ยมีการศึกษางานวิจัยไว้เยอะมากเลยในระดับมหาวิทยาลัยระดับปริญญาโทปริญญาเอกรวมถึงหน่วยงานราชการไทยก็มีการศึกษาหน่วยงานราชการไทยที่มีการศึกษาที่เราสามารถเห็นได้เชิงประจักษ์ก็คือสภาพัฒน
1: ์ครับ
0: แล้วก็สนคสนคนี้ก็สังกัดกระทรวงคมนาคมนะแล้วก็มีการศึกษาของสิงคโปร์ด้วยสถาบันยูซูปอิชักของสิงคโปร์ซึ่งวันนี้เนี่ยในเวลาที่น้อยนิดเนี่ยนะครับผมก็อยากมาแชร์กับท่านผู้ฟังว่างานวิจัยต่างๆที่ประเทศไทยพูดถึงแลนด์บริดจ์เนี่ยผลมันเป็นแบบไหนนะครับโอเคเราเริ่มจากผลการศึกษาของสภาพัฒน์สภาพัฒน์เนี่ยมอบหมายให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเป็นผู้ศึกษาชื่อโครงการเนี่ยมันเป็นชื่อโครงการที่เรียกว่าการเชื่อมระหว่างอ่าวไทยและอันดามันในการศึกษาเนี่ยสภาพัฒน์ก็ขออภัยงานวิจัยที่จุฬาทำให้สภาพัฒน์เนี่ยนะครับก็บอกถึง4ความเป็นไปได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมระหว่างอ่าวไทยและอันดามันตาม4ความเป็นไปได้4ใน4ความเป็นไปได้นั้นนี่นะครับเป็น1ในนั้นก็คือแลนด์บริดจ์อ่ะเรามาดูกัน4ความเป็นไปได้ที่จุฬากับส

0: ถาบันเขาศึกษานะครับซึ่งการศึกษาเนี่ยเสร็จแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ความเป็นไปได้ที่หนึ่งเนี่ยก็คือกรณีพื้นฐานก็คือพัฒนาเชิงพื้นที่คือพัฒนาเชิงพื้นที่ทั้งฝั่งซ้ายก็คือระนองฝั่งขวาก็คือชุมพรตามโครงการของประเทศไทยที่กำลังที่ทำอยู่กันนะตามกรอบว่าประมาณต่างๆนะเพราะฉะนั้นก็กรณีที่หนึ่งก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ทำเหมือนเดิมนะครับมีถนนมีสะพานมีพัฒนาท่าเรือก็ทำเป็นปกตินะครับความเป็นไปได้ทางที่สองก็คือการเชื่อมแลนด์บริดจ์เลยนะครับก็คือชุมพรและหนองนะครับมีการเชื่อมสองฝั่งมีถนนสี่เลนมีรถไฟรางคู่มีการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกของระนองและก็ชุมพรอันนี้อันที่สองแลนด์บริดจ์ก็แสดงว่าแลนด์บริดจ์เนี่ยเป็นหนึ่งในความเป็นไปได้ในการศึกษาของจุฬาและสภาพัฒน์ทางเรื่องที่3ก็คือเรื่องของการมีคลองไทยคลองไทยเนี่ยเป็นการเชื่อมโยงใน5จังหวัดก็คือเชื่อมตั้งกระบี่ตรังนครศรีธรรมราชแล้วก็พัทลุงแล้วก็สงขลานะในทางเรื่องที่3นะครับผมกำลังพูดถึง4ทางเรื่องกับท่านผู้ฟังครับทางเรื่องที่4ก็คือไปเชื่อมกับจากกาญจนบุรีไปถวายนะครับแล้วก็ไปอินเดียเลย
1: ครับ
0: ก็ศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมระหว่างอ่าวไทยกับอันดามัน4ทางเลือกซึ่ง1ใน4ทางเลือกนั้นมีคำว่าแลนด์บริดจ์อยู่ด้วยผลการศึกษาใน4ทางเลือกเนี่ยเขาเสนอประเทศไทยยังไงใน4ทางเลือกเนี่ยเขาบอกเรายังไงว่าแล้วทางไหนเราควรจะทำแลนด์บริดจ์ควรจะทำไหมเขาสรุปเลยนะในการศึกษาสรุปว่าทางเลือกที่2และ3ไม่คุ้มกับทางด้านเศรษฐกิจไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจทางที่2ก็คือ1 land bridge ไม่คุ้มนะเขาฟันธงนะในผลการศึกษานี่เขาฟันธงว่ามันไม่คุ้มนะ land bridge เนี่ยที่2ไม่คุ้มก็คือการสร้างคลองไทยก็คือที่เชื่อมระหว่าง5จังหวัดพัทลุงกระบี่นครสงขลาเนี่ยนะครับไม่คุ้มเขาเสนออะไรแล้วที่คุ้มมาไหนอันที่หนึ่งก็คือเป็นไปตามโครงการของประเทศไทยที่ทำประโยชน์
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นหนึ่งนะจุฬาสรุปว่าไม่คุ้มนะไม่คุ้มยังไงในด้านเศรษฐกิจทางเรื่องที่สองเนี่ยแลนด์บริดจ์เนี่ยไม่คุ้มว่าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมันต่ำมากผลประโยชน์ต่อต้นทุนเนี่ยก็ต่ำผลประโยชน์ทางผลตอบแทนทางเศรษฐกิจทางเศรษฐศาสตร์ต่ำอัตราส่วนต่อผลประโยชน์ต่อต้นทุนก็ต่ำกว่าเกณฑ
1: ์ครับ
0: อัตราส่วนของผลประโยชน์กับต้นทุนเนี่ยเขาวัดเขาใช้คำว่า BC ratio benefit and cost benefit to cost นะซึ่งมันจะถ้ามันจะคุ้มค่าในการลงทุนเนี่ยจะต้องมากกว่าหนึ่ง BC จะคุ้มค่าในการลงทุนต้องมากกว่าหนึ่งแต่ในกรณีของแลนด์บริดจ์ที่จุฬาเขาศึกษาเนี่ยมันอยู่ที่ 0.22 มันต้องมากกว่าหนึ่งปรากฏว่าผลการศึกษาของเขาบอกว่า 0.22 เท่านั้นเองในกรณีที่3ซึ่งเป็นเชื่อมกัน5จังหวัดก็ผลประโยชน์ต่อต้นทุน0.06ต่ำกว่าอีกมันต้องมากกว่าหนึ่งที่มากที่สุดก็คือการเชื่อมระหว่างจากกาญจนบุรีไปพม่าแล้วก็ไปอินเดียในกรอบความร่วมมือนะครับอันนั้นก็เป็นประมาณ 1.04 นะครับแต่สุดท้ายก็แล้วแต่เขาก็ฟันธงว่า 2-3 ไม่คุ้มอันที่1คุ้มที่สุดนะครับอันนี้เรามาเปรียบเทียบระหว่างงานวิจัยของสภาพัฒน์กับงานวิจัยของสนค.สนค.เนี่ยสังกัดกระทรวงคมนาคมนะครับเปรียบเทียบกันนะครับเปรียบเทียบกันโดยสนค.สนค.คือสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรสนค.เปรียบของสนค.เนี่ยของสภาพัฒน์ก็เปรียบเทียบกับ4แนวทางนะครับเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงแต่ของสนค.เนี่ยไม่มีการเปรียบเทียบค่าก่อสร้างเนี่ยของสภาพัฒน์และจุฬา ค่าก

0: สร้างและการดำเนินโครงการเนี่ย500,000 ล้านบาทรวมๆแล้วกันของจุฬาสภาพัฒน์ลงทุน500,000 ล้านสนขลงทุน1,000,000,000ซึ่ง1,000,000,000เนี่ยมันก็ไปตรงตัวเลขกับในสื่อที่บอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการ1,000,000,000 บาทนะผลตอบแทนก็อันนี้ก็เป็นในฐานะคนไทยคนหนึ่งก็มีความสงสัยในการคิดเนี่ยมันไม่ตรงกันเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงผลประโยชน์ต่อต้นทุนในการทำแบรนด์บิดของสภาพัฒน์และจุฬาเนี่ย 0.22 ซึ่งต่ำกว่า1ไม่คุ้มของสนขเนี่ย 1.35 คุ้มตกลงในฐานะประชาชนคนไทยแล้วก็เป็นประเด็นที่ดร.เจตพูดถึงว่าเราต้องมีข้อมูลพร้อมในการตัดสินใจแบรนด์บิดหน่วยงานหนึ่งบอกคุ้มแรงบิดหน่วยงานบอกไม่คุ้ม
1: อาจารย์มีคำถามอีกคำถามโตๆก่อนที่อาจารย์จะเบรกกันไปด้วยเนาะคำว่าคุ้มเนี่ยคุ้มในเชิงเศรษฐศาสตร์คุ้มในเชิงทรัพยากรคุ้มในเชิงวิถีชีวิตคุ้มของใครเนาะอาจารย์คือเวลาเราทำวิจัยครับมันต้องมีภาษาวิชาการเขาจะเรียก operational definition น่ะคือการนิยามคำว่าคุ้มเนี่ยคำว่าคุ้มเนี่ยคุ้มในมิติไหนแล้วคุ้มของใครนะอาจารย์เดี๋ยวเรามาให้อาจารย์ตอบในช่วงหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
0: ดีครับประเด็นดีครับประเด็นดีครับ
2: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง Mcot News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
3: กลับมาติดตามเรื่องของผลวิจัยแลนด์บริดจ์นะคุ้มไม่คุ้มซึ่งอาจารย์เจตก็ได้ตั้งคำถามใหญ่ๆไว้เลยค่ะว่าคุ้มเนี่ยค่ะคุ้มในมิติไหนคุ้มใครคะ
1: คุ้มของใครครับอาจารย
0: ์หรือคุ้มของใครก็คุ้มคุ้มเขาคุ้มในแง่เศรษฐกิจใครที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจคุ้มหมด
1: อันนี้ฟุตโนตเนี่ยสำคัญนั่นแปลว่าสิ่งที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดตั้งแต่แรกเนี่ยในคำว่าคุ้มของงานวิจัยที่พูดมาคือคุ้มในเชิงเศรษฐศาสตร์
0: เศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจเพราะนั้นใครได้ล่ะก็คนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจทั้งหมดในโครงการนี้ได้นะครับได้นะแต่ว่าประเด็นของแลนด์บริดจ์เนี่ยผมคิดว่ามีอยู่สัก4ประเด็นเพื่อจะตอบคำว่าคุ้มไม่คุ้มแ
3: ค
0: ่เศรษฐกิจเมื่อกี้เราบอกคุ้มแต่คำว่าคุ้มในที่นี้เนี่ยมันมี2หน่วยงานเนี่ยสรุปไม่ตรงกันนะ
1: ในฐานะประชาชนชาวไทยคุ้มในเชิงเศรษฐศาสตร์ยังไม่ตรงกันเลย
0: ไม่ตรงกันเด็กอันนี้ประชาชนชาวไทยที่ฟังอยู่ก็ไปตัดสินใจนะครับอันที่สองเนี่ยคุ้มสิ่งแวดล้อมนี่คุ้มไห
3: ม
0: ทั้งที่ผ่านมาไม่มีใครศึกษาอย่างจริงจังว่าผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเท่าไหร่เสียหายเป็นไร
1: ครับ
0: มันก็มีเวลาเราพูดถึง GDP อัตราขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยเราใส่เงินไปเท่านี้มันก็จะได้ผลกระทบเศรษฐกิจเท่านั้นรู้สึกเราแฮปปี
1: ้
0: แต่ระหว่างของการทำให้มัน GDP มันโตเนี่ยนะครับสิ่งแวดล้อมมันถูกทำลายไปด้วยนะครับเขาก็เลยมีการพูดว่าเฮ้ยคุณจะต้องคิดเรื่องของ clean GDP ด้วยหมายถึง GDP ที่ไปหักกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมออกเสียด้วย
1: ครับ
0: เช่นสมมุติว่า GDP ของเราอัตราขยายตัวของเราได้ 2% แต่จริงๆ 2% ที่คุณได้มาเนี่ยมันทำลายสิ่งแวดล้อมไปอีก 1% น่ะจริงๆเนี่ยคุณขยายตัวเพียง 1% นั่นเองนะครับเพราะนั้นคุ้มไม่คุ้มในแง่เศรษฐกิจ2คุ้มไม่คุ้มในแง่ของสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้ตอบชัดเจนว่าผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยคุ้มไม่คุ้มซึ่งผมคิดว่าอันนี้ผมอาจจะผิดก็ได้นะครับท่านผู้ฟังครับก็คือผมคิดว่าด้านสิ่งแวดล้อมไม่คุ้
3: ม
0: เพราะกรณีนี้เนี่ยปลาน่าจะหายไปเยอะปลา

ลน่าจะหายไปเยอะนะครับผลกระทบด้านชายฝั่งทะเลน่าจะกระทบไปเยอะป่าไม้น่าจะกระทบไปเยอะวัดกันอย่างไร 3. คุ้มไม่คุ้มในแง่ของความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์

0: อินเดียมองเรื่องนี้ยังไงจีนมองเรื่องนี้อย่างไรสามสหรัฐซึ่งมีนโยบายด้านความมั่นคงของอินโดแปซิฟิกเนี่ยคงไม่พอใจแน่ๆถ้าจีนมีอิทธิพลเพิ่มขึ้นในพื้นที่ของแรนบิทในประเทศไทย
1: ครับ
0: สี่กลุ่มประเทศที่น่าจะไม่สบายใจถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็ไม่โอเคก็ได้ก็คือมาเลเซียและสิงคโปร
1: อื
0: ์
1: เพราะเสียจะเสียประโยชน์
0: เพราะเป็นการขนส่งสินค้าทางทะเลเนี่ยมันเป็นหน้าบ้านของสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งเป็นผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของเขานะครับเขาจะมองเรื่องนี้อย่างไรเพราะนั้นในแง่ของคุ้มไม่คุ้มความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยกระทบแน่ๆนะครับกระทบแน่ๆนะครับประเด็นต่อไปก็คือว่ามันก็ยังมีการศึกษาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีการศึกษาของดูไบเวิลด์นะครับเป็นกองทุนด้านการลงทุนของ UAE
1: ครับ
0: ดูไบเวิลด์เนี่ยมาร่วมกับหน่วยงานไทยมาศึกษาเชื่อมกันระหว่างคือมีการศึกษาการเชื่อมระหว่างอ่าวไทยและอันดามันมาตลอดมีการพูดกันมาตลอด350ปีแล้วตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั่นแหละมาโดยตลอดนะครับหนึ่งในนั้นก็คือช่วงระหว่างทางเนี่ยเช่นในปี2010เนี่ยนะครับก็มีการศึกษาของดูไบเวิลด์กับหน่วยงานไทยเชื่อมระหว่างสตูลกับสงขลา
1: ครับ
0: เชื่อมระหว่างสตูลกับสงขลาก็คือปากบารากับสงขลาผลการศึกษาก็บอกว่าทำได้ถ้าบริหารดีๆทำได้ถ้าบริหารดีๆเขาเถิดไปก่อนหน้านี้อีกมีการศึกษาของใจกล้าใจกล้ามีการศึกษาการคุ้มไม่คุ้มของแลนด์บริดจ์ภายใต้การพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ที่เราเรียกว่า Southern Seaboard เป็นโครงการใหญ่ในสมัยโน้นนะครับพูดถึง Southern Seaboard การพัฒนาเศรษฐกิจของภาคใต้หนึ่งในนั้นก็คือแลนด์บริดจ์แลนด์บริดจ์ที่ใจกล้าไปศึกษาเนี่ยเป็นการเชื่อมระหว่างกระบี่และนครศรีธรรมราชผลการศึกษาของใจกล้าพบว่าทำไม่สำเร็จไม่คุ้มกับเศรษฐกิจไม่ควรทำ
1: ครับ
0: การศึกษาของดูไบเวิลด์เนี่ยทำได้แต่ต้องบริหารดีๆแต่เป็นพื้นที่นะครับอันนั้นเป็นสตูลกับสงขลาของใจกล้าเนี่ยเป็นกระบี่กับนครศรีธรรมราชใจกล้าฟันธงว่าไม่คุ้มเพราะนั้นผมได้เรียนท่านผู้ฟังก็คือว่าแรนบิทที่พูดถึงการศึกษาแล้วก็มาปากบาราสตูลไปสงขลาก็มีการศึกษากระบี่กับนครศรีธรรมราชก็มีการศึกษาโดยใจกล้าซึ่งไม่คุ้ม ซึ่งไม่คุ้มเพราะนั้นประเทศไทยจะเดินหน้าโอเคไปนิดหนึ่งของสถาบันยูโซฟอิชักอ
1: ิน
0: สติทิวต์ของสิงคโปร์เขาทำการศึกษาเนี่ยเมื่ อต้นปีที่แล้วเนี่ยเขาพบว่าโครงการนี้เนี่ยนะครับกระทบป่ากระทบชายเลนกระทบระบบนิเวศกระทบชุมชนประมง ซึ่งมันตรงเหมือนกันว่าไม่คุ้มกับการศึกษาไม่คุ้มกับการ
1: ลงทุนครับ
0: ไม่คุ้มกับการลงทุนเพราะนั้นก็นี่เป็นผลการวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแลนด์บริดจ์ที่สรุปว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ไม่คุ้มกับการลงทุนในโครงการของแรนบิทแต่ว่าปัจจุบันก็มีการพูดถึงว่ามันควรจะลงทุนนะเหตุผลเพราะว่าเราจะได้เป็นเนื่องจากว่ามันมีปัญหาในช่องแคบพอมุดในการปิดล้อมช่องแคบพอมุดก็กระทบต่อน้ำมันเพราะนั้นแรนบิทก็จะกลายเป็นออยล์ฮับศูนย์กลางในการน้ำมันของโลกหนึ่งในศูนย์กลางของน้ำมันของโลกท่านดร.เจตกุลิซ่าคงได้ยินข่าวนี
1: ้ครับ
0: ผมคิดว่าเราตั้งฉากทัศน์ที่มันสวยไปหรือเปล่าผมคิดว่ามันไม่ได้เลยเราจะเป็นที่เก็บน้ำมันของโลกเลยเหร
1: อ
0: สิงคโปร์ซึ่งเป็นพื้นที่ในเป็นประเทศที่มีการซื้อขายน้ำมันของโลกเนี่ยเขายังไม่สามารถจะเป็นแหล่งเก็บน้ำมันของโลกได้เลยนะครับผมคิดว่าพูดกันเกินไปอันที่สองที่บอกว่าจะต้องทำเพราะว่าถ้าเดี๋ยวช่องแคบมะละกามันจะมีปัญหามันจะมีปัญหาตรงไหนผมก็ยังจินตนาการไม่ถูกคําไม่มีปัญหาก็คือการปิดช่องแคบมะละกาสมมุติว่าเป็นการปิดช่องแคบมะละกาใครมาเป็นคนปิดนะสหรัฐจะปิดล้อมแบบฮอร์มุซเลยเหรอ

0: เหตุผลของสหรัฐที่จะมาปิดเนี่ยมันคืออะไรเพราะในพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งอะไรเลย
1: ค่ะครับ
0: จีนจะมาปิดเหรอจีนปิดไม่ปิดแน่นอนเพราะว่านี่เป็นเส้นทางขนส่งน้ํามัน80%ของประเทศจีนว่าไม่น่าจะปิดมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียซึ่งคุมพื้นที่ในมาลากาเนี่ยเขาจะมาปิดเหรอเขามาตอนหลังมีข่าวว่าอินโดนีเซียจะเก็บค่าผ่านทางในช่องแคบมาลากาสุดท้ายเนี่ยเขาก็มาออกตอบอย่างทันทีแล้วไม่เก็บดังมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียจะมาปิดมาลากาเหรอผมยังไม่มีผมยังมองเหตุผลไม่เห็นนะครับว่าเอ้ยมาลากาจะถูกปิดได้ยังไง
1: ครับ
0: ถ้ามันจะปิดจริงๆผมคิดว่าจะต้องเกิดเป็นสงครามโลกแน่
1: ๆ
0: ในการปิดนะครับเพราะฉะนั้นจากทัศน์ที่เราบอกว่ามันจะเป็นศูนย์กลางน้ํามันหนึ่งในศูนย์กลางน้ํามันของโลกจากแรงบิดเนื่องจากว่ามาลากาเนี่ยมันแออัดซึ่งในสุกที่แล้วผมก็ได้พูดว่าโอ้ยมาเลเซียกับสิงคโปร์นี่เขามีแผนในการขยายการพัฒนาประสิทธิภาพในการขนส่งในทางของช่องแคบมาลากาอีกเยอะมากเลย
1: ครับ
0: ปัจจุบันปีนแสนลำใน6040นี่ก็จะเพิ่มเป็นแสนห้าลำและพัฒนาเรือไปพร้อมๆกันด้วยนะครับเพราะนั้นก็อยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยตัดสินใจเรื่องนี้รอบด้านทุกมิติแล้วก็อย่างละเอียดด้วยนะครับผมคิดว่าไอ้ที่เราอยากจะเห็นในแง่โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมอเตอร์เวย์เอ่ยท่อน้ำมันเอ่ยรถไฟรางคู่เราทำมันไปมันได้อยู่แล้วแหละ
1: uh-huh.
0: แต่มันจะแข่งกับเรื่องของการบริหารจัดการประสิทธิภาพในการขนส่งตรงท่าเรือนะมากกว่าซึ่งตอนนี้สิงคโปร์มาเลเซียไปสู่ AI ออโตเมตแล้วอ่ะในท่าเรือของเขาว่ามันจะแข่งกันตรงนั้นมากกว่าเราจะไหวไหมที่จะไปถึงตรงนั้นอ่ะ
2: uh-huh.
0: อยากจะให้เกิดแน่นอนครับแต่ว่ามันต้องเกิดด้วยการที่เราสามารถแข่งได้และไม่ทำลายใครเลยนะครับ
1: ก็ถือเป็นการสรุปที่ดีนะครับอาจารย์คืออย่าให้เป็นภาวะกระต่ายตื่นตูมนะว่าพอเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บนะครับเราก็วาดฝันเอาไว้สวยๆนะแล้วอย่างนึงอาจารย์ลองคิดดูว่าเราพูดถึงสถานการณ์ในตอนออกกลางตอนนี้เนี่ยกว่าที่แลนบริดจ์จะเสร็จอะกว่าที่จะดำเนินการกว่าจะนู่นนี่นั่นอะสถานการณ์มันจะไปถึงไหนแล้วอาจารย์นึกออกปะ
0: ใช่ถ้าเรือระนองเนี่ยศักยภาพของเขาเนี่ยปีละ 6,000 ตู้คอนเทนเนอร์นะคุณลิซ่าปีละ 6,000 ตู
2: ้
0: พอร์ตกลางมาเลเซียเนี่ยแฮนเดิลจัดการตู้ขนส่งสินค้าเนี่ย15ล้านตู
1: ้คนละสเกลเลยนะ
0: คนละสเกลเราละน้องเนี่ยยังระดับ 6,000 นะจาก 6,000 เราจะขึ้นไประดับล้านแต่เป้าหมายของเขาเนี่ยเกือบ20ล้านตู้นะ
1: ครับ
0: ที่จะเพิ่มจาก 6,000 ไปเป็น20ล้านตู้ของระนองนะต้องใส่สัพพะกำลังงบประมาณทุนเทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะมากมายเนี่ยแค่ไหนอ่ะ
1: เท่าไหร
0: ่มากนะ
1: ใช่
0: ใช่เพราะว่ารอบที่แล้วสุกที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงแรนด์บิดของมาเลเซียไงแล้วมันมีคำว่ามันมีท่าเรือพอร์ตกลางไปด้วยครับ7:24ครับกุลิซ่าครับ
1: ครับขอบคุณอาจารย์มากนะคะในวันนี้นะครับขอบพระคุณครับ
2: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ
2: ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริยะ พิสารมนิตผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะคะ
1: ครับดังนั้นเวลาที่เราบอกว่าคุ้มไหมเนี่ยนะมันก็มีหลายความหมายนะคุ้มของใคร
2: จริงๆนะมันมีหลายมิติอยู่กันนะคะ
1: ครับก็อย่างที่บอกนะครับเสพข้อมูลให้รอบด้านนะแล้วก็ทำความเข้าใจก่อนที่จะตัดสินใจนะอันนี้สำคัญมากๆในทุกเรื่องนะครับ
2: ถูกต้องแล้วค่ะก็หมดเวลาของรายการ Good Morning ASEAN กันแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในวันศุกร์แบบนี้นะคะขอให้ฝนไม่ตกในช่วงเวลาที่คุณกำลังเดินทางนะคะ
1: แล้วศุกร์ด้วยสิวันนี้
2: ใช่นะคะเราสองคนลาไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANกว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
4: บุญระดมจิตดอนนะคะกับรายการลับลวงพรางค่ะรายการที่จะไขความกระจ่างในทุกข่าวให้คุณผู้ฟังนั้นได้รับรู้ด้วยข้อมูลลึกแล้วก็เจาะแบบชัดเจนและกระจ่างแบบสุดๆค่ะ
3: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุก

0: วันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
3: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสมรรถภาพร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและปอดได้ดีอีกด้วยค่ะ MCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
4: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
5: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:33 สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: 30นาทีรีบไปไหน
0: อ๋อผมดูในคอมนะฮะอ๋อถ้านาฬิกา31นาทีแล้วครับสวัสดีครับ
1: ใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าแบบนี้นะคะกับ9ทันข่าวทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้เราพบกันในเช้าวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569ก็อยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะวันนี้ในหน้า1หนังสือพิมพ์นะคะก็เป็นประเด็นตามหลายประเด็นเลยนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็มีภาพการพบกันถือว่าอย่างเป็นทางการนะระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับกัมพูชา
0: ครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีอนุทินเข้ารับหน้าที่นะครับแล้วก็เดินทางเยือนต่างประเทศนะครับไปเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนนะครับแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยหารือกับนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาแล้วก็มีพาดข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเช้าวันนี้ครับเรื่องของการฟื้นสัมพันธ์ไทยกัมพูชาครับสำหรับประเด็นนี้นะครับเราเริ่มต้นกันเป็นประเด็นแรกเลยนะครับเมื่อวานนี้ครับตอน18 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของฟิลิปปินส์นะครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลพร้อมด้วยนายศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับเข้าร่วมหารือ3ฝ่ายระหว่างไทยฟิลิปปินส์กัมพูชาครับสืบเนื่องจากนายเฟดินันมาร์โกสจูเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนมีความประสงค์ครับต้องการอำนวยความสะดวกให้กับไทยและกัมพูชาพบปะหารือกันเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้งครับภายหลังใช้เวลาหารือ1 ชั่วโมง 20 นาทีผู้นำทั้ง3ได้ออกมาแถลงร่วมนะครับผู้นำของทั้ง3ประเทศได้ออกแถลงข่าวร่วมกันครับโดยนายกรัฐมนตรีของไทยบอกว่าได้หารือกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาอย่างสร้างสรรค์และมุ่งมองไปข้างหน้าโดยการหารือเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและมีความหมายถือเป็นโอกาสสำคัญในการยืนยันร่วมกันถึงความมุ่งมั่นต่อการเจรจาและการรักษาสันติภาพครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าไทยและกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดในหลายมิติก็ย้ำนะครับว่าความขัดแย้งนำมาซึ่งความสูญเสียความทุกข์ยากแก่ทุกฝ่ายดังนั้นจึงถึงเวลาที่ทั้งสองประเทศครับจะร่วมกันมองไปข้างหน้าซึ่งต้องอาศัยความจริงใจความสุจริตใจในโอกาสนี้ครับไทยและกัมพูชาเห็นพ้องร่วมกันที่จะมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศทำงานร่วมกันเพื่อจัดทำรายการมาตรการสร้างความเชื่อมั่นในทางปฏิบัติโดยเริ่มจากประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายมีจุดร่วมและก็สามารถดำเนินการได้ทันทีซึ่งมาตรการดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นความไว้วางใจและค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ทวิ

0: ภาคีให้กลับมาเข้มแข็งนะครับนี่ก็เป็นคำยืนยันจากนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีนะครับสำหรับประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับเป็นพาดหัวข่าวตัวใหญ่เช้าวันนี้ครับว่าอนุทินหุ่นวันเน็ตจับมือฟื้นสัมพันธ์ไทยเขมรถก3ฝ่ายประชุมอาเซียนนะครับปชน.ลุยฟ้องกู้400,000 ล้านบาทก็รวมไปถึงเรื่องของงานในประเทศด้วยครับที่รัฐบาลเดินหน้าออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจครับ
1: ค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนายอนุทินก็ให้สัมภาษณ์ภายหลังหารือ3ฝ่ายยืนยันในที่ประชุมถึงความเชื่อมั่นในการสร้างสันติภาพในภูมิภาคที่ยึดมั่นอธิปไตยและผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญฟิลิปปินส์เองในฐานะประธานอาเซียนได้ให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดยืนยันนะคะเรื่องของปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิดสำรวจความเป็นไปของการดำเนินการทางทหารของทั้ง2ประเทศตลอดแนวชายแดนที่ทั้ง2ประเทศนั้นได้ดำเนินการตามข้อตกลงในการลงนามหยุดยิงเมื่อวันที่27ธันวาคมปีที่แล้วค่ะก็ผ่านเวลามาเกือบ5เดือนแล้วนะคะตลอดแนวชายแดนไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นนายกก็แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึงเหตุผลที่ไทยขอยกเลิก MOU 44นายกรัฐมนตรีกัมพูชารับทราบด้วยตัวเองแล้วนะคะแล้วก็เห็นพ้องต้องกันว่าจะยึดถือปฏิบัติตาม UNCLOS ที่ทั้ง2ประเทศตกลงกันเริ่มให้มีการพูดคุยหารือเจรจาระดับผู้ปฏิบัติตั้งแต่ระดับ JBC GBC และรัฐมนตรีต่างประเทศทั้ง2ประเทศก็ขอให้ยึดถือเรื่องความมีสันติภาพชายแดนเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะส่วนเรื่องการเปิดด่านนะคะเรื่องของการเคลมว่าแผ่นดินใครอยู่ตรงไหนก็ตรงนี้นายกบอกว่าให้เริ่มเจรจาสนทนาพบปะระดับปฏิบัติการก่อนที่จะไปจบในระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะในประเด็นเรื่องของการเดินทางไปฟิลิปปินส์นะคะมีการพูดคุยกันในประเด็นต่างประเทศประเด็นแนวชายแดนเนี่ยมติชนก็มีภาพนายกรัฐมนตรีนะคะเดินลงจากเครื่องบินค่ะถกเวทีอาเซียนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยพร้อมภริยาและคณะเดินทางถึงทัพอากาศนะคะที่ฟิลิปปินส์ค่ะเพื่อเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48นะคะพาดหัวอนุทินถก3ฝ่ายปมชายแดนยันคุยหุ่นมาเน็ตยึดหลักการมาร์กอสจูเนียร์เป็นกาวใจลุยฟื้นสัมพันธ์2ชาติประมงตราดเชียร์เลิก MOU หวังเปิดจุดผ่านแดนถาวรในส่วนของนายกรัฐมนตรีที่มีภารกิจต่างประเทศค่ะแต่ว่าในประเทศไทยนะคะประเด็นเรื่องของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทก็เป็นประเด็นที่เมื่อวานนี้นะคะอยู่ในกระแสและมีการพูดถึงกันซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะเมื่อวานพูดถึงความชัดเจนกรณีการออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทโดยบอกว่าได้ลงนามแล้วก็นำเรื่องขึ้นทูลเกล้าให้ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมรวบรวมรายชื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความไม่กังวลมองว่าการกู้เงินในลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ในอดีตก็เคยกู้เงินในลักษณะเดียวกันผ่านโครงการไทยเข้มแข็งมาแล้วแต่ครั้งนี้รัฐบาลใช้ชื่อว่าไทยช่วยไทยโดยใช้สกุลเงินบาทเพื่อลดความเสี่ยงแต่จะส่งตรงถึงมือประชาชนโดยตรงนะคะไม่ผ่านโครงการเพื่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็เพิ่มสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจทันทีโดยวางว่าจะมีการตรวจสอบนะคะการของศาลรัฐธรรมนูญของศาลไม่ส่งผลกระทบต่อโครงการคนละครึ่งพลัสหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่ารัฐบาลดำเนินการทุกอย่างด้วยเจตนารมณ์ที่สุจริตตามที่ได้แถลงนโยบายไว้ต่อรัฐสภาค่ะเรื่องของกู้เงินนะคะเรื่องของคนละครึ่งเรื่องของไทยช่วยไทยค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะก็มีประเด็นลุ้นเดย์25พฤษภาคมคนละครึ่งวันแอปล่มเอกนิติเคาะเปิดลงทะเบียนแบ่งจ่ายเงิน2เฟสครั้งละ 2,000 พรดอนชี้พรก.กู้เงินช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะ
0: ขยายความเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยเลยนะครับเมื่อวานนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับบอกว่ากระทรวงการคลังออกแบบโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนเตรียมเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสแล้วก็เปิดการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรอบใหม่25พฤษภาคมนี้นะครับเพื่อเริ่มใช้สิทธิ์การใช้จ่ายตั้งแต่1มิถุนายนโดยแบ่งโครงการออกเป็น2เฟส2ช่วงนะครับโดย2เดือนแรกครับจะจ่ายเงินต่อเนื่องให้อีกนะครับ2เดือน

0: หลังเพื่อประเมินสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางจะยืดเยื้ออย่างไรนะครับโดยโอนเงินให้กับผู้รับสิทธิ์เดือนละ 1,000 บาทสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการได้รับเงินช่วยเหลือค่าอุปโภคบริโภคเดือนละ300บาทเมื่อนำมารวมในโครงการเดียวกันจึงเติมเงินส่วนเพิ่มเข้าไปให้อีก700บาททุกกลุ่มจึงจะได้รับเงินอุดหนุนเท่ากันและไม่ซ้ำซ้อนกันครับผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการกับโครงการคนละครึ่ง plus ก็คือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคโดยใช้จ่ายได้ตามวงเงินที่ได้รับเต็มจำนวนขณะผู้ที่รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง plus รัฐบาลจะช่วยจ่าย60ของราคาสินค้าส่วนผู้รับสิทธิ์จ่ายอีก 40% สำหรับกระบวนการลงทะเบียนกระทรวงการคลังเตรียมร่วมกับมหาดไทยและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบสิทธิ์นะครับเพื่อคัดกรองประชาชนที่ผ่านเกณฑ์นำมาเข้าร่วมโครงการก็เป็นรายละเอียดความคืบหน้าว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนกันวันที่25นี้นะครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับ60 40ก็ได้30ล้านคนนะครับส่วนผู้ที่ได้บัตรสวัสดิการรัฐบาลจะเติมเงินให้จากเดิมท่านได้300บาทต่อเดือนจะเติมให้อีก700บาทเป็น 1,000 บาทนะครับแต่ว่าจะให้2เดือนหลัง2เดือนนี้ไปแล้วนะครับจะให้ลงทะเบียนใหม่เพราะว่าเชื่อว่าจะมีหลายท่านอาจจะพ้นขีดความยากจนที่จะต้องถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วนะครับถ้าเกิดพ้นขีดความยากจนก็รัฐบาลบอกว่าให้คนกลุ่มนี้แหละครับที่พ้นความยากจนไปแล้วเนี่ยมาเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ต่อนะครับส่วนผู้ที่ได้บัตรสวัสดิการก็จะได้ต่อเนื่องไปอีก2เดือนนะครับก็รวมเป็น4เดือนด้วยกันสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวนะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยครับพาดหัวข่าวเรื่องนี้บอกอย่างนี้นะครับว่าไทยช่วยไทยลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้นะครับกระทรวงคลังเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส25พฤษภาคมเริ่มใช้จ่าย1มิถุนายนมัดรวมคนละครึ่งพลัสบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ่ายให้เท่าเทียมกันเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนเฟสแรกมิถุนายนถึงกรกฎาคมรับ 2,000 บาทนะครับส่วนเดือนที่3และเดือนที่4สำหรับบัตรสวัสดิการนั้นรัฐบาลจะให้มีการลงทะเบียนใหม่เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ครับว่าใครยังยากจนต่อหรือว่าใครที่พ้นเส้นความยากจนไปแล้วครับ
1: ค่ะซึ่งเรื่องของการออกพรกกู้เงิน4แสนล้านบาทนะคะมีความเห็นจากนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็มั่นใจนะคะว่าการออกพรกกู้เงินจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ได้ปรับเป้า GDP ปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 2.1% เศรษฐกิจก็จะยังขยายตัวต่อเนื่องแม้เงินเฟ้อปีนี้พุ่งแตะ 3.1% แต่คาดว่าจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายปกติในปี70อย่างไรก็ตามค่ะในฝ้าของพรรคประชาชนแถลงจุดยืนต่อกรณีพรกกู้เงิน4แสนล้านโดยที่ประชุมพรรคมีมติยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความภายใน12พฤษภาคมนี้เพราะมองว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนตามเงื่อนไขรัฐธรรมนูญและตำหนิรัฐบาลว่าใช้เงินเยียวยาประชาชนเป็นตัวประกันทั้งที่ยังไม่มีรายละเอียดโครงการชัดเจนสอกเขาทำลายวินัยการเงินการคลังจึงต้องใช้กลไกสภายับยั้งการใช้อำนาจที่อาจลุแก่อำนาจของฝ่ายบริหารในครั้งนี้ค่ะมติชนนะคะ25พฤษภาคมลงทะเบียนคนละครึ่ง43ล้านคนไทยเฮไทยช่วยไทยพลัสชวน1ล้าน5แสนร้านค้าเข้าร่วมเอกชนชี้แลนด์บริดจ์หน้าห่วงสุภจีปลื้มมกันสนใจลงทุนเอกนิติกดปุ่มไทยช่วยไทยพลัสเผยยอดผู้รับสิทธิ์เข้าโครงการ43ล้านคน1ล้าน5แสนร้านค้าทั่วประเทศลงทะเบียนรับเฟสแรก25พฤษภาคมนี้เริ่มใช้จ่าย1มิถุนายนนี้เดือนละ 1,000 บาท2เดือนสุภจีเผยผลเจรจาสหรัฐเจาะขยายลงทุนจีนไฟเขียวร่างพิธีสารส่งออกไก่ค่ะ
0: 7นาฬิกา43นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด รู้

0: ไฟปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: มาช่วงที่2นะคะอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจค่ะเรื่องประเด็นแลนด์บริดจ์นะคะเมื่อวานนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยพูดถึงโครงการแลนด์บริดจ์ที่ตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มมีการศึกษาเวลานี้ทางฝ่ายค้านก็ออกมาปูดว่าเริ่มมีการเก็งกำไรกว้านซื้อที่ดินในพื้นที่กันแล้วทำให้ประชาชนนะคะจะมั่นใจได้อย่างไรนายกรัฐมนตรีหัวเราะทันทีเลยนะคะที่ผู้สื่อข่าวไปถามค่ะบอกว่าช่วงนี้คิดแต่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนดีกว่าช่วยทำให้ทุกอย่างกลายเป็นทุกข์ให้กับประชาชนในประเทศนะคะตรงนี้ก็อย่าเพิ่งตีตนไปก่อนใครโครงการนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้บริบทก็เปลี่ยนไปการศึกษาที่เคยมีมาในอดีตก็อยู่บนภูมิรัฐศาสตร์อีกบริบทหนึ่งตอนนี้เราก็ต้องมาหาแนวทางนะคะที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนะคะให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นการที่จะทำให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งสินค้านะคะทั้งนี้ค่ะจะสามารถยืนอยู่ได้ด้วยขาตัวเองได้นะคะก็ในเรื่องของภูมิภาคไหนจะมีความขัดแย้งการสู้รบสงครามใดๆก็พยายามจะทำให้ภูมิภาคอาเซียนซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีความมั่นคงปลอดภัยเป็นที่น่าสนใจของนานาชาตินะคะทั้งนี้ค่ะนายกบอกว่าจะพยายามเพิ่มศักยภาพให้เพิ่มมากขึ้นตามสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไปอันนี้ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์จากนายกรัฐมนตรีนะคะประเด็นที่หลายคนก็อาจจะสนใจนะคะประเด็นเรื่องของการกว้านซื้อที่ดินนะคะแล้วก็บวกเพิ่มของประเด็นนอมินีเป็นแลนด์บริดจ์ไปนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์อนุทินแจงนอมินีกว้านซื้อที่ดิน500ไร่แล้วก็มีประเด็นพ่วงมาบิ๊กมหาดไทยเจาะเอาคืนฟ้องภูมิธรรมปลัดมท.นะคะในก่อนหน้านี้ที่มีประเด็นเรื่องของการโยกย้ายในสมัยที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยค่ะ
2: ซึ่งขอขยายความเรื่องของกรณีของคุณภูมิธรรมครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับทางกพค.เขามีมติเสียงข้างมากนะครับชี้คำสั่งเด้ง2อธิบดีของมหาดไทยในยุคของนายภูมิธรรมเวชยชัยตอนนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายครับโดยอดีต2อธิบดีเล็งหารือทีมกฎหมายจะฟ้องกลับนายภูมิธรรมโยกย้ายไม่เป็นธรรมนะครับโดยเมื่อวานนี้ครับนายวรวิทย์สุขบุญประธานกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือว่ากพค.ครับแถลงผลการประชุมกพค.ว่าตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อมวลชนเมื่อเดือนกรกฎาคม68กรณีนายภูมิธรรมเวชยชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นเสนอรายชื่อต่อครม.ให้มีการโยกย้ายนายณฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในขณะนั้นและก็นายชัยวัฒน์จุนธิรพงศ์อธิบดีกรมการปกครองในขณะนั้นไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยโดยให้เหตุผลว่าเพื่อเหตุผลความจำเป็นของข้าราชการต่อมาข้าราชการทั้ง2รายดังกล่าวร้องทุกข์ต่อกพค.เมื่อวันที่6สิงหาคมและวันที่14สิงหาคม68ตามลำดับนั้นครับผลการพิจารณาของกพค.เสียงข้างมาก6เสียงครับพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดมหาดไทยเสนอชื่อผู้ร้องทุกข์ทั้ง2รายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยซึ่งทั้ง2เป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่ต้องนำนโยบายของรัฐมนตรีมหาดไทยที่มอบหมายมานำไปหาวิธีการหรือว่าหาลือแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับภารกิจของกรมการดำเนินการดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเพื่อให้ปรากฏประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยงานและประชาชนเสียก่อนแต่ว่าถูกย้ายนะครับก็ทำให้ได้รับความเสียหายจึงมีการมาร้องและก็ผลการพิจารณาของกพค.เสียงข้างมากก็ออกมาว่าโยกย้ายครั้งนั้นไม่เป็นธรรมครับนำมาซึ่งพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยนะครับแต่ว่าขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับไทยโพสต์สำหรับประเด็นนี้พาดหัวข่าวบอกอย่างนี้ครับว่า สิงห์น้ำเงินเอาคืนกพค.มีมติเสียงข้างมากชี้คำสั่งเด้ง2อธิบดีมหาดไทยยุคคุมธรรมนั่งมท.1ไม่ชอบด้วยกฎหมายชัยวัฒน์เล็งหารือทีมกฎหมายฟ้องแน่ณฤชาเอาด้วยย้ำเป็นบรรทัดฐานให้ผู้บังคับบัญชาพึงสังวรอำนาจนั้นต้องคู่คุณธรรมครับส่วนอีกกรอบหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับเป็นกรอบอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับทั้งบุตรสาวบุตรชายในเดินทางเข้าเยี่ยมคุณทักษิณเป็นครั้งสุดท้ายครับเพื่อที่วันจันทร์ที่จะถึงนี้จะเดินทางไปรับตัวหลังจากได้รับการพิจารณาให้มีการพักโทษนะครับไทยโพสต์กรอบนี้พาดหัวข่าวไว้อย่างนี้ครับว่าใกล้ออกจากคุกทักษิณนับวันรอไปตรวจสุขภาพใกล้ออกจากคุกทักษิณดีใจเฝ้านับวันเรือนจำกว่า243วันครึ่งหลังต้องเยี่ยมผาลูกกรงมาตลอดอิงระบุพ่อไม่ได้คุยเรื่องเส้นทางการเมืองหลังจากที่พักโทษให้ฟังคุยแต่เรื่องหลานเตรียมไปตรวจสุขภาพกับหมอแบบครบวงจรหลังออกจากเรือนจำแล้วครับ
1: ค่ะเรื่องของเจ็บป่วยนะคะตรงนี้นะคะถ้าเราใส่ใจแล้วก็ดูแลเราก็มีคนที่จะช่วยดูแลคุณนะคะเพราะว่าทุกคนนั้นก็ล้วนจะต้องเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกิดเจ็บป่วยแก่หรือตายรวมถึงการใช้ชีวิตในแต่ละวันซึ่งประกันภัยตรงนี้ก็สามารถบริหารความเสี่ยงได้นะคะโดยประกันภัยนะคะที่สามารถซึ่งประกันภัยเนี่ยสามารถแยกเป็นแต่ละช่วงวัยอย่างช่วงวัยแรกนะคะ1ช่วงวัยเด็กและวัยรุ่นเน้นประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุเป็นหลัก2ค่ะในวัยทำงานก็เหมาะกับประกันแบบวางแผนทางการเงินเพื่ออนาคตอย่างเช่นประกันสะสมทรัพย์ประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุเป็นต้น3วัยสร้างครอบครัวและมีบทเป็นวัยที่สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวเช่นประกันตลอดชีพประกันสุขภาพประกันโรคร้ายแรงประกันชดเชยรายได้และประกันอุบัติเหตุเป็นต้นค่ะและ4วัยเกษียณและวางแผนก่อนเกษียณตรงนี้ก็เป็นวัยที่จะต้องดูแลสุขภาพเป็นหลักประกันบำนาญประกันสุขภาพประกันโรคร้ายแรงประกันอุบัติเหตุนะคะตรงนี้ก็น่าสนใจผู้สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยตรงนี้ควรจะเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือหรือว่าตัวแทนหรือในหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อที่จะทำให้เกิดความมั่นใจในการได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะจากคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ
3: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
4: เตรียมตัวกรอบอะไร
5: โอเค
6: พง
7: เตรียม
8: แม่ชิมจัง
9: ทั้งไก่ทอด
10: กุ้ง
11: ปลาหมึก
12: หมูอัด
13: ผักมีประโยชน
14: ์กรอบอร่อย
15: แน่นอนจ้า
16: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
17: ไหนบอกอมเพีย
18: บจะใช้ตาฉลากทองไง
19: เหนียว
20: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
2: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับยังมีประเด็นอื่นๆในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ที่เหลืออยู่นะครับประเด็นเรื่องของเมื่อวานนี้นะครับเจ้าหน้าที่ไปรวบตัว2สามีภรรยานะครับที่ไปลักสัตว์แปลกนะครับแล้วก็เอาไปแลกกับยาเสพติดนะครับมีภาพประกอบด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อวานที่ตำรวจนครบาลขยายผลตามจับ2สามีภรรยาตระเวนก่อเหตุลักสัตว์แปลกหายากนะครับหลายชนิดเลยทั้งกิ้งก่าจระเข้จากจีนซาลาแมนเดอร์ลายเสือจากสวนสัตว์พาต้าเอาไปแลกยาเสพติดนะครับภาพข่าวประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำทีมบุกจับนายไรวินศรีแก้วกุลศักดิ์และก็นางสาววริสราวัยประสิทธิ์สองผัวเมียครับตระเวนขโมยสัตว์แปลกตามสวนสัตว์หรือว่าสถานที่ในกทม.และปริมณฑลไปขายหรือว่าแลกเอายาเสพติดมาเสพนะครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับพาดหัวบอกว่ารวบผัวเมียแสบขโมยสัตว์หายากเดินสายก่อคดีในสถานที่โชว์รวมห้างพาต้าขายแลกยาบ้ารองจ๋อนำชุดปราบนครบาลบุกรวบตัวได้คาห้องพักครับ
1: ค่ะชื่อของโทนบางแคนะคะถูกพูดถึงในหน้าสื่อวันสองวันนี้ค่ะเพราะว่าเป็นเซียนพระชื่อดังที่ไปมีส่วน การถูกพาดพิงเกี่ยวกับการฟ้องช่อโกงนะคะก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะ Daily News พาดหัวนะคะบอกว่าโทนบางแคดอดพบตำรวจผวาถูกดำเนินคดียันไม่คิดหลบหนีโต้มาดาม

0: เก่งพูดเรื่องจริงบางส่วนเซียนพระโทนโร่พบตำรวจหลังรู้โดนดำเนินคดีหอบหลักฐานแสดงความบริสุทธิ์ใจโทนบางแคยันไม่ได้ร้อนตัวแต่แสดงให้รู้ไม่ได้หลบหนีพร้อมเข้าสู่กระบวนการปัดเช็คเด้งเป็นกิโลไม่ใช่เรื่องจริงแต่ยอมรับมีบางส่วนค่ะ
1: ส่วนประเด็นนี้นะครับสำหรับโทนบางแคมีพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดด้วยนะครับเพราะว่ามีการนำไปโยงว่ารู้จักหรือว่าสนิทสนมกับบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับข่าวสดพาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับบอกว่าบิ๊กโจ๊กลั่นไม่รู้จักโทนบางแคกับกลุ่มเซียนพระยันไม่ได้ใช้ใครเป็นเครื่องมือโจมตีบิ๊กเต่าบิ๊กโจ๊กลั่นไม่รู้จักโทนบางแคกับกลุ่มเซียนพระที่เป็นประเด็นยันไม่ได้ใช้ใครเป็นเครื่องมือโจมตีบิ๊กเต่าขออย่าเอาไปโยงครับ
0: ค่ะมีประเด็นเรื่องของสงครามนะคะสงครามตะวันออกค่ะซึ่งตอนนี้นะคะแม้ว่าหลายคนจะมองในโทนของการเกิดสงครามเนี่ยน่าจะเย็นๆลงบ้างแล้วเพราะว่ามีความพยายามจะเจรจาระหว่างสหรัฐนะคะแล้วก็อิหร่านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็มีความหวั่นใจนะคะว่าจะเกิดสงครามประทุซ้ำนะคะเนื่องจากว่าอิสราเอลนั้นโจมตีเบรุตค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์นะคะมีประเด็นนี้สงครามปะทุซ้ำอิสราเอลโจมตีเบรุตฝรั่งเศสส่งเรือบรรทุกเครื่องบินป้องกันฮอร์มุสรัฐบาลเตหะรานโต้ลมปากผู้นำสหรัฐสุดเพ้อฝันยื่นคำขาดไม่ถกปมนิวเคลียร์ค่ะ
1: สำหรับประเด็นนี้นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับออกคำเตือนครั้งใหม่ถึงอิหร่านครับโดยบอกว่าหากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้การทิ้งระเบิดจะเริ่มต้นขึ้นแล้วก็จะมีความรุนแรงรวมถึงความเข้มข้นที่เหนือกว่าระดับที่เคยเป็นมาแต่ว่าทรัมป์ก็ระบุผ่านทรูธโซเชียลนะครับว่าหากสมมติว่าอิหร่านตกลงที่จะมอบในสิ่งที่ได้ตกลงกันไว้ก็อาจจะเป็นการสมมติที่ยิ่งใหญ่ไปหน่อยปฏิบัติการอีพิกฟูรีที่เป็นตำนานอยู่แล้วก็จะสิ้นสุดลงและก็การปิดล้อมที่มีประสิทธิภาพสูงจะเปิดทางให้ช่องแคบของมุสเปิดกว้างสำหรับทุกคนรวมถึงอิหร่านด้วยนะครับแต่ถ้าพวกเขาไม่ตกลงการทิ้งระเบิดก็จะเริ่มขึ้นแล้วก็มันจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่ความรุนแรงและความเข้มข้นของมันจะสูงกว่าเดิมมากนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็มีพาดหัวข่าวด้วยนะครับพาดหัวข่าวบอกอย่างนี้นะครับว่าลุ้นทรัมป์ขอจบศึกถล่มอิหร่านแต่กลัวขายหน้าสงครามในตะวันออกกลางยังต้องลุ้นทุกวันอิหร่านสหรัฐอยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอยุติสงครามนะครับแต่ว่าทรัมป์ก็ยังโพสต์ข่มขู่อยู่ตลอดเวลานั่นแหละครับ
0: ค่ะช่วงนี้นะคะต้องระวังเรื่องของสภาพอากาศกันสักนิดหนึ่งล่าสุดเมื่อเช้าดิฉันอ่านอัปเดตมานะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเพราะว่าออกประกาศเตือนฉบับล่าสุดฉบับที่6นะคะเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนมีอะไรบ้างก็จะเป็นเรื่องของร้อนจัดสลับฝนที่จะตกลงมาต่อเนื่องนะคะโดยกรมอุตุก็คาดว่าฝนจะถล่มลากยาวไปจนถึงเรื่องของอากาศแปรปรวนเนี่ยจะลากยาวถึง10พฤษภาคมนะคะก็ต้องจับตาไว้เรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงน้ำป่าซัดน้ำท่วมฉับพลันอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์ค่ะอากาศแปรปรวนฝนถล่มหนักลากยาวถึง10พฤษภาคมจับตา60จังหวัดวิกฤตฟ้าคะนองลมกระโชกน้ำป่าซัดน้ำท่วมฉับพลันภัยอากาศแปรปรวน60จังหวัดเหนืออีสานกลางกรุงเทพฝนฟ้าคะนองอ่วมลมกระโชกแรงลากยาวถึง10พฤษภาคมเหตุความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมค่ะ
1: ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับยังมีอีกประเด็นหนึ่งครับเป็นประเด็นเรื่องของฆาตกรรมนะครับตำรวจคุมตัวนายชยันเกตคงนะครับไปทำแผนประกอบคำสารภาพหลังก่อเหตุบุกยิงอดีตแม่ยายบาดเจ็บส่วนนายสงวนโพสีอดีตพ่อตาและก็นายสัตยาโพสีอดีตน้องเบียก็ถูกยิงเสียชีวิตด้วยนะครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับบอกว่าอดีตเขยรัวยิงยกครัวนะครับเดินสายก่อคดีในยิงยกครัวนะครับพ่อตาน้องเมียดับคู่แม่ยายเจ็บปางตายแค้นบุกรวบนะฮะยุภรรยาให้มาหย่านะครับโดยเป็นเหตุที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะครับมีทั้งบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเกือบยกครัวเลยแหละครับส่วนปิดท้ายนะครับคุณผู้ฟังครับชุดเฉพาะกิจทหารพราน46จับมือสช.ขับเคลื่อนปอเนาะสีขาวเสริมทักษะเกษตรพอเพียงตามนโยบายแม่ทัพภาคที่4ครับโดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46โดยกองร้อยทหารพรานที่4607ร่วมกับชุดสันติสุขและชุดพิทักษ์สัมภาชุดทักษิณสัมพันธ์

0: ลงพื้นที่สถาบันศึกษาปอเนาะดอดีกิลอิบาดะอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสนะครับเดินหน้าสร้างพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็สร้างสรรค์ในรั้วสถานศึกษาซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับเป็นการบูรณาการร่วมกับสำนักงานการศึกษาเอกชนหรือว่าสช.เพื่อจัดเตรียมอบรมเกษตรพอเพียงซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการปอเนาะสีขาวโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนให้มีความรู้ทั้งภาคศาสนาสามัญและทักษะอาชีพที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนครับกิจกรรมนี้เป็นไปตามนโยบายของพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่เน้นย้ำให้สถานศึกษาในพื้นที่ต้องเป็นพื้นที่สีขาวบ่มเพาะวิชาความรู้และคุณธรรมที่ถูกต้องปราศจากการบ่มเพาะความเชื่อที่บิดเบือนหรือการทำที่ผิดกฎหมายทุกรูปแบบครับ
1: ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกบน.ปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด85สตางค์รับทิศทางตลาดโลกขาลงมีผล8พฤษภาคมนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติเห็นชอบให้ปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง85สตางค์ต่อลิตรเพื่อสะท้อนราคาตลาดโลกซึ่งมีทิศทางอ่อนตัวลงเนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลต่อสถานการณ์การสู้รบสหรัฐกับอิหร่านหลังมีรายงานความคืบหน้าการหยุดยิงชั่วคราวและการเปิดเส้นทางเดินเรือช่องแคบฮอร์มุสโดยราคาน้ำมันตลาดโลกวันนี้น้ำมันดีเซลปิดอยู่ที่ประมาณ149เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันเบนซินปิดที่ประมาณ128เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลลดลงจากวันที่30เมษายน2569ปิดอยู่ที่ประมาณ179และ138เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลโดยอัตราเงินกองทุนน้ำมันใหม่นี้จะมีผลตั้งแต่วันที่8พฤษภาคม2569ดังนี้ในกลุ่มน้ำมันดีเซลเพิ่มการจัดเก็บน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา63สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ1บาท17สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น39บาท95สตางค์ต่อลิตรน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ลดการชดเชย44สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย5บาท38สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกลดลงเป็น32บาท95สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันดีเซลพรีเมียมเพิ่มเป็นจัดเก็บ63สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ2บาท67สตางค์ต่อลิตรสำหรับกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์น้ำมันเบนซินเพิ่มการจัดเก็บ53สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ9บาท87สตางค์ต่อลิตรส่งผลราคาขายปลีกอยู่ที่52บาท4สตางค์ต่อลิตรน้ำมันแก๊สโซฮอล์95เพิ่มจัดเก็บ41สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ2บาท58สตางค์ต่อลิตรส่งผลราคาขายปลีกเป็น42บาท45สตางค์ต่อลิตรน้ำมันแก๊สโซฮอล์91ปรับเพิ่มการจัดเก็บ41สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ2บาท58สตางค์ต่อลิตรส่งผลราคาขายปลีก42บาท8สตางค์ต่อลิตรน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ลดการชดเชย27สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย2บาท61สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น35บาท45สตางค์ต่อลิตรและน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ลดการจัดเก็บ46สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ1บาท39สตางค์ต่อลิตรส่งผลราคาขายปลีกเป็น31บาท39สตางค์ต่อลิตรกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่6เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณ

0: ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงกันอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลย

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหเหรอ
2: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
4: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตช่วงภูมิดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
1: รู้หรือไม่แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของกฟผ.กำหนดเขตปลอดภัยข้างละ25เมตรรวม50เมตรห้ามก่อสร้างอาคารปลูกต้นไม้สูงเกิน3เมตรหรือใช้รถเครนและเครื่องจักรใกล้สายไฟโดยไม่ได้รับอนุญาตและห้ามเล่นว่าวใกล้สายไฟแรงสูงเด็ดขาดฝ่าฝืนเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตและอาจทำให้ไฟดับเป็นวงกว้างสอบถามกฟผ.ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้โทร0896509432หรือสายด่วน1416กฟผ.ห่วงใยความปลอดภัยของทุกคน
5: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
6: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
8: ้คิวดีๆก็ล้มซะงั้นหรือบางทีก็มีคู่กรณีอุ้ยปวดหัว
9: บางครั้งอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัว

0: จะล้มเองหรือมีคู่กรณีเจ็บจากรถไม่ต้องสำรองจ่ายใช้สิทธิ์พรบ.เข้ารักษาได้ทันทีค่ารักษาสูงสุด 30,000 บาทที่ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลบีบุกโทร1719 Everywhere with you ตลอด24ชั่วโมง
1: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เริ่มต้นเช้าวันใหม่กับหลายประเด็นข่าวทั้งข่าวในภูเก็ตและข่าวใหญ่จากทั่วทิศพิเศษทุกวันศุกร์กับคอลัมน์โลกเล่าเรื่องพบกันทุกเช้าเวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.วันจันทร์ถึงวันศุกร์กับรายการเช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนาและทีมข่าวอสมทภูเก็ตเสริมทัพด้วยคนข่าวจากสำนักข่าวไทยอสมทฟังพร้อมกันทางอสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz

ช้าวันใหม่กับข่าวสารรอบวันเกาะติดประเด็นร้อนๆในภูเก็ตทั้งข่าวชุมชนท่องเที่ยวเหตุการณ์บ้านเมืองและเรื่องเล่าเข้มข้นจากคนในพื้นที่เช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนาทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ทาง MCOT ภูเก็ต 101.5 MHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะเจอกันเช่นเคยค่ะช่วงเช้าๆก็รายงานตัวกันตามปกตินะคะ8:13 นแล้วค่ะต่อเนื่องมาจากก้าวทันข่าวจากสำนักข่าวไทยแล้วก็ข่าวต้นชั่วโมงนะคะจากสำนักข่าวไทยเรียบร้อยค่ะช่วงเช้าๆต่อเนื่องกันก็ยังคงเป็นชั่วโมงข่าวสารนะคะแต่ว่าก็จะปรับโหมดมาอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตบ้านเราแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะกับช่วงของเช้าชวนคุยเจอกันจันจนถึงวันศุกร์เลยค่ะวันนี้ก็วันศุกร์อีกแล้วนะคะแป๊บๆก็จะมาถึงวันศุกร์แห่งชาติอีกแล้วคุณผู้ฟัง8 พฤษภาคม 2569นะคะสำหรับวันนี้ก็เจอกันช่วงเช้า2 ชั่วโมงตามปกติเลยนะคะชั่วโมงข่าว1 ชั่วโมงค่ะแล้วก็ฟังเงินเพลงลูกทุ่งกันนะคะสำหรับช่วงของ9 โมงจนถึง 10 โมงอสมทภูเก็ต FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังระหว่าง

เดินทางด้วยนะเช้าๆก็น่าจะยังคงประจำการกันอยู่บนถนนใช่ไหมคะอยู่บนรถอ่ะเดินทางกันอยู่รถก็ติดบ้างอะไรบ้างนะคะตามปกตินะคะของจังหวัดภูเก็ตบ้านเราบางช่วงก็โอ้โหหนึบเหมือนกันนะคะแต่ช่วงปิดเทอมก็จะเขาเรียกว่าจะโล่งขึ้นมานิดหนึ่งนะคะแต่เดี๋ยวพอช่วงเปิดภาคเรียนนะน่าจะกลางๆเดือนนี้เป็นต้นไปเนี่ยคิดว่าก็คงจะกลับมาติดกันเหมือนเดิมเลยนะคะก็เดินทางต้องระวังค่ะคุณผู้ฟังของจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยมันมีเขามีโค้งมีถนนที่อาจจะไม่ได้กว้างนะคะมีแคบแล้วก็รถก็เยอะอะไรเงี้ยค่ะการที่จะขับรถแล้วแบบกระทบกระทั่งนะคะหรือไปเบียดไปเสียดชนท้ายอะไรพวกเนี้ยค่ะก็เห็นกันบ่อยๆเหมือนกันเมื่อวานก็เห็นคลิปนึงตรงแต่ว่าน่าจะเป็นกระรนนะมันเป็นทางโค้งสักอย่างหนึ่งนะหลายคนถ้าใครที่ดูโซเชียลอาจจะเห็นคลิปนี้นะคะที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็คือถ้าดูจากคลิปเนี่ยเหมือนหลุดโค้งไปอะค่ะนะเหมือนหลุดโค้งแล้วก็ปรากฏว่ารถตู้เนี่ยก็สวนมาพอดีคือรถตู้เขาก็เข้าโค้งมาตามปกติแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ที่ไปเนี่ยเหมือนหลุดโค้งแล้วก็ไปอีกเลนหนึ่งแล้วก็ทำให้รถตู้ก็คือชนเราก็แบบกระเด็นนะคะก็มีเสียชีวิต1รายนะคะอันนี้ค่ะอาจจะต้องระมัดระวังนะโดยเฉพาะบ้านเราคือเราก็ไม่ได้ใช้ถนนกันแต่เฉพาะพวกเรานะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวที่เขาเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะบางทีเช่ามอเตอร์ไซค์อาจจะไม่คุ้นชินเส้นทางนี้ก็เป็นไปได้ส่วนหนึ่งด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็ระมัดระวังด้วยกันละกันนะคะวันนี้วันศุกร์ก็เดี๋ยวมีช่วงแรกนะคะมีประเด็นข่าวสัก 2-3 ประเด็นนะคะมีทางเรื่องของฟ้าฝนมีเตือนนิดนึงด้วยนะคะ2วันนี้ละค่ะ8กับ9นะคะตำรวจท่องเที่ยวค่ะโหช่วงนี้เนี่ยก็คือก็เรียกว่ากวาดล้างนะหลายๆเรื่องนะของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็แบบเดินหน้านะคะเข้มงวดกันค่ะก็เรื่องของยาเสพติดอ่ะเรื่องของชาวต่างชาติอะไรต่างๆเนี่ยค่ะตำรวจท่องเที่ยวเขาก็ไปล่อซื้อนะชาวต่างชาติมาได้2รายพร้อมกับโคเคนค่ะรวมไปถึงเมื่อวานมีข้อมูลที่น่าสนใจเลยค่ะจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขาเปิดยุทธการตรวจสอบนิติบุคคลต่างด้าวที่เป็นกลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศเลยนะคะ 6,500 กว่ารายนะคะกว่านิติบุคคลค่ะปรากฏว่ามันมีข้อมูลของภูเก็ตที่น่าสนใจด้วยนะคะส่วนอีกเรื่องนึงAOT ค่ะปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารนะใครที่จะบินไปต่างประเทศนะคะขาออกตอนนี้มีการปรับค่าโดยสารเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เบรกที่2ก็จะเป็นคอลัมน์โลกเล่าเรื่องนะคะทุกวันศุกร์ค่ะเดี๋ยวเจอกับน้องจี๊เพลินพิจูเสนะคะผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยส่วนข่าวภาคใต้แต่ว่าวันนี้แหมตอนแรกก็นัดหมายกันนัดหมายนะคะว่าจะแบบมานั่งแบบเมาส์มอยกันอยู่ในห้องส่งนี่นะคะแต่ว่าก็มีภารกิจนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวก็เขาเรียกว่าคุยกันทางอากาศนะเดี๋ยวจะโฟนอินไปคุยกับน้องจี๊ดด้วยนะคะถึงสถานการณ์ต่างๆนี่นะคะรอบโลกอ่ะโลกก็มาล้อมเรานะมาเกี่ยวข้องกับเราในหลายเรื่องเลยช่วงนี้ก็ต้องติดตามกันหลายๆประเด็นนะคะคุณผู้ฟังก่อนจะเบรกแรกนะคะอาจจะได้ฟังกันสักหนึ่งงานเพลงดูศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันค่ะมีประกาศเตือนออกมาเป็นฉบับที่2แล้วนะคะ เมื่อช่วงเช้าวันนี้6โมงเช้าของวันที่8พฤษภาคมค่ะคุณผู้ฟังโดยทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกเตือนเรื่องของฝนตกหนักภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันนะคะช่วงของวันที่8กับ9ก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้ค่ะโดยมีปัจจัยก็คือลมตะวันออกพัดปกคลุมบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ทะเลอันดามันซึ่งลักษณะเช่นนี้จะทำให้ตั้งแต่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลซึ่งเป็นจังหวัดฝั่งอันดามันมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ค่ะก็เตือนให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักในช่วงดังกล่าวด้วยก็คือน่าจะสัก2วันนี้นะคะคุณผู้ฟังโดยกรมใหญ่กรมอุตุก็เตือนประเทศไทยมีอากาศแปรปรวนเหมือนกันเมื่อวานก็เห็นโอ้โหหลายพื้นที่เลยนะคะพายุฝนฟ้าคะนองแบบน่ากลัวมากๆเลยทีเดียวนะคะภาคใต้บ้านเราอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่ว่าก็มีเตือนเนี่ยเตือนมาด้วยวัน2วันนี้จากศูนย์อุตุนิยมภาคใต้ฝั่งอันดามันของเราเองนะคะก็จะมี2ฝั่งเนาะฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทยนะคะโดยท่านผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะผอ.วิโรจน์ลิ้วเจริญทรัพย์อ่ะเช้านี้นะคะมีประกาศเตือนออกมาเป็นฉบับที่2เพราะฉะนั้นเฝ้าระวังกันด้วย8กับ9นี้นะคะเดี๋ยวพักแป๊บนึง

0: าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนา
1: 8นาฬิกากับอีก22นาทีนะคะเงื่อนเพลงแทนคำนั้นนะคะของวสันต์นะคะฝากกันด้วยนะคะช่วงเช้าๆฟังเพลงฟังข่าวกันนะคะคุณผู้ฟังอสมทภูเก็ต FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันตลอดทั้งวันเลยนะคะทั้งคืนด้วยนะคะพักกลางคืนหลายคนก็ติดตามกันเช่นกันโดยเฉพาะแบบลูกทุ่งมหานครนี่นะคะอ่ะไปกันต่อเลยค่ะดูที่ตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ตนะคะมีการล่อซื้อนะคะกดว่าไปรวบ2ชาวต่างชาติค่ะขายยาเสพติดก็คือโคเคนเลยนะคะกลางป่าตองแล้วก็พบว่าอยู่เกินวีซ่าไปด้วยนะคะโดยตำรวจท่องเที่ยวนะคะของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยละค่ะพร้อมกับชุดสืบสวนนะเขาก็ลงพื้นที่ไปหาข่าวเกี่ยวกับเครือขายยาเสพติดในกลุ่มของชาวต่างชาติค่ะก่อนที่จะมีข้อมูลนะแล้วก็ไปวางแผนล่อซื้อแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหามาได้2รายรายแรกเนี่ยนะคะชื่อว่านายซามูเอลค่ะไปจับได้บริเวณร้านขายเสื้อผ้าแห่งหนึ่งนะคะแถวๆป่าตองเนี่ยแหละแล้วก็มีของกลางคือเป็นโคเคนบรรจุห่อรวมใน6ซองน้ำหนักประมาณ 10.45 กรัมแล้วก็พอตรวจสอบก็ปรากฏว่าอยู่ในประเทศไทยนะคะเกินอนุญาตนะคะไปถึง550วันหรือโอเวอร์สเตย์ไปนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เขาก็แจ้งข้อหาค่ะจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2โดยมีไว้เพื่อจำหน่ายเพื่อการค้าแล้วก็เป็นคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดอนุญาตนี่นะคะส่วนอีกรายค่ะเจ้าหน้าที่เขาไปจับกลุ่มนายบรูโน่ชาวเบลเยียมค่ะอันนี้ก็แถวๆร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งนะคะที่ป่าตองเหมือนกันก็พร้อมของกลางก็เป็นโคเคนน้ำหนักประมาณสัก 2.9 กรัมนะคะของกลางก็อันนี้คือได้จากการล่อซื้อแล้วก็เจอในตัวของผู้ต้องหานะคะตรวจสอบรายที่2ก็ปรากฏว่าโอเวอร์สเตย์เหมือนกันนะคะอยู่ในราชอาณาจักรไทยมานะคะนานถึง762วันก็คือเกินไป

0: 62วันนะคะก่อนจะถูกแจ้งข้อหาในลักษณะเดียวกันแล้วก็ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.ป่าตองเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะคุณผู้ฟังอ่ะก็หลายๆประเด็นนะคะที่จะต้องเขาเรียกว่าเข้มงวดนะคะเพื่อความสงบเรียบร้อยนะคะของบ้านเมืองเราด้วยอย่างที่บอกว่าภูเก็ตมีคนเข้ามาอยู่ค่อนข้างหลากหลายมากๆนะคะอีกเรื่องนึงตอนนี้ที่ทางกระทรวงพาณิชย์นะโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยเขาเดินหน้าก็คือเรื่องของการตรวจสอบนอมินีนะคะคุณผู้ฟังล่าสุดมีข้อมูลค่ะจากท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านายภูนพงษ์นายนาภากรนะคะได้เปิดเผยข้อมูลค่ะบอกว่ากรมได้ดำเนินการคัดกรองนิติบุคคลต่างด้าวที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ50ขึ้นไปเพื่อตรวจสอบการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542ค่ะปรากฏว่าพบกลุ่มเสี่ยงที่กระจุกตัวอยู่ใน10จังหวัดแรกเนี่ยอันดับ1เลยก็คือกรุงเทพ3,934 รายแล้วก็ตามมาด้วยชลบุรี 1,084 รายสมุทรปราการ413รายในขณะที่จังหวัดภูเก็ตเรานะคะก็อยู่ใน10จังหวัดนะคะก็คือลำดับที่8เนี่ยค่ะพบกลุ่มเสี่ยงนะคะที่เข้าข่ายนี่คือ68รายค่ะโดยประเภทธุรกิจที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษในพื้นที่ท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจนะคะก็คือกลุ่มธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมในการแข่งขันหรือเป็นธุรกิจต้องห้ามตามบัญชีแนบท้ายของพรบ.โดยเฉพาะนะคะเช่นการซื้อขายการขายอสังหาริมทรัพย์อะไรนี้นะคะการบริการด้านอาหารในภัตตาคารร้านอาหารต่างๆนะคะซึ่งหากตรวจสอบพบว่ามีการถือครองที่ดินหรือว่ามีรายได้จากการให้เช่าพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยทางกรมก็จะส่งข้อมูลให้กรมที่ดินตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่างด้าวทันทีค่ะโดยทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ย้ำด้วยนะคะบอกว่าจะนะคะถอนรากถอนโคนค่ะกระบวนการที่สนับสนุนโดยเฉพาะตรวจสอบมาตรฐานการบัญชีอย่างเข้มงวดด้วยนะคะซึ่งหากพบว่าสำนักงานบัญชีผู้ทำบัญชีหรือผู้สอบบัญชีมีส่วนช่วยในการอำพรางธุรกิจหรือวางโครงสร้างนอมินีก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วก็ส่งเรื่องให้คณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาโทษทางวิชาชีพขั้นสูงสุดนะคะคุณผู้ฟังซึ่งการทำงานในครั้งนี้เนี่ยนะคะทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขาก็ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะหรือว่า DSI นั่นเองค่ะก็กลุ่มเสี่ยงนะทั่วประเทศประมาณสัก 6,500 นิติบุคคลต่างๆนะคะภูเก็ตเราอยู่ลำดับ8นะคะพบกลุ่มเสี่ยงเนี่ย68รายอ่ะซึ่งคิดว่าหลังจากนี้ก็น่าจะนะคะมีการตรวจสอบนะคะเพิ่มเติมต่างๆนะคะมาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะอันนี้แจ้งกันหน่อยนะคะสำหรับท่านที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะคะคุณผู้ฟังบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่า AOT ค่ะมีการประกาศปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศใหม่นะคะจะมีผล20มิถุนายน2569ค่ะของท่าอากาศยาน6แห่งที่อยู่ในการดูแลของ AOT นะคะก็คือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่แม่ฟ้าหลวงเชียงรายท่าอากาศยานภูเก็ตท่าอากาศยานหาดใหญ่ค่ะก็จะปรับคือสำหรับค่าบริการผู้โดยสารขาออกเนี่ยเดิมนะคะ730บาทค่ะก็จะปรับมาเป็น 1,120 บาทนะคะก็จะมีผล20มิถุนายนนี้นะคะส่วนอัตราค่าบริการผู้โดยสารภายในประเทศอันนี้ยังคงเดิมค่ะอยู่ที่130บาทต่อคนนะคะคุณผู้ฟังซึ่งเหตุผลนะคะของ AOT กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT นางสาวปวีณาค่ะบอกว่าการปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกในครั้งนี้ก็เป็นไปตามอนุมัติของคณะกรรมการการบินพลเรือนนะคะแล้วก็ตามหลักเกณฑ์สากลขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศกำหนดหลักการสำคัญก็คือไม่ได้เลือกปฏิบัติสอดคล้องกับต้นทุนความโปร่งใสแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการนะคะโดยก็ยืนยันค่ะว่าค่าบริการไม่ใช่รายได้เพื่อแสวงหากำไรนะคะแต่ว่าตรงส่วนนี้ค่ะที่มีการเก็บเพิ่มขึ้นมาเนี่ยค่ะเพื่อที่จะนำไปใช้ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสนามบินแล้วก็บอกว่าจะนำไปปรับปรุงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะคะเพื่อที่จะเพิ่มความสะดวกรวดเร็วความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารต่างๆนะคะทั้ง6ท่าอากาศยานที่อยู่ภายใต้การดูแลของ AOT นี่แหละค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็จะปรับเพิ่มนะเริ่ม20มิถุนายนเป็นต้นไปใครที่จะบินต่างประเทศเนี่ยก็ตรวจสอบกันได้เลยนะคะเพิ่มมาจาก730เป็น 1,120 แต่ว่าในประเทศเนี่ยไม่ได้ปรับนะคะก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะอันนี้พอข่าวนี้ออกไปหลายคนก็บอกว่า คือก็อาจจะต้องแบบนะมีต้นทุนเนี่ยจะแพงขึ้นแล้วตอนนี้น้ำมันด้วยมันก็ค่าโดยสารต่างๆมันก็เพิ่มขึ้นไปด้วยนะคะแต่ละคนก็บอกว่าเพิ่มไม่เป็นไรแต่ขอให้ปรับปรุงนะคะปรับปรุงในเรื่องการใช้บริการอ่ะโครงสร้างต่างๆอาคงอาคารความสะอาดความสะดวกอะไรนะคะให้กับทางแบบผู้โดยสารด้วยนะคะอันนี้ก็แจ้งกันด้วยนะคะเพราะว่าใครที่เดินทางนะหลัง20มิถุนายนนะคะ8นาฬิกากับอีก30นาทีค่ะก่อนจะพักเบรกแรกกันนะคะเช่นเคยย้ำเตือนกันค่ะสำหรับแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะคุณผู้ฟังกำหนดเขตเดินส่งไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยข้างละ25เมตรนะคะ2ข้างก็คือ50เมตรนะคะซึ่งพื้นที่50เมตรนี้ค่ะห้ามนะคะสร้างสิ่งปลูกสร้างอาคารห้ามปลูกต้นไม้สูงเกิน3เมตรห้ามนำรถเครนรถแบ็คโฮหรือว่าเครื่องจักรกลเข้าใกล้สายส่งไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะรวมถึงห้ามเล่นว่าวใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงโดยเด็ดขาดนะคะฝ่าฝืนแน่นอนอาจจะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตของท่านได้แล้วก็อาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างกระทบความมั่นคงในเรื่องการใช้ไฟนะคะเพราะฉะนั้นหากมีข้อสงสัยหรือขอใช้พื้นที่นะคะทำแบบนี้ได้ไหมแบบนั้นได้ไหมหรือจะต้องทำยังไงนะคะก็สามารถติดต่อที่กฟผ.ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ได้เลยค่ะ0896509432หรือที่สายด่วน1416นะสายด่วน1416ก็สามารถสอบถามได้นะคะกฟผ.ห่วงใยความปลอดภัยของทุกคนค่ะฝากข้อมูลกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะต้องเบรกกันสักครู่หนึ่งนะคะในช่วงแรกตรงนี้ค่ะแล้วก็กลับมาติดตามในเบรกที่2วันศุกร์โลกเล่าเรื่องนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกับน้องจี๊ดเพลินพิษชูเสนกันในช่วงที่2ค่ะ
1: คุณกำลังฟัง M-COT Radio 101.5 อสมทภูเก็ต

0: ัมเมอร์นี้มีแต่ได้กำไรพุ่ง4มีนาคมถึง12พฤษภาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1

0: 1,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008

0: หลวงเนี่ยพูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่าจำไว้นะครับการแต่งงานไม่ใช่เรื่องของคนสองคนแต่เป็นเรื่องของคนสามคนแขกในงานก็กลับมาเลิกลักอีกใช่ปะนึกว่าจะมีดราม่าซ้อนดราม่าก่อนที่หลวงพ่อหรือบาทหลวงท่านนี้จะทิ้งท้ายแบบหักมุมสุดตัวว่าแต่บุคคลที่สามไม่ใช่ผมนะครับแต่หมายถึงพระเจ้าครับ
1: อ๋อเออได้ถอนหายใจกันหลายรอบได้ลุ้นกันเออดีนะคะเออก็แปลกดีเหมือนกันมันก็อาจจะเป็นแบบเนาะเป็นเหตุการณ์ที่จะไม่ค่อยได้เกิดขึ้นบ่อยนักแบบนี้อะไรอย่างเนาะ
0: แต่ว่าเกิดขึ้นแล้วที่ฟิลิปปินส์นะคะเอามาเล่าแบบขำๆก่อนที่จะมาดูอะไรหนักๆ กันอ
1: ี
0: ก
1: อ่ะมีเรื่องหนักๆอ่ะมีเวลาสักประมาณ9นาที อ่ะ8นาทีอ่ะ
0: 8นาทีนี้ไปดูที่ประเทศกรีซกันก่อนค่ะ
1: ค่ะ
0: วันพฤหัสบดีที่ผ่านมามันมีข่าวกรณีที่มีผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลนะพี่แจง
1: ค่ะ
0: ชาวอิสราเอลเนี่ยมีรายงานข่าวว่าได้เข้าไปซื้อเมืองต่างๆในประเทศกรีซอย่างเยอะมากตอนนี
1: ้
0: แล้วก็ส่งผลให้ประชาชนท้องถิ่นเนี่ยถูกห้ามไม่ให้เข้าไปยังบ้านบรรพบุรุษของตัวเอง
1: เอา
0: เออสถานการณ์นี้เขาบอกมันน่ากังวลมากเพราะมันเกิดขึ้นกับกรีซก่อนหน้านี้จำได้ไหมปาเลสไตน์นะ
1: อ่าค่ะ
0: ที่เราเคยคุยกันว่าก่อนหน้านี้ปาเลสไตน์เขาก็แบบอยู่กันมาก่อนแต่พอถึงพอจุดนึงอ่ะมันมีชาวอิสราเอลเข้าไปแล้วไปรื้อรั้งสร้างบ้านเขาอ่ะแล้วก็ไล่เขาไปจากผู้อยู่อาศัยกลายเป็นผู้แบบไปขออาศัยอยู่จนกลายเป็นหาคาราคาซังใช่ปะคะ
1: ที
0: ่สถานการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่กรีซก็ต้องรอดูต่อจากนี้ว่ามันจริงเท็จมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเพราะเขาบอกว่าตอนนี้มันมีชาวอิสราเอลที่เข้าไปสร้างบ้านอยู่ในนั้นเนี่ยนะคะอย่างมีนัยยะสำคัญมากที่สำคัญพอไปอยู่แล้วเนี่ยคนที่เขาเป็นคนพื้นถิ่นอ่ะก็ถูกสั่งห้ามไม่ให้เข้าไปเขาก็จับตาว่าเอ๊ะมันจะกลายเป็นปาเลสไตน์สองหรือไม่อย่างไรประเด็นนี้ก็หน้าวิตกกังวล
1: บ้านเราบ้านเรามันก็มีประเด็นนี้อยู่ด้วยเหมือนกันใช่ไหม
0: ถูกที่เกาะ
1: พังงาน
0: ซึ่งเราก็ได้เห็นว่าเจ้าหน้าที่กอรมน.นะคะลงไปปราบปรามเมื่อหลายวันก่อนที่เกาะพังงานกรณีที่มีการไปตั้งทั้งโรงเรียนก็ดีหรือว่าเรื่องของการกว้านซื้อที่ดินแล้วก็สร้างบ้านเนี่ยนะคะมันก็ย้อนกลับมาอีกแหละค่ะพี่แจงว่ากฎหมายเราจริงๆมันก็เข้มแต่ว่าคนบังคับใช้กฎหมายคุณจะต้องไม่ปล่อยปละละเลยอ่ะไม่อย่างนั้นก็จะกลายเป็นแบบที่เราพูดเนี่ยแหละค่ะก็ต้องดูในหลายๆพื้นที่นะคะทีนี้เรื่องของสงครามที่สหรัฐอเมริกากับอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเนี่ยก็ดำเนินมา2เดือนกว่าแล้วตั้งแต่20กุมภาพันธ์ใช่ไหม
1: คะ
0: แล้วมีการหยุดยิงกันไปก่อนหน้านี้จะเดือนหรือยังคะพี่แดงเกือบเนาะ
1: เกือบใกล้ๆยังไม่ถึง
0: ก็ปรากฏว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขามีการเปิดปฏิบัติการใหม่ในสัปดาห์นี้ที่เรียกว่าโปรเจกต์ฟรีดอม
1: ค่ะ
0: ไอตัวโปรเจกต์ฟรีดอมของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ออกมาประกาศใช้ตัวโปรเจกต์นี้เนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นลักษณะของการที่จะพาเรือพาณิชย์ที่ติดค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซออกมาแต่ว่าปฏิบัติการเขาก็ล้มเหลวนะคะหลังจากที่ซาอุดิอาระเบียแล้วก็คูเวตเนี่ยเขาระงับการให้กองทัพสหรัฐไปใช้ฐานทัพหรือว่าน่านฟ้าแล้วก็สิทธิ์การบินผ่านตามรายงานของ NBC News คือก่อนหน้านี้เราจำกันได้ว่าฐานทัพต่างๆที่อยู่ในตะวันออกกลางเนี่ยถูกอิหร่านเนี่ยโจมตีทำลายไปหมดแต่เปิดปฏิบัติการมาไม่นานใช่ไหมคะ
1: ค
0: ราวนี้มันก็มีความพยายามใหม่ที่สหรัฐเนี่ยต้องการที่จะไปตั้งกองทัพใหม่อีกครั้งนึงในประเทศในตะวันออกกลางโดยเน้นไปที่ซาอุดิอาระเบียแล้วก็คูเวตแต่ก็ปรากฏว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็สั่งห้ามสหรัฐนำเครื่องบินขึ้นจากฐานทัพอากาศของตัวเองแล้วก็ห้ามเลยบินผ่านน่านฟ้าซาอุก็เลยส่งผลให้ปฏิบัติการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการจะทำเนี่ยก็หยุดชะงักไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ทำให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศที่คุ้มกันเรือระหว่างการเดินทางเนี่ยถูกยกเลิกไปด้วยนะคะแต่ถามว่าสหรัฐยอมไหมไม่ยอมน
1: ะ
0: เพราะว่าเขาไปจับมือกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือว่า UAE เพ
1: ื
0: ่อที่จะดำเนินการปฏิบัติการในเรื่องนี้ก็มีบรรดานักวิเคราะห์หลายๆคนนะคะเขาก็วิเคราะห์เอาไว้ในหลักมุมมองหนึ่งเนี่ยเขามองซาอุดิอาระเบียก่อนเขาบอกว่าการที่ซาอุดิอาระเบียปฏิเสธเนี่ยถือว่าเป็นกลยุทธ์ทางการทูตที่ฉลาดนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าไม่เพียงแต่จะปฏิเสธสหรัฐเนี่ยเราจะเห็นว่าในสัปดาห์นี้สิ่งที่เจ้าชายซาอุดทำก็คือการพยายามที่จะเข้าไปเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรก
1: ็
0: คือใช้วิธีการไปจับมือนะคะกับฮิชบอลเลาะซึ่งฮิชบอลเลาะก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่าเขาเป็นกองกำลังที่เหมือนกับอยู่กับอิหร่านใช่ไหมคะที่ช่วยอิหร่านโจมตีก็ปรากฏว่าเราได้เห็นว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปทำข้อตกลง

0: อิหร่านส่วนนึงนะบอกอิหร่านไปทำข้อตกลงกับอิหร่านส่วนนึงทำข้อตกลงกับฮิซบอลลาห์ส่วนนึงแล้วก็บอกอิหร่านว่าเขาปฏิเสธแล้วนะที่จะให้สหรัฐเนี่ยเข้ามาใช้ฐานทัพตรงนี้ซึ่งในมุมมองของนักวิเคราะห์ก็บอกว่ามันเป็นความลึกเชิงยุทธศาสตร
1: ์
0: ที่ซาอุเขามองแล้วว่าเขาไม่สามารถที่จะใช้วิธีการในการพึ่งพาสหรัฐได้เหมือนก่อนหน้านี
1: ้
0: ดังนั้นเลยพยายามที่จะแยกตัวเนี่ยออกมานะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าต้องไปจับตา UAE เพราะว่าการที่ UAE เนี่ยกลับมาให้สหรัฐเนี่ยนะคะใช้ฐานทัพอีกรอบเนี่ย UAE จะกลายเป็นเป้าที่ทำให้อิหร่านเนี่ยมุ่งเข้าไปโจมตีซึ่งก็ปรากฏว่าเป็นแบบที่เขาวิเคราะห์จริงเพราะว่าล่าสุดเนี่ย UAE ถูกบล็อกทางออกไปอ่าวโอมานเพราะฉะนั้นอย่างก่อนหน้านี้เราเห็นว่าอิหร่านกลับมาจับมือกับโอมานใช่ไหมคะพี่แจ๊คทีนี้การที่ UAE เนี่ยไปจับมือกับสหรัฐตอนนี้กลายเป็นว่า UAE ถูกบล็อกทางออกไปอ่าวโอมานซึ่งมันจะส่งผลต่อเส้นทางในการส่งออกก๊าซ LNG แล้วก็ปุ๋ยแล้วก็จะทำให้ UAE เนี่ยตกอยู่ในสงครามแบบเต็มตัวน่ากลัวไหม
1: มันก็ต้องแบบวางหมากเนาะวางหมากกลยุทธ์ดูทิศดูทางนะดูอะไรหลายๆอย่าง
0: เนี่ยก็น่ากลัวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนอย่างสัปดาห์ที่แล้วที่เราพูดกันเอาไว้ว่าช่องแคบฮอร์มูซเป็นเหมือนออเดิร์ฟแต่ว่าแมนคอร์สที่บรรดานักวิเคราะห์เอาไว้อ่ะเขาบอกว่าคือช่องแคบมาละกาที่อยู่ใกล้เราอันนี้จะเป็นอาหารจังหลักเพราะว่าจนสงครามดำเนินมาจนถึงวันนี้เนี่ยหลายๆคนก็ชี้ตรงไปว่ามันเป็นลักษณะของการที่สหรัฐเนี่ยต้องการจะบล็อกจีนในทุกรูปแบบก็คือบล็อกจีนในเรื่องของการไม่ทำการค้าได้ดังนั้นที่เราคุยกันไว้ก่อนหน้านี้ว่าทำไมช่องแคบมาละกาถึงจะกลายมาเป็นแบบแมนคอสเพราะว่าเส้นทางการส่งน้ำมันต่างๆเนี่ยของจีนก็จะผ่านทางช่องแคบมาละกา 80% แล้วก็สินค้าต่างๆที่ส่งไปญี่ปุ่นไปเกาหลีต่างๆก็จะผ่านทางเนี้ยเยอะดังนั้นเขาเลยบอกว่าเนี่ยจะเป็นสมรภูมิใหม่ที่ต้องจับตามากๆซึ่งสัปดาห์นี้ก็ยังต้องจับตาอีกนะคะพี่แจงเพราะว่าไทยเราเองนะก็มีความเคลื่อนไหวนะระดับของทางการทหารของไทยตอนนี้ก็พยายามที่จะไปคุยกับอินโดนีเซียไปคุยกับมาเลเซียหาความร่วมมือกันแล้วก็คุยกันเรื่องของช่องแคบมาละกาด้วยนะคะ
1: นั่นก็ลุกลามมาถึงประเด็นนั่นแหละแลนด์บิดของบ้านเราในโอกาสนี้ใช่ไหมคะก็เดี๋ยวมีโอกาสอาจจะได้คุยกันค่ะน้องจีแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะจ๊ะ
0: มาไวว
1: ันนี้ได้วันนี้ได้ไปหลายเรื่องหลายประเทศเลยนะคะดีจัง
0: แต่เบาๆไปบ้างหนักๆไปบ้างเนาะ
1: ได้ค่ะก็เจอกันสัปดาห์หน้านะอีกรอบหนึ่งก็คุณผู้ฟังติดตามได้เลยนะคะก็จะมีแบบมาสรุปแบบอัปเดตแบบนี้นะคะให้ได้ฟังกันเนาะรู้เท่าทันโลกไปกับโลกเล่าเรื่องกับน้องจี๊ดของเรานะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ขอบคุณน้องจี๊ดค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องจี๊ดเพลินพิชูเซนนะคะผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยศูนย์ข่าวภาคใต้ก็ติดตามประเด็นข่าวสารรอบโลกแล้วก็นำมาแบบฝากกันด้วยนะคะหมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้ไม่ได้เจอกันเสาร์อาทิตย์นะคะพักกันแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์กลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งในช่วงของเช้าชวนคุยนะคะคุณผู้ฟังไปแล้วสำหรับเช้านี้เดี๋ยวพักแป๊บนึงแต่ว่าชั่วโมงสองยังอยู่กันต่อนะอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ
2: เช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนา

0: กำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: MCOT News ขณะนี้เวลา 9:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือศิหศักดิ์ย้ำนายกหารือ3ฝ่ายมุ่งมั่นรักษาผลประโยชน์ปกป้องอธิปไตยไทยจ่อคุยปรักสุคนกำหนดกรอบมาตรการนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการหารือ3ฝ่ายระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชานายเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ว่าการหารือดังกล่าวมาจากการประสานงานของฝ่ายฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนที่ต้องการให้ไทยและกัมพูชาพูดคุยกันว่าจะเดินหน้าคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งอย่างไรซึ่งไม่ใช่การแทรกแซงแต่เป็นการอำนวยความสะดวกให้มีการพูดคุยและยังไม่มีข้อยุติในส่วนของฝ่ายไทยเห็นว่าควรสร้างบรรยากาศที่ดีทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันเพราะฉะนั้นในการหารือนายกอนุทินได้พยายามเสนอมาตรการนำไปสู่การแก้ไขในประเด็นที่เป็นปัญหาอาทิสิ่งที่เสนอเมื่อการหยุดยิงแล้วควรหลีกเลี่ยงสงครามทางวาจาการกล่าวหาวนเดทีระหว่างประเทศที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการพูดคุยทั้งนี้ในการประชุม3ฝ่ายได้มอบหมายให้ตนในฐานะรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศกัมพูชาร่วมมือระหว่างกันพูดคุยกันโดยเร็วเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการก่อนเดินทางไปสู่กรอบความร่วมมือต่างๆโดยการหารือ3ฝ่ายครั้งนี้เป็นการพูดคุยร่วมกันที่เป็นประโยชน์ซึ่งนายกอนุทินมุ่งมั่นในการรักษาผลประโยชน์ปกป้องอธิปไตยของประเทศและต้องก้าวข้ามความขัดแย้งไปให้ได้โดยรักษาผลประโยชน์ร่วมกันวันนี้นัดซื้อของถูกทั่วไทยไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพกระจายสินค้าราคาประหยัด946จุดลดสูงสุด 58% นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังภายใต้กรอบการนำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าการบรรเทาผลกระทบภาระค่าครองชีพประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดห้างค้าปลีกค้าส่งผู้ประกอบการและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อกระจายสินค้าที่จำเป็นราคาประหยัดให้เข้าถึงประชาชนทั่วประเทศอย่างครอบคลุมโดยตั้งเป้าช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนไม่น้อยกว่า280ล้านบาทต่อเดือนท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางทั้งนี้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดได้ทุกวันศุกร์ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพในวันศุกร์ที่8พฤษภาคมนี้รัฐบาลร่วมกับห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ผลิตสินค้านำสินค้า House Brand แบรนด์รองและสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันมาลดราคาสูงสุด 25-58% เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังร่วมกับไปรษณีย์ไทยขยายจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดทั่วประเทศรวมทั้งมีทั้งหมด496จุดขออภัยค่ะรวมทั้งสิ้น946จุดเพื่อให้ประชาชนในชุมชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงสินค้าได้สะดวกมากขึ้นโดยตั้งเป้าให้ประชาชนกว่า4ล้านคนได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรล่ะครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียว ลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้

0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหร
1: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
5: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
6: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
7: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
8: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

กลับมาเจอกันในชั่วโมงที่2นะคะคุณผู้ฟังเริ่มต้นกับงานเพลงของต่ายอรทัยนะคะซีเทน้องให้บอกแน่นะคะสำหรับงานเพลงนี้นะอ่ะ9นาฬิกากับอีก12นาทีแล้วนะคะอีก1ชั่วโมงตรงนี้ค่ะเปลี่ยนบรรยากาศนะจากฟังข่าวก็เบาๆสบายๆนะคะพักสมองกันสัก1ชั่วโมงตรงนี้นะคะพักบันเทิงกันบ้างเลยอ่ะงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆอยากจะฟังงานเพลงอะไรช่วยกันเลือกได้เหมือนเดิมเลยวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะก็เจอกันวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นั่นแหละอสมทภูเก็ต FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะฟังกันอยู่ที่ไหนบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างสำหรับวันศุกร์นี้ก็แจ้งมาได้นะคะขอเงินเพลงเข้ามาได้เลยนะ0762340098ค่ะมี1สายเมื่อสักครู่นะคะโทรมาของงานเพลงรักที่ถูกลืมนะคะเอาไว้อ่ะพี่ช่างก็รับเอาไว้ให้เรียบร้อยเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันด้วยนะคะ1ชั่วโมงต่อเนื่องกันเหมือนเดิมทั้ง2เบรกนะคะคุณผู้ฟังช่วงของลูกทุ่ง M Cos Style เบรกแรกแล้วก็ต่อเนื่องกันในเบรกที่2ก็จะเป็นช่วงของเพลงรักจากเพศสัตว์ค่ะ

0: งานเพลงเพราะๆนะคะของน้องพึ่งบึงสามพันนะคะกองไว้ตรงนั้นสำหรับงานเพลงนี้นะคะจากแฟนรายการที่อนุสาวรีย์นะคะโทรมาเลือกงานเพลงนี้ให้ฟังกันนะคะแล้วก็พี่อลิสค่ะจากเนื้อครองกระบี่วันนี้บอกว่าอยากจะฟังงานเพลงวอนดีเจนะคะก็เดี๋ยวเปิดให้ฟังกันค่ะส่งต่อพี่ดาวคลองท่อมกันด้วยนะคะสำหรับงานเพลงที่ช่วยกันเลือกนะคุณผู้ฟังเลือกมาได้เลยนะคะงานเพลงลูกทุ่ง076234098วันนี้วันศุกร์ก็จะสบายสบายกันกันละกันนะฟังงานเพลงกันเยอะๆนะคะมีงานเพลงนางฟ้าหน้าห้านด้วยนะคะหนึ่งงานเพลงอ่ะเดี๋ยวดูให้นะคะงานเพลงก็หลากหลายคุณผู้ฟังก็ชอบกันบางทีก็เขาเรียกอะไรอ่ะหลายแบบหลายศิลปินนะคะลูกทุ่งก็มีทั้งลูกทุ่งแบบเก่าๆลูกทุ่งกลางๆลูกทุ่งใหม่ลูกทุ่งร่วมสมัยลูกทุ่งแรปถ้าพูดถึงเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันก็มีเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ฟังบางทีถ้าเปิดไม่ถูกใจเปิดถูกใจก็แล้วไปนะคะเอาเปิดไม่ถูกใจก็ของงานเพลงกันเข้ามาได้นะคะเอาล่ะไปส่งต่องานเพลงกันดีกว่านะแล้วก็เดี๋ยวปิดเบรกกันด้วยนะคะเราช่วงหน้าต่อเนื่องกันก็จะเป็นช่วงของเพลงรักจากเพศัตว์นะคะคุณผู้ฟังงานเพลงของพี่ก๊อตจักรพันธ์ไปงานเพลงนี้กันก่อนเลยค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

ับไม่ลงเจ้าไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครหนอทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและท้อ

0: ำลังฟัง MCOT Radio 101.5 อสมทภูเก็ต
1: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความเร้าใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สารภาพภาษาดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้

0: อดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทภูเก็ตเสนอรายการเพลงรักจากเพศสัตว์โดยดีเจแจงโรจนาม
1: าแล้วค่ะต่อเนื่องกันในเบรกที่2นะคะเพลงรักจากเพศสัตว์ค่ะคุณผู้ฟัง 9:35 น.จนถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะมีงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆต่อเนื่องกันมาแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้ก็วันศุกร์ละนะคะอ่ะมาพร้อมกับแป้งเย็นเพศสัตว์นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังแป้งเย็นที่มีกลิ่นหอมนะหอมยั่วใจหอมไม่เหมือนใครนะคะกลิ่นเนี่ยหอมเกินห้ามใจจริงๆนะก็ต้องยกให้แป้งเย็นเพศสัตว์เลยเพราะไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นความหอมของเขาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครจริงๆนะคะคุณผู้ฟังถ้าใครที่เคยใช้จะรู้เลยหอมทั้ง3กลิ่นอ่ะส่วนใครที่ยังไม่เคยใช้ก็อยากจะให้ลองดูนะคะสำหรับแป้งเย็นเพศสัตว์ค่ะเย็นจริงหอมจริงก็ต้องใช้แป้งเย็นเพศสัตว์ค่ะ
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหรอ
2: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
4: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ

งานเพลงสนุกสนุกจากน้องอุงอิงนะคะพบหมอหน้าห้านค่ะสำหรับงานเพลงนี้อาจจะคุณนวพลนะคะก็เลือกงานเพลงกันเข้ามานะคะกับช่วงของเพลงรักจากเพศัตค่ะคุณโนฟังมาพร้อมกับแป้งเย็นเพศัตเลยหอมยั่วใจหอมไม่เหมือนใครสำหรับสาวๆนะคะอยากจะรู้ไหมอะไรที่ทำให้หนุ่มๆแบบหลงไหลเราได้แบบไม่ต้องไปลงทุนทำสวยให้เปลืองตังค์นะคะก็คือความหอมยั่วยวนนี้แหละเหมือนความหอมของแป้งเย็นเพศัตค่ะที่กลิ่นหอมเกินห้ามใจนะคะแล้วแป้งเย็นเพศัตไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นความหอมถือว่าเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนจริงๆนะคะลองกันได้เลยเขามีให้เลือกกันถึง3กลิ่นด้วยกันนะคะแป้งเย็นเพศัตสีชมพูมาดามจะหอมแบบยั่วยวนเร้าใจส่วนสีฟ้าคาเมราหอมแบบเร่รับหน้าค้นหาเขียวปืนเซ่จะออกแนวแบบเซ็กซี่ขยี้ใจนะคะแต่ไม่ว่าจะหอมแบบไหนนะคะคุณผู้ฟังรับรองได้คนใกล้ตัวติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนแน่นอนนะคะด้วยความหอมนั่นเองไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะความหอมเนี่ยก็จะทำให้สาวๆยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่มีเสน่ห์ยั่วยวนมากขึ้นไปอีกนะคะเป็นแป้งเย็นเพศัตที่มีกลิ่นหอมพิเศษจริงๆหอมแบบเกินห้ามใจอ่ะเพราะฉะนั้นอยากจะมีตัวหอมๆใช้แล้วคือหอมตั้งแต่เช้าจนเย็นนะเป็นความหอมระดับตัวแม่ใช้ได้เลยสำหรับแป้งเย็นเพศัตใครยังไม่เคยท้าให้ลองกันค่ะชมพูมาดามหอมเย้ายวนฟ้าคาเมราหอมเรนลับเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่นั่นเองนะคะอ่ะไปกันต่อค่ะงานเพลงมีหนึ่งสายเมื่อสักครู่นะคะของงานเพลงอยู่เย็นเป็นโสดของหญิงลีมานะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งแล้วก็บอกว่ามีคำถามจะถามแต่ว่าเวลามันจำกัดนะเพลงจะจบเมื่อสักครู่นะคะจับใจความได้ว่าอยู่คนเดียวนะคะประมาณว่าแบบอยู่คนเดียวแสนสุขสบายนะคะอยู่เป็นคู่สองคนเนี่ยมีทุกกว่านะก็ถามว่าอันไหนดีกว่ากันนะคะฟันธงคุณผู้ฟังอยู่คนเดียวดีกว่านะคะเดี๋ยวคนมีคู่เอ้ยมีคู่ดีกว่ามีคู่มีลูกมีครอบครัวนะคะแต่อยู่คนเดียวอ่ะเราบางทีก็อาจจะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะอยู่คนเดียวก็มีปัญหากับตัวเราเองคนเดียวนะคะแต่ว่าถ้าอยู่กันหลายๆคนเนี่ยนะมันก็มีปัญหาหนู่นนี่นั่นมากมายนะคะมีบ่วงมีห่วงนะคะแต่มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ไงแต่ถ้าสมมติใครเลือกได้ก็ถ้าเลือกได้เราไม่ได้มีปัญหาอะไรกับตัวเองนะคะอยู่คนเดียวค่ะ ไม่ได้ชี้นำแต่อย่างใดนะอันนี้มันไม่ได้มีสูตรสำเร็จอะไรนะคุณผู้ฟังนะคะส่งงานเพลงนี้ก่อนของสันติแล้วก็เดี๋ยวอยู่เย็นเป็นโสดนะคะ

0: เต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: สบู่เพศัตนะคะกลิ่นหอมอาบเพลินเลยค่ะสำหรับใครที่อาบน้ำนานๆนะคะเพราะมีความสุขในการที่จะดูแลตัวเองใช่ไหมคะยิ่งถ้ามีผลิตภัณฑ์ดีๆมาเป็นตัวช่วยช่วยดูแลทำความสะอาดผิวอย่างสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปนะคะก็เรียกว่าอาบแบบเพลินกันไปเลยเพราะว่าสบู่เพศัตหอมมากจริงๆคุณผู้ฟังใครที่ไม่เคยลองอันนี้แนะนำเลยนะคะรีบไปหามาลองและติดใจแน่นอนค่ะเขาหอมทั้งสองกลิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเขียวไรซ์มิลค์หอมแบบละมุนละมุนกลิ่นแบบนมข้าวส่วนม่วงมิกซ์เบอร์รี่จะหอมสดชื่นกลิ่นแบบฟรุตตี้นะคะอากาศร้อนหลายคนก็อาบน้ำบ่อยบางคนก็กลัวผิวจะแห้งหรือเปล่านะคะถ้าใช้สบู่เพศัตนะอาบบ่อยแค่ไหนคือสบายใจได้เลยผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงแล้วสบู่เพศัตเขายังช่วยทำให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยนะคะคุณผู้ฟังต้องยกให้เพศัตเขานะเรื่องกลิ่นหอมเรียกว่าหอมติดตัวหอมนานนะคะหอมไกลไปถึงข้างบ้านเลยนะคะคนที่เคยใช้ก็บอกว่าหอมติดผิวมากเลยแล้วผิวก็ดูใสขึ้นด้วยค่ะอยากจะเป็นสาวตัวหอมผิวใสนะคะเลือกใช้ได้เลยสำหรับสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปนะคะ2กลิ่นหอมคนละแบบนะคะเขียวไรมิลหอมนวลๆละมุนละมุนกลิ่นนมข้าวส่วนม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมใสๆกลิ่นผลไม้นะคะไม่เชื่อต้องลองกันนะคะคุณฟังอันนี้อยากให้ลองจริงๆนะเป็นสบู่หลายคนอาจจะใช้แป้งมานะคะแต่สบู่เขาหอมเหมือนกันแล้วก็เนื้อดีด้วยนะคะลองดูได้เลยค่ะมีเพิ่มเติมงานเพลงของแนนซี่นะคะหนวดที่รักมาด้วยแต่ว่าเดี๋ยวจะไปงานเพลงนี้กันก่อนนะคะอยู่เย็นเป็นโสดอ่ะนะคะของหญิงลีนั่นเองค่ะ

0: จริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี้

งานเพลงสนุกสนุกสองงานเพลงนะคะหนวดที่ราคาเวอร์ชันของแนนซี่ท็อปไลน์นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้อยู่เย็นเป็นโสดของหญิงลีนะคะคุณผู้ฟัง9นาฬิกา53 54นาทีแล้วนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายกันละสำหรับเพลงรักจากเพศัตนะคะสำหรับแป้งเย็นเพศัตค่ะอย่าลืมเลยนะคะความหอมของแป้งเย็นเพศัตคือกลิ่นหอมเกินห้ามใจคุณผู้ฟังหอมยั่วใจหอมไม่เหมือนใครนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เย็นสดชื่นอย่างเดียวความหอมนี่คือเป็นเอกลักษณ์จริงๆนะคะแล้วก็คือหอมทั้ง3กลิ่นเลยนะใครที่เคยใช้ชอบกลิ่นไหนกันบ้างนะคะแป้งเย็นเพศัตสีชมพูมาดามจะหอมแบบเย้ายวนเร้าใจค่ะส่วนแป้งเย็นเพศัตสีฟ้าคาเมราหอมเร้นลับหน้าค้นหาแต่ถ้าเป็นเขียวปรินเซสเขาจะออกแนวแบบหอมแบบเซ็กซี่หน่อยนะคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะว่าความหอมนี่แหละทำให้สาวๆยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่แล้วก็มีเสน่ห์ยั่วยวนขึ้นไปอีก 200% เลยนะคะแป้งเย็นเพศัตมีกลิ่นหอมที่มีความพิเศษค่ะคุณผู้ฟังหอมแบบเกินห้ามใจนะคะใช้แป้งแล้วเนี่ยอยากจะมีตัวหอมๆตั้งแต่เช้ายาวไปจนถึงเย็นนะคะเป็นความหอมระดับตัวแม่ก็ต้องแป้งเย็นเพศัตเลยค่ะหอมกันทุกกลิ่นจริงๆทาให้ลองกันชมพูมาดามหอมเย้ายวนแล้วก็ฟ้าคาเมราหอมเรนลับส่วนเขียวปรินเซสนะคะหอมออกแนวแบบเซ็กซี่นะคะอ่ะเลือกใช้กันได้เลยนะคะชอบกลิ่นไหนก็บอกกันได้บ้างนะคะเอาล่ะไปละนะคะหมดเวลาแล้วสำหรับช่วงของเพลงรักจากเพศัตก็เจอทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะอสมทภูเก็ต FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะคุณผู้ฟังพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์สองวันไม่เจอกันแต่ว่าใครที่ชอบเพลงลูกทุ่งนะคะพรุ่งนี้วันเสาร์ก็เจอกับดีเจชายได้เลย 8:00 นจนถึง 10:00 นสนใจแล้วก็เพลงรักจากเพศัตก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคะวันจันทร์ฝนตกมีเตือนด้วยนะ8กับ9นะคะก็อันดามันทั้งหมดเลยคุณผู้ฟังระมัดระวังกันด้วยค่ะปิดท้ายกับพี่สุนารีนะคะรักเธอที่สุดแล้วก็เดี๋ยวพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยชั่วโมงหน้าส่งต่อดีเจชายค่ะ

0: กำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: MCOT News. ขณะนี้เวลา 10:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผู้ว่านราธิวาสลงพื้นที่ติดตามไฟป่าพรุบาเจาะสั่งระดมทุกหน่วยเร่งควบคุมนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ป่าบริเวณบ้านตะโลมียอตำบลตะป่อยออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสหลังไฟลุกต่อเนื่องตั้งแต่4พฤษภาคมพบเสียหายแล้วกว่า300ไร่จากพื้นที่รวม 1,200 ไร่ขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งควบคุมเพลิงป้องกันไม่ให้ลุกลามเป็นวงกว้างโดยจุดเกิดเหตุอยู่ในพื้นที่โครงการพรุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริป่าพรุบาเจาะซึ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลาง

0: ของนิคมสหกรณ์บาเจาะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าขณะนี้นราธิวาสเกิดไฟป่ารวม6จุดพื้นที่อำเภอยี่งออำเภอตากใบและอำเภอสุไหงปาดีทั้งนี้ด้วยสภาพพื้นที่ตำบลตะปอยะมีความน่ากังวลเนื่องจากพื้นที่สวนปาล์มอยู่ติดกันเป็นบริเวณกว้างแหล่งน้ำอยู่ค่อนข้างไกลอย่างไรก็ตามได้มีการนำน้ำจากแหล่งน้ำของปภ.เข้ามาสนับสนุนปฏิบัติการนอกจากนี้จุดเกิดเหตุอยู่ใกล้สนามบินควันไฟที่เกิดขึ้นมาอาจทำให้กระทบต่อการบินจึงต้องเร่งป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบพายุฤดูร้อนพัดถล่มอำเภอบัวใหญ่โคราชสร้างความเสียหายหลายจุดผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อนพรัตน์สอบเหล็กโพสต์คลิปภาพความรุนแรงของพายุฤดูร้อนทั้งลมและฝนที่พัดถล่มอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อช่วงเย็นวานนี้ในภาพปรากฏเห็นว่าอิทธิพลของพายุฤดูร้อนและสภาพอากาศแปรปรวนทำให้มีฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ลมกระโชกแรงบริเวณร้านปรินซ์กุ้งสดบัวใหญ่เยื้องกับห้างโลตัสบัวใหญ่เจ้าของร้านต้องยอมเปียกฝนยืนจับโครงหลังคาเต็นท์ที่ขายของหน้าร้านยื้อเอาไว้ไม่ให้หลุดปลิวไปตามแรงลมขณะที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กเองได้โพสต์ภาพแทบจะยืนไม่อยู่เพราะทั้งลมทั้งฝนพัดกระหน่ำรุนแรงในขณะที่ตามท้องถนนหนทางอาคารบ้านเรือนถูกลมพายุซัดเอาฝนมากระหน่ำแถมยังมีฟ้าแลบเป็นระยะไม่มีใครกล้าออกจากบ้านมีเพียงรถยนต์บางคันเท่านั้นที่ขับฝ่าพายุฝนด้านผู้ใช้ Facebook อีกรายชื่อสมลักษ์ใจซื่อโพสต์ภาพความรุนแรงของพายุเช่นกันโดยระบุว่าเมื่อวานฝนตกหนักที่ตัวอำเภอบัวใหญ่ได้รับความเสียหายหลายจุดซึ่งนอกจากจะมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกลงมาด้วยทำให้ร้านค้าของผู้โพสต์และร้านค้าใกล้เคียงได้รับความเสียหายหลายร้านข้าวของปลิวกระจัดกระจายซ้ำแรงลมที่พัดกระโชกแรงยังมีลักษณะคล้ายพายุหมุนได้พัดซุ้มที่นั่งรับประทานอาหารพังมีต้นไม้ใหญ่หักโค่นทับรถยนต์ด้วยสระแก้วรวบ11คนไทยเมียนมาลักลอบข้ามแดนเจ้าหน้าที่กองกำลังบูรพาภายใต้การอำนวยการของพลตรีเบญจพลเดชาติวงศ์ณอยุธยาผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาส่วนที่กำลังสภ.คลองน้ำใสหน่วยงานความมั่นคงสั่งการเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยกำลังเดินเท้าลัดเลาะเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติที่บริเวณที่จตอ60บ้านโนนสาวเอซึ่งอยู่ห่างจากแนวชายแดนประมาณ10เมตรจึงแสดงตัวตรวจสอบควบคุมตัวรวมทั้งสิ้น11คนจากการตรวจสอบพบว่าเป็นคนไทย3คนชาวเมียนมาอีก8คนโดยบางรายมีหนังสือเดินทางติดตัวขณะที่บางรายไม่สามารถแสดงเอกสารประจำตัวได้จากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ถูกจับกุมทั้งหมดให้การสอดคล้องกันเดินทางไปทำงานเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์ที่ปอยเปกกัมพูชาเป็นระยะเวลาประมาณ 2-5 เดือนก่อนตัดสินใจหลบหนีกลับไทยเนื่องจากต้องการกลับภูมิลำเนาโดยได้ว่าจ้างผู้นำทางชาวกัมพูชาไม่ทราบชื่อนามสกุลจริงราคาคนละ 7,500 บาทลักลอบพาเดินเท้าเข้าประเทศไทยตามช่องทางธรรมชาติจนกระทั่งมาถูกจับกุม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนรู้หรือไม่แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของกฟผ.กำหนดเขตปลอดภัยข้างละ25เมตรรวม50เมตรห้ามก่อสร้างอาคารปลูกต้นไม้สูงเกิน3เมตรหรือใช้รถเครนและเครื่องจักรใกล้สายไฟ

0: โดยไม่ได้รับอนุญาตและห้ามเล่นว่าวใกล้สายไฟแรงสูงเด็ดขาดฝ่าฝืนเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตและอาจทำให้ไฟดับเป็นวงกว้างสอบถามกฟผ.ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้โทร0896509432หรือสายด่วน1416กฟผ.ห่วงใยความปลอดภัยของทุกคน
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
2: ้คิวดีๆก็ล้มทั้งนั้นหรือบางทีก็มีคู่กรณีอุ้ยปวดหัว
3: บางครั้งอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวจะล้มเองหรือมีคู่กรณีเจ็บจากรถไม่ต้องสำรองใจใช้สิทธิ์พรบ.เข้ารักษาได้ทันทีค่ารักษาสูงสุด 30,000 บาทที่ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลบีบุโทร1719 everywhere with you ตลอด24ชั่วโมง
0: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

จากพลพลนะครับรักฉันเท่าที่เธอจะรักได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงหยดน้ำพี่เบิร์ดธงชัยนะครับขอใครสักคนปั๊บแคลอรี่บลาๆนะครับนี่คือ3เพลงที่หยิบมาเริ่มต้นสวัสดีคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงเวลาของ Go Wholesale นะครับในครึ่งชั่วโมงนี้นะครับก็มาพร้อมกับโปรดีๆนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับในส่วนของ Go Wholesale จัดงานใหญ่ Go Summer Fest นะครับซัมเมอร์นี้มีแต่ได้กำไรพุ่งแล้วก็เพิ่มความร้อนแรงขึ้นไปอีกนะครับสำหรับร้านโชห่วยกับแคมเปญโชห่วย Go Plus นะครับโปรแรงจัดเต็มก็จะช่วยเพิ่มกำไรให้ร้านได้จริงนะครับที่1ก็คือยิ่งซื้อยิ่งรับเพิ่มนะครับรับคูปองเงินสดรวมสูงสุด 4,000 บาทนะครับผ่านแอป Go Wholesale แล้วก็จะซื้อมาใช้หรือว่าซื้อของเข้าร้านเหมือนเดิมแต่ว่าได้ส่วนลดมาซื้ออย่างอื่นเพิ่มอีกนะครับก็พลัสที่2ดีลแรงจากแบรนด์ชั้นนำนะครับส่วนลดพิเศษจริงลดจริงช่วยให้ต้นทุนดีขึ้นกำไรเห็นๆนะครับส่วนพลัสที่3ก็คือกิจกรรม Amazing Show ห่วย Solution นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ Go Wholesale เนี่ยช่วยโปรโมทร้านคุณด้วยพื้นที่ของ Go TikTok นะครับให้ร้านโชห่วยไทยคลิปโปรโมชั่นนะครับแล้วก็ส่งมาลง

ที่ TikTok ของ Go Wholesale นะครับฟรีนะครับแต่ว่าต้องเป็นสมาชิกของ Go นะแล้วก็ไฮไลท์เด็ดคือ Facebook Live นะครับกับ Battle Deal นะครับครั้งแรกที่แบรนด์ประชันราคากันสดๆเลยกับดีลที่ดีที่สุดจากแบรนด์ชั้นนำนะครับพระที่4จะจ่ายด้วยบัตร Mastercard นะครับก็รับคูปองเพิ่มสูงสุด450บาทนะครับคุ้มซ้อนคุ้มนะครับใครที่เป็นลูกค้า Go Wholesale โดยเฉพาะร้านโชห่วยก็อย่ารอช้านะครับช่วงแคมเปญนี้ยิ่งซื้อยิ่งได้เพิ่มนะครับโอกาสเพิ่มกำไรแบบนี้ก็ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับเรื่อยไปถึง12พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับรีบมาช็อปได้ที่ Go Wholesale ทุกสาขาใกล้ที่ไหนไปที่นั่นซัมเมอร์นี้มีแต่ได้กำไรพุ่งนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ Facebook Go Wholesale นะครับก็เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็อย่าลืมแวะไปช็อปกันได้ที่ Go Wholesale ทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะครับ

งานจาก Rose Siren Trip นะครับก้อนหินก้อนนั้นนะครับอีกหนึ่งเพลงเพราะของ Rose หยิบมาให้คุณได้ฟังกันด้วยนะครับในครึ่งชั่วโมงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับในส่วนของกล้องวงจรปิดนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่อยากจะแนะนำคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับเพื่อความสบายใจนะครับสำหรับหลายคนที่อาจจะออกไป

ครับออกไปเดินตลาดไปช้อปปิ้งหรือว่าไปทำธุระข้างนอกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านหรือว่าเด็กอยู่ที่บ้านนะครับก็อาจจะมีความกังวลได้นะครับวันนี้แนะนำคุณผู้ฟังนะครับติดกล้องวงจรปิดนะครับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi นะครับซึ่งกล้องนี้สามารถติดตั้งเองได้นะครับโดยที่ไม่ต้องจ้างช่างแล้วก็เดินสายให้วุ่นวายด้วยนะครับเพราะว่ากล้องรุ่นนี้เชื่อมกับมือถือได้เลยนะครับเพียงแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านได้นะครับจากที่ไหนก็ได้นะครับจะอยู่ที่ทำงานหรือว่าเดินตลาดหรือว่าจะไปเที่ยวก็เปิดดูได้นะครับความชัดระดับ 4K แล้วก็ซูมได้ถึง5เท่านะครับกลางคืนเนี่ยมีไฟอินฟราเรดนะครับสามารถที่จะมองเห็นแล้วก็จับภาพได้ในช่วงกลางคืนด้วยนะครับแล้วก็วิดีโอคอลคุยกับผู้สูงวัยที่บ้านนะครับคุยกับลูกหลานที่บ้านได้แบบไม่สะดุดนะครับก็เหมือนเราคุยทางโทรศัพท์นะครับวิดีโอคอลทางโทรศัพท์นี่แหละนะครับวันนี้หมุนซ้ายขวาได้355องศานะครับขึ้นลงได้75องศาคุณผู้ฟังมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษเหมือนเดิมนะวันนี้บอกเลยว่าโปรโมชั่นพิเศษเหมือนเดิมซื้อ1แถม1นะครับในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทเท่านั้นนะครับ1แถม1นะครับสุดคุ้มเลยนะครับในราคาเพียง 1,290 บาทนะฮะสนใจสั่งซื้อที่021143990 021143990นะครับมีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทนะฮะสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็โทรสั่งซื้อกันได้นะครับ

0: ัมเมอร์นี้มีแต่ได้กำไรพุ่ง4มีนาคมถึง12พฤษภาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
2: โฉมใหม่เครื่องดูดฝุ่นไร้สายคอมโปรน้ำหนักเบาดามจับยาวไร้สายใช้งานสะดวกกดปุ่มเดียวทำความสะอาดได้อย่างหมดจดผ่อนแรงประหยัดเวลา USB ชาร์จเร็วใช้งานได้นาน60นาทีสั่งซื้อเครื่องดูดฝุ่นไร้สายคอมโปร1ชุดพร้อมท่อต่อ2ชิ้นสายชาร์จ1เส้นแปรงดูด1ชิ้นและตัวกรอง1ชิ้นทั้งหมดในราคาเพียง590บาทรับประกันสินค้า1ปีสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่อง

0: 1,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008

ล้วกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในครึ่งชั่วโมงต่อไปด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงเวลาของสมาร์ทการ์ดนะครับเครื่องดักยุงแล้วก็แมลงนะครับวันนี้หน้าฝนนะครับยุงก็จะเริ่มชุมเป็นพิเศษแล้วล่ะนะครับใครที่โดนยุงกัดก็อาจจะมีความเสี่ยงนะครับเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียนะครับหรือว่าถ้าเกิดพ่อแม่เรานะครับลูกหลานเราโดนยุงกัดนะครับก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นมาปกป้องคนที่คุณรักนะครับด้วยสมาร์ทการ์ดนะครับเครื่องดักยุงแล้วก็แมลงนะครับใช้งานง่ายนะครับแค่คุณผู้ฟังเสียบปลั๊กนะครับแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจที่จะให้ยุงลอยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปนะครับแล้วก็ไม่สามารถบินกลับออกมาได้นะครับเพราะว่าตัวของตะแกรงเนี่ยจะเป็นแบบ2ชั้นนะครับที่สำคัญก็คือไม่มีกลิ่นไม่มีควันแล้วก็ปลอดภัยต่อคนในบ้านนะครับ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเลยนะครับเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็จะช่วยปกป้องคนในทางครอบครัวนะครับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับบอกเลยว่าโชคดีมากๆเลยนะมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะเครื่องนี้เท่านั้นนะครับกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องนะครับได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นนะครับราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทนะครับแต่ถ้าเกิดโทรมาตอนนี้นะครับเป็น100สายแรกนะครับก็จะได้รับเพิ่มนะครับกับหลอดไฟ LED Black Light 1ชิ้นนะครับราคา690บาทแล้วก็เครื่องช็อตยุงฝาขนาดพกพา1เครื่องนะครับราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมดนะครับ 3,370 บาทนะครับแต่ว่าคุณผู้ฟังไม่ต้องจ่ายราคานี้นะครับให้จ่ายเพียง990บาทนะครับย้ำว่า990บาทเท่านั้นนะครับก็โทรมาได้นะครับที่026660008นะครับ026660008สินค้ารับประกัน1ปีแล้วก็เครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีนะครับของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นนะฮะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: MCOT News ขณะนี้เวลา 11:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนเน้นย้ำความร่วมมือประเทศสมาชิกรับมือการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะด้านความมั่นคงพลังงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภริยาร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ปีนี้มีสมาชิกอาเซียน11ประเทศเพิ่มติมอร์เลสเตเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนและร่วมประชุมเป็นครั้งแรกนายเฟดินานมาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียนแบบเต็มคณะมีผู้นำและผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนเลขาธิการอาเซียนและประธานธนาคารพัฒนาเอเชียในฐานะแขกของประธานอาเซียนเข้าร่วมในถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีต่อฟิลิปปินส์ในโอกาสเป็นประธานอาเซียนและแสดงความยินดีกับเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพร้อมขอบคุณผู้นำประเทศสมาชิกสำหรับการแสดงความยินดีต่อการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทยอีกครั้งนายกรัฐมนตรียืนยันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นทำงานร่วมกับอาเซียนทุกประเทศเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นเสาหลักของสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคอาเซียนเคยเผชิญวิกฤตมาแล้วหลายครั้งครั้งนี้เชื่อว่าอาเซียนจะรับมือกับความท้าทายได้แต่อาเซียนคงต้องเป็นเอกภาพปรับตัวได้มองไปข้างหน้าตรงกับหัวข้อการประชุมก้าวสู่อนาคตร่วมกันการสร้างความร่วมมือความพร้อมการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานความมั่นคงทางอาหารและวิถีชีวิตของประชาชนในภูมิภาคความไม่ต่อเนื่องของเส้นทางคมนาคมทางทะเลถือเป็นสัญญาณเตือนให้อาเซียนเร่งเสริมสร้างความร่วมมือเชิงปฏิบัติก่อนเผยฝ่ายค้านจับมือยื่นตีความพรก.กู้เงินจ่อยื่นโสภณ 11-12 พฤษภาคมนายกรจาติกวณิชสส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ได้เข้าชื่อยื่นร่วมกันในการส่งคำร้องส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญตีความพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าเข้าข่ายไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่ทั้งนี้พร้อมจะยื่นต่อนายโสภณ สารัมประธานสภาในช่วง 11-12 พฤษภาคมนี้

0: ซึ่งตนได้ประสานไปยังพรรคกล้าธรรมให้ร่วมลงชื่อด้วยแต่เบื้องต้นยังรอการประชุมของพรรคกล้าธรรมก่อนอย่างไรก็ตามยืนยันว่ารายชื่อของส.ส.ที่ร่วมลงชื่อคำร้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญกำหนดหลังจากยื่นคำร้องแล้วเชื่อว่านายโสพลจะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็วซึ่งตามกรอบจะมีเวลา 2-3 วันก่อนส่งเชื่อว่าจะทันก่อนที่สภาพิจารณาพ.ร.ก.กู้เงินในสัปดาห์หน้าแน่นอนในประเด็นคำร้องที่จะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญตนเห็นว่าตัวร่างของพรรคประชาชนมีประเด็นที่มีรายละเอียดและข้อกังวลเกี่ยวกับการยื่นกู้ดังกล่าวขณะเดียวกันในเหตุผลที่รัฐบาลต้องการกู้เงิน 400 ล้านบาทนั้นมีเหตุผลที่ไม่จำเป็นเนื่องจากวิกฤตที่รัฐบาลอ้างถึงทั้งเรื่องวิกฤตราคาน้ำมันราคาน้ำมันแพงมีวิธีการที่สามารถแก้ไขได้ผ่านการลดภาษีสัมปทานมิตรและการปรับสูตรคำนวณราคาน้ำมันส่วนที่รัฐบาลระบุว่าต้องการเงินเพื่อใช้ในโครงการคนละครึ่งไม่จำเป็นต้องออกพ.ร.ก.
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหรอ
8: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษไม่แน
10: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตช่วงภูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
10: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
11: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
12: ้เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
13: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
14: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
15: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

แล้วกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในชั่วโมงสุดท้ายนะครับแล้วก็ครึ่งชั่วโมงต่อไปด้วยนะครับพี่พีกริดนะครับแล้วก็นุนิวนะครับเพลงที่เชื่อว่าด้อมนะครับของพี่พีกริดนะครับแล้วก็นุนิวน่าจะรอฟังอยู่ด้วยนะครับก็หยิบมาเล่นให้คุณได้ฟังกันด้วยนะครับในช่วงเวลาการฟังเพลงกับเราที่นี่นะครับมาพร้อมกับเมกะสปอร์ตโซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะครับวันนี้ใครที่เจอปัญหานะครับเรื่องของไฟหน้าบ้านไม่พอนะครับมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งเรื่องของขโมยทั้งอุบัติเหตุนะครับหรือว่าบางจุดเนี่ยอยากติดไฟเพิ่มนะครับแต่ว่าต้องเดินเรียกว่าต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายนะครับเสียทั้งเรื่องของเงินเสียทั้งเรื่องของเวลาแล้วก็เรื่องของค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนด้วยใช่ไหมครับปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะครับด้วยเมกะสปอร์ตโซลาร์เซลล์นะครับ 2,500 วัตต์นะครับก็ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงนะครับครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรนะครับตัวหลอดเนี่ยเป็น LED นะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานนะครับก็ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีนะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์นะครับชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับการชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงด้วยนะครับแล้วก็ติดตั้งก็ง่ายนะครับมีสายยาว5เมตรพร้อมกับอุปกรณ์ที่จะให้คุณผู้ฟังนะครับปรับมุมได้นะครับกันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกได้หมดเลยนะครับไม่มีหวั่นนะครับก็เครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยระบบรีโมทนะครับสนใจสั่งซื้อเมกะสปอร์ตโซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะครับตอนนี้รับเลยนะครับเมกะสปอร์ตไลท์1นะครับยังไม่พอแถมฟรีอีก1พร้อมกับโคมไฟ LED 2อันนะครับแล้วก็แว่นกันแดดคละแบบ1อันด้วยนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทนะครับโทรเลยที่021143990 021143990นะครับมีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะฮะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็โทรสั่งซื้อกันได้นะครับ

งานจากนนทนนนะครับนี่คือขอโทษได้ไหมนนทนนแล้วก็บิลกินนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงเวลาของ MG4 นะครับรุ่นปี2026นะครับซึ่งคุณผู้ฟังครับใครที่กำลังมองหารถ EV นะครับเรารู้สึกว่ารถ EV ทั่วไปเนี่ยมันยังสปอร์ตไม่พอยังไม่สะใจสำหรับคุณผู้ฟังนะครับฟังทางนี้เลยนะครับถ้าเกิดคุณเคยได้ยินว่า MG4 รุ่นเดิมขับสนุกแล้วนะครับผมขอบอกเลยนะครับว่าคันใหม่ที่ผมจะพูดถึงเนี้ยนะครับเขาไปสุดกว่าเดิมเยอะเลยนะครับกับ MG4 รุ่นปี2026นะครับเป็นการอัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจนะครับแรงกว่าด้วยมอเตอร์ใหม่นะครับก็ให้กำลังสูงสุดถึง245แรงม้านะครับแถมมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับเจเนอเรชันใหม่ที่ชาร์จไวกว่าเดิมแล้วก็วิ่งได้ไกลสูงสุดถึง540กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งเลยนะครับแล้วก็เท่กว่ากับดีไซน์รอบคันก็เท่ดุดันสะดุดตาด้วยสีตัวถังใหม่นะครับตัดกับคาลิเปอร์เบรกสีส้มนะครับสไตล์รถสปอร์ตเลยนะครับหรูกว่าก็คือดีไซน์ห้องโดยสารใหม่ทั้งหมดนะครับนั่งกระชับรับสรีระด้วยเบาะที่เป็นสปอร์ตซีทนะครับที่มีระบบเป่าลมระบายอากาศนะครับมาให้ด้วยนะครับก็ขับไกลแค่ไหนหลังก็ไม่เปียกนะครับนั่งสบายสุดๆเลยนะครับก็จัดเต็มขนาดนี้นะครับ MG4 รุ่นปี2026นะครับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 599,900 บาทนะครับ 599,900 บาทนะฮะวันนี้แถมยังให้ความมั่นใจขั้นสุดท้ายนะครับเป็น lifetime warranty นะครับกับการรับประกันทั้งแบตเตอรี่มอเตอร์แล้วก็ชุดควบคุมนะครับให้ตลอดอายุการใช้งานไปเลยนะครับโปรโมชั่นนี้มีถึงแค่31พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับใครที่สนใจก็แวะเข้าไปชมแล้วก็ทดลองขับกันได้นะครับที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณนะครับ

เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เชื่อว่าหลายคนรอฟังอยู่ด้วยนะครับนี่คือเป๊กผลิตโชคนะครับรักกันครั้งสุดท้ายOne More Time นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่หยิบมาให้คุณได้ฟังกันด้วยนะครับในช่วงเวลาการฟังเพลงกับเราที่นี่ FM 101.5 อสมทภูเก็ตกับผมดีเจชายนะครับคุณฟังครับในส่วนของปืนฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอน90บาร์นะครับวันนี้คราบฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดนะครับแถมยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายนะครับเสียเวลานะครับวันนี้แนะนำคุณผู้ฟังนะครับกับอัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงนะครับด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์นะครับฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมนะครับจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านนะครับเครื่องเดียวจบนะครับแล้วก็พิเศษสุดเลยมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวนะครับหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากนะครับทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็โหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะนะครับตัวเครื่องนะครับออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาทนทานนะครับใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับลิเธียมไอออน2ก้อนนะครับใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จนะครับยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับพร้อมกระบอกทำโฟมนะครับหัวกรองแล้วก็อุปกรณ์ครบชุดนะครับยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสนะครับกันกระแทกแล้วก็พกพาสะดวกเป็นระเบียบนะครับในชุดเนี่ยประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์นะครับมูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทนะครับถ้าเกิดโทรวันนี้รับเพิ่มเป็นกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทนะครับมูลค่ารวมทั้งหมด 3,870 บาทแต่วันนี้เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นนะครับก็ยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มนะครับถ้าเกิดเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมนะครับรีบโทรเลยตอนนี้ที่026660008 026660008นะครับโปรนี้แรงจริงคุ้มจริงแล้วก็มีจำนวนจำกัดด้วยนะฮะอัลตราโพไซดอน90บาร์แรงจบครบในเครื่องเดียวนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็โทรสั่งซื้อกันได้ครับ

0: มอร์นี้มีแต่ได้กำไรพุ่ง4มีนาคมถึง12พฤษภาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
2: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิ

0: จะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
2: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น

แต่เรากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในครึ่งชั่วโมงต่อไปนะครับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายก่อนจะไปทานมื้อเที่ยงกันด้วยนะครับงานจากเจมินายนะครับ Dangerous นะครับแล้วก็รวมไปถึงงานจากต้าอู่นะชื่อเพลงอะไรนะชื่อเพลงปอดนะครับก็อ่ะหยิบมาให้คุณได้ฟังกันด้วยนะครับในครึ่งชั่วโมงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับใครที่อาจจะมีปัญหานะครับเรื่องของการปลูกอะไรก็ไม่โตนะครับใบไม่เขียวนะครับดอกไม่ออกผลไม่ติดนะครับแม้ว่าจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยนะครับซึ่งปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะครับก็ด้วยดินเน่านะครับสารปรับปรุงดินจากธรรมชาตินะครับชนิดจุลินทรีย์ก็จะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยนะครับอุดมสมบูรณ์แล้วก็เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนึงนะครับตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะครับด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยนะครับพร้อมกับวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดนะครับก็จะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์แล้วก็วัดธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีนะครับการใช้งานก็ง่ายนะครับดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มลนะครับผสมน้ํา 200-500 ลิตรนะครับฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่นะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองนะครับทั้งหมดนี้เราให้คุณผู้ฟังในราคาเพียง699บาทนะครับสนใจสั่งซื้อนะครับโทรเลยที่021143990 021143990นะครับมีค่าจะส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็โทรสั่งซื้อกันได้นะครับ

เอาละครับได้เวลาส่งคุณผู้ฟังนะครับไปทานมื้อเที่ยงกันแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับฟังสรุปข่าวภาคเที่ยงนะครับแล้วก็บ่ายโมงนะครับอสมทเพื่อชุมชนกับดีเจแจงโรจนานะครับผมกลับมาพรุ่งนี้8โมงเช้านะเดี๋ยวฟังเพลงลูกทุ่งด้วยกันด้วยนะครับพรุ่งนี้นะฮะวันนี้ส่งท้ายไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: กำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกาคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: ลิปปินส์เน้นย้ำความร่วมมือรับการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะด้านความมั่นคงพลังงานฝ่ายค้านจับมือกันยื่นตีความพ.ร.ก.วงเงินกู้ 400,000 ล้านบาทจะส่งถึงมือประธานสภา 11-12 พฤษภาคมนี้มั่นใจไม่ถูกถ่วงเวลาย้ำว่าพ.ร.ก.กู้เงินไม่จำเป็นตามเกณฑ์รัฐธรรมนูญกกต.ประชุมเตรียมความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยาตั้งเป้าไม่ผิดพลาดเลือกตั้งครั้งที่แล้วเป็นบทเรียนบุกจับกองถ่ายซีรีส์จีนแนวตั้งแอบถ่ายทำโดยไม่ขออนุญาตและไม่มีใบอนุญาตทำงานรวมโปรดิวเซอร์และนักแสดงจีน8คนทรัมป์ยืนยันสหรัฐยังเจรจาอิหร่านและข้อตกลงหยุดยิงยังคงมีผลบังคับใช้แม้ทั้งสองประเทศจะเพิ่งเกิดการปะทะกันด้วยอาวุธครั้งล่าสุดทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ศุกร์ที่8พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน

0: เน้นรับมือวิกฤตพลังงานครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภริยาเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยปีนี้ครับมีสมาชิกอาเซียน11ประเทศเพิ่มติมอร์เลสเตเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนและเข้าร่วมการประชุมเป็นครั้งแรกนายฟิดินันมาโกสจูเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนโดยในถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีครับได้แสดงความยินดีต่อฟิลิปปินส์ในโอกาสเป็นประธานอาเซียนและแสดงความยินดีกับเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพร้อมขอบคุณผู้นำประเทศสมาชิกสำหรับการแสดงความยินดีต่อการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทยอีกครั้งนายกรัฐมนตรียืนยันว่าประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับอาเซียนทุกประเทศเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นเสาหลักของสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคอาเซียนเคยเผชิญวิกฤตมาแล้วหลายครั้งและครั้งนี้ก็เชื่อว่าอาเซียนจะรับมือกับความท้าทายได้แต่อาเซียนต้องคงความเป็นเอกภาพปรับตัวได้และก็มองไปข้างหน้าตรงกับหัวข้อการประชุมก้าวสู่อนาคตร่วมกันการสร้างความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและก็จากสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานและความมั่นคงทางอาหารและวิถีชีวิตของประชาชนในภูมิภาคความไม่ต่อเนื่องของเส้นทางคมนาคมทางทะเลถือเป็นสัญญาณเตือนให้อาเซียนเร่งเสริมสร้างความร่วมมือในเชิงปฏิบัติในด้านความมั่นคงทางอาหารครับต้องเสริมสร้างความร่วมมือในทุกมิติและควรต่อยอดรูปแบบความร่วมมือที่มีอยู่แล้วเพื่อเสริมสร้างความพร้อมและร่วมกันของภูมิภาคพร้อมเน้นย้ำการดูแลและคุ้มครองประชาชนถือเป็นเป้าหมายสูงสุดในช่วงสถานการณ์ตะวันออกกลางนายกรัฐมนตรียังเป็นประธานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อประสานการอพยพคนไทยหลายพันคนกลับทั้งนี้ช่วงบ่ายนะครับนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการต่อด้วยการหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามมาเลเซียและสิงคโปร์ขณะที่นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการหารือ3ฝ่ายครับระหว่างนายอนุทินฮุนมาเน็ตนายกของกัมพูชาแล้วก็ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เฟดินานด์มาโกสจูเนียได้มอบให้ตนในฐานะรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศกับปลักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชาพูดคุยกันโดยเร็วเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการก่อนเดินสายไปสู่กรอบความร่วมมือต่างๆและก็มองกันว่าหากจะเดินหน้าความร่วมมือจำเป็นจะต้องมีการติดต่อกันได้โดยตรงและสิ่งหนึ่งที่เห็นว่าสำคัญครับก็คือการส่งอุปทูตกลับไปประจำสถานทูตของแต่ละฝ่ายเรื่องนี้ยังมีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการอยู่ครับ
1: ประเด็นเรื่องของพ.ร.ก.วงเงินกู้400ล้านบาทนั้นนะคะฝ่ายค้านก็จับมือกันยื่นตีความค่ะโดยคาดว่าจะถึงมือประธานสภา 11-12 พฤษภาคมนี้ก็มั่นใจว่าไม่ถูกถ่วงเวลาและย้ำว่าพ.ร.ก.กู้เงินไม่จำเป็นตามเกณฑ์รัฐธรรมนูญค่ะนายกรจาติกาวนิชสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์กรณีที่พรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ได้เข้าชื่อร่วมกันในคำร้องที่จะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตีความพระราชกำหนดเงินกู้400ล้านบาทว่าเข้าข่ายไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา172ทั้งนี้พร้อมจะยื่นต่อนายโสภณสารามประธานสภาช่วงวันที่11-12พฤษภาคมนี้ทั้งนี้ตนเองก็ได้ประสานไปยังพรรคกล้าธรรมให้ร่วมลงชื่อด้วยแต่ว่าเบื้องต้นก็ยังรอการประชุมพรรคกล้าธรรมก่อนอย่างไรก็ดียืนยันว่ารายชื่อของส.ส.ที่ร่วมลงชื่อคำร้องครบถ้วนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดซึ่งหลังจากยื่นคำร้องแล้วเชื่อว่าทางประธานสภาจะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็วตามกรอบก็จะมีเวลา 2-3 วันก่อนจะส่งก็เชื่อว่าจะทันก่อนที่สภาจะพิจารณาพ.ร.ก.เงินกู้ในสัปดาห์หน้าแน่นอนโดยประเด็นคำร้องที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ตนเองได้เห็นตัวร่างของพรรคประชาชนแล้วเห็นว่ามีประเด็นที่มีรายละเอียดและข้อกังวลต่อการยื่นกู้เงินดังกล่าวขณะเดียวกันแล้วในเหตุผลที่รัฐบาลต้องการกู้เงิน400ล้านบาทนั้นมีเหตุที่ไม่จำเป็นเนื่องจากวิกฤตที่รัฐบาลอ้างถึงทั้งเรื่องวิกฤตราคาน้ำมันราคาน้ำมันแพงมีวิธีการที่สามารถแก้ไขได้ผ่านการลดภาษีสรรพสามิตและปรับสูตรคำนวณราคาน้ำมัน นายกรบอกนะคะว่าส่วนที่รัฐบาลระบุว่าต้องการเงินเพื่อใช้ในโครงการคนละครึ่งที่จะเริ่ม1มิถุนายนนี้นั้น

0: มองว่ารัฐบาลมีวิธีการหลายอย่างโดยเฉพาะการปฏิบัติตามสิ่งที่นายกรัฐมนตรีเคยแถลงนโยบายต่อรัฐสภาหรือตามที่พรรคภูมิใจไทยเคยหาเสียงไว้ก็คือการใช้งบประมาณวงเงิน 44,000 ล้านบาทที่สามารถออกเป็นพระราชบัญญัติโอนงบประมาณพ.ศ. 2569ได้ซึ่งไม่จำเป็นต้องออกพ.ร.ก.ดังนั้นหากการยื่นตีความพ.ร.ก.กู้เงินก็ทำให้ไม่สามารถใช้เงินในโครงการคนละครึ่งวันที่1มิถุนายนนี้ได้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องบริหารจัดการและแก้ปัญหาเองนอกจากนี้ในวงเงินกู้ 400,000 ล้านบาทที่นายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อสภาเมื่อ7พฤษภาคมที่ระบุว่าจะแบ่งการกู้เงินเป็น2ก้อนโดยกู้ปีนี้ 200,000 ล้านบาทและกู้ปี70อีก 200,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการเปลี่ยนถ่ายพลังงานแสดงให้เห็นว่ามีความไม่จำเป็นเร่งด่วนอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ขณะเดียวกันนั้นการใช้งบประมาณเพื่อเปลี่ยนถ่ายไปใช้พลังงานสะอาดนั้นสามารถกำหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ได้ส่วนที่ระบุว่าจะกู้ส่วนที่2ในปี2570นั้นตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้เป็นหัวใจของการออกพ.ร.ก.ก็คือความจำเป็นต้องใช้เงินเดี๋ยวนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่เช่นนั้นเศรษฐกิจจะมีปัญหาดังนั้นจะบอกว่ากู้มากองหรือปีหน้าค่อยกู้ไม่ได้หากทำแบบนั้นแสดงให้เห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนระดับที่จะออกพ.ร.ก.ได้ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าหากมีการยื่นตีความต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วรัฐบาลต้องรอคำวินิจฉัยก่อนให้สภาพิจารณาหรือไม่นายกรก็บอกว่าตามที่กฎหมายบัญญัติไว้หากมีการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญก่อนการพิจารณาในรัฐสภารัฐบาลก็ต้องรอให้กระบวนการทางศาลรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นก่อนซึ่งไม่เกิน60วันทางนี้หากรัฐบาลมั่นใจว่าสิ่งที่ทำนั้นถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ให้มีการตรวจสอบและไม่ให้มีการวินิจฉัยโดยศาลรัฐธรรมนูญขณะที่ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อนะคะในประเด็นที่ยื่นเนี่ยมั่นใจหรือไม่ว่าจะเข้าเกณฑ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณานายกรก็บอกว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา 172 มีความชัดเจนมากว่ากรณีใดถึงจะเป็นกรณีที่รัฐบาลสามารถออกพ.ร.ก.กู้เงินเพิ่มเติมได้ซึ่งก็ต้องเป็นกรณีปัญหาวิกฤตที่มีผลต่อความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจค่ะ
1: ศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินก็เดินทางไปยื่นคำร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ครับเพื่อขอให้ไต่สวนและก็มีความเห็นกรณีที่รัฐบาลออกพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและก็การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเมื่อ5พฤษภาคม69อาจไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามมาตรา172ของรัฐธรรมนูญ2560และมาตรา53แห่งพรบวินัยการเงินการคลังของรัฐปี2561ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่หรือว่าจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือว่าใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือว่ากฎหมายหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ทั้งนี้ครับข้ออ้างและเหตุผลที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ใช้กล่าวอ้างว่าไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจที่มีลักษณะทับซ้อนและรุนแรงนั้นเป็นข้ออ้างที่เกินไปกว่าความเป็นจริงเศรษฐกิจของไทยไม่ได้เลวร้ายรุนแรงถึงขนาดนั้นครับหรือหากจะหาเหตุผลมาอธิบายเพื่อให้มีน้ำหนักในการออกพ.ร.ก.กู้เงินก็ไม่จำเป็นต้องสร้างภาพที่เลวร้ายจนเกินไปก็ได้เพราะเงินกู้ที่จะนำไปเยียวยาประชาชน 200,000 ล้านบาทในโครงการไทยช่วยเหลือพลัส30ล้านคนวงเงิน 1.2 แสนล้านบาทและเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 5.2 หมื่นล้านบาทระยะเวลา4เดือนรวมงบประมาณ 1.72 แสนล้านบาทเป็นการแจกทั่วไปทั้งคนรวยคนจนไม่แยกแยะให้เฉพาะกลุ่มเปราะบางจะเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจขนาดใหญ่มากกว่า SME หรือไม่นะครับแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตครับว่าเงิน 200,000 ล้านบาทที่จะไปใช้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานไม่ถือว่าจำเป็นเร่งด่วนครับแต่ว่ากลับยัดไส้เข้ามาตรงนี้ถือว่าเป็นการเอื้อกลุ่มทุนพลังงานหรือไม่วันนี้คุณศรีสุวรรณก็ไปยื่นเรื่องต่อปปช.ให้ไต่สวนเรื่องนี้ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้

0: คมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
2: ติดตามข่าวกันต่อค่ะมีความคืบหน้าเรื่องของคดีหัวสว.และความคืบหน้าเรื่องของการเลือกตั้งที่ผ่านมานะคะโดยทางนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ได้พูดถึงความคืบหน้าผลการเลือกตั้งครบ 100% แล้วหรือยังว่าไม่ใช่ผลการเลือกตั้งแต่ว่าเป็นแบบส.ส. 5/18 ที่ได้ถามไปทางจังหวัดซึ่งทางจังหวัดก็ได้ยืนยันว่าได้ถ่ายและลงในเว็บไซต์ครบหมดแล้วหากไอลอมาทวงถามว่าไม่ครบก็ต้องถามว่าที่ไหนจังหวัดไหนส่วนผลการตรวจสอบคำร้องส.ส.หลังมีกว่า200เรื่องที่ผ่านมานายแสวงบอกว่าขณะนี้เร่งรัดทุกเรื่องและในช่วง2ปีที่ผ่านมามีการเลือกตั้งครบทุกสนามทุกระดับทั้งหมดก็มีเรื่องร้องเรียนกว่า 2,000 เรื่องซึ่งเรื่องเร่งรัดที่สุดก็คือคดีที่เกี่ยวกับส.ว.ที่มีสำนวนใหญ่อยู่1สำนวนส่วนสำนวนอื่นๆจะมีกรอบระยะเวลาเรื่องคุณสมบัติ60วันนับคะแนนหลังประกาศผล90วันส่วนสำนวนทั่วไปมีระยะเวลา1ปีต้องพิจารณาว่าจะหยิบสำนวนไหนขึ้นมาพิจารณาก่อนพร้อมกับยืนยันว่าจะไม่ให้เกินกำหนดเวลาเลขากกต.ยังได้พูดถึงกรณีความคืบหน้ากรณีหัวสว.ว่าทางสำนักงานได้ส่งเอกสารทุกอย่างถึงกกต.ใหญ่ตั้งแต่สิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาหลังจากนี้ก็ต้องดูว่ากกต.จะพิจารณาอย่างไรใช้เวลาเท่าไหร่ทางสำนักงานกกต.ก็จะรายงานผลให้ทราบเป็นระยะส่วนคดีบัตรเลือกตั้งที่มี QR code และบาร์โค้ดในศาลรัฐธรรมนูญได้มีการแจ้งชื่อพยานไปแล้ว5คนส่วนคำชี้แจงพยานยังไม่ได้ส่งมาตามกำหนดภายใน15วันซึ่งขณะนี้ก็ยังได้รับหนังสือจากศาลเพราะว่าจะต้องนับ15ตามคำชี้แจงต่อโดยสำนักงานก็ให้พยานได้ดูคำพยานว่าต้องการที่จะชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะ
3: กกต.เองวันนี้ก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นายกเมืองพัทยาตั้งเป้าไม่ผิดพลาดยอมรับว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วถือว่าเป็นบทเรียนครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาครับเพื่อชี้แจงแนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครแนวทางปฏิบัติในการจัดการเลือกตั้งวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงการบริหารหน่วยเลือกตั้งและก็การพัฒนาสมรรถนะของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือว่ากปน.รวมถึงจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนายแสวงบุญมีเลขากกต.ครับบอกว่าขณะนี้มีการเตรียมความพร้อมและก็ซักซ้อมการทำงานมาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งที่ครบวาระที่ทราบกำหนดล่วงหน้าโดยสำนักงานกกต.กทม.และเมืองพัทยาประสานการทำงานร่วมกันตลอดครับเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือว่ากปน.เป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมตั้งเป้าไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเพราะเชื่อว่าการเลือกตั้งทั้งสองพื้นที่จะได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากกรุงเทพมหานครมีหน่วยเลือกตั้งกว่า 6,000 หน่วยจึงจำเป็นต้องใช้บุคลากรจำนวนมากแต่เชื่อมั่นว่าบุคลากรของกทม.มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกปน.จึงไม่น่ากังวลพร้อมย้ำว่าบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นมีระบบการป้องกันการปลอมแปลงและมีมาตรการตรวจสอบแม้จะไม่มีระบบบาร์โค้ดเหมือนกับการเลือกตั้งส.ส.ครับขณะนี้กกต.ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้สมัครในการลงพื้นที่และหาเสียงผ่านโซเชียลมีเดียโดยยังไม่พบสิ่งผิดปกติหรือว่าเรื่องที่น่ากังวลพร้อมยืนยันว่าเป้าหมายสำคัญของกกต.คือทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตสุดยุติธรรมนะครับไม่ได้สนใจว่าใครจะเป็นผู้ชนะพร้อมย้ำว่าระบบการเลือกตั้งถูกออกแบบมา

0: ให้ประชาชนสามารถร่วมตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาหากพบการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องก็สามารถย้อนหลังไปตรวจสอบได้นะครับส่วนการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีการอบรมกปน.ให้เคร่งครัดและเข้าใจรายละเอียดอย่างถี่ถ้วนกว่าเดิมเนื่องจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วครับมีปัญหาหลักๆก็เกิดจากกปน.นายแสวงยอมรับว่าครั้งที่แล้วหรือว่าทุกๆครั้งถือว่าเป็นบทเรียนครับที่มีปัญหาซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของกปน.ที่อาจจะเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนครั้งนี้จึงมีการอบรมและก็เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ล่วงหน้ากว่า1เดือนโดยเฉพาะประธานหน่วยเลือกตั้งที่จะต้องมีความเข้าใจกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดสามารถวินิจฉัยได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดครับช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
1: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
2: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
1: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
2: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
1: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
2: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
1: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อรุ่น KW 811
1: หม้อทอดไร้น้ำมันจาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
3: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ตำรวจท่องเที่ยวบุกไปจับกองถ่ายภาพยนตร์ซีรีส์จีนแนวตั้งค่ะพร้อมกับโปรดิวเซอร์และนักแสดงชาวจีนรวม8คนในพื้นที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็แอบถ่ายทำนะคะไม่ได้ขออนุญาตและไม่มีใบอนุญาตทำงานด้วยค่ะตำรวจท่องเที่ยวนำกำลังบุกเข้าไปจับกลุ่มชาวจีนลักลอบถ่ายทำภาพยนตร์ในบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบพบทีมงานชาวจีนมีคนไทยทำหน้าที่เป็นล่ามกำลังถ่ายทำภาพยนตร์ค่ะเบื้องต้นจากการตรวจสอบไม่พบเอกสารการขออนุญาตตามกฎหมายและไม่มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐควบคุมการถ่ายทำตามที่กำหนดอีกทั้งยังพบว่าบุคคลดังกล่าวเข้ามาในลักษณะนักท่องเที่ยวและไม่มีใบอนุญาตทำงานสอบถามนางเหวยผู้ต้องหาก็รับว่าเป็นโปรดิวเซอร์และนักแสดงกำลังถ่ายทำซีรีส์แนวตั้งซึ่งกำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันโดยเลือกสถานที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนทางนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งให้ผู้ต้องหาทราบการถ่ายทำภาพยนตร์ในไทยก็ต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดิทัศน์พ.ศ. 2551ต้องมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐควบคุมการถ่ายเพื่อป้องกันเนื้อหาที่บิดเบือนหรือว่าส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยอีกทั้งบทภาพยนตร์หรือเรื่องย่อเนี่ยก็ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนจะสามารถดำเนินการถ่ายทำได้หากฝ่าฝืนก็จะมีโทษปรับ1ล้านบาทจากนั้นได้ควบคุมตัวชาวจีนทั้ง8คนส่งดำเนินคดีค่ะช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่หนึ่งค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ติดตามข่าวกันต่อครับเจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์เศษสวะออกจากสะพานเหล่ายาวอยู่ที่อำเภอเสริมงามของลำปางครับหลังจากน้ำป่าหลากพัดเศษต้นไม้มาทับถมเป็นจำนวนมากส่วนพื้นที่อื่นๆเจ้าหน้าที่ก็เร่งสำรวจความเสียหายครับหลังจากเมื่อวานนี้ถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่มเบื้องต้นพบเสียหายไป3อำเภอด้วยกันครับเมื่อคืนนี้ครับเกิดพายุฤดูร้อนทั้งลมและก็ฝนกระหน่ำอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ของลำปางโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลเสริมกลางอำเภอเสริมงามได้เกิดน้ำป่าหลากลงแม่น้ำเสริมซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาส่งผลให้บ้านที่อยู่ริมน้ำเสริมถูกน้ำท่วมนะครับพัดเอาเศษสวะทั้งต้นไม้ขนาดใหญ่มาไหลติดอยู่ที่สะพานเหล่ายาวหมู่ที่4ล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมานายกเทศมนตรีตำบลเสริมกลสงนะครับนายบุญส่งแก้วลังการวมทั้งเจ้าหน้าที่ครับได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานเหล่ายาวก็พบเศษสวะซึ่งเป็นส่วนใหญ่จะเป็นกอไม้และต้นไม้กองมือหึมาติดค้างอยู่บริเวณสะพานปิดกั้นทางไหลของน้ำจึงวางแผนเก็บเศษสวะด้วยการใช้รถแพ็คโฮตักออกเพราะหากปล่อยไว้ฝนยังตกลงมาก็อาจจะทำให้สะพานขาดหรือว่าได้รับความเสียหายได้นะครับน้ำป่าเมื่อคืนนี้แม้มีจำนวนมากครับแต่ว่าเป็นลักษณะมาเร็วไปเร็วชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำตั้งตัวไม่ทันทำให้ทรัพย์สินเสียหายและจากรายงานเบื้องต้นทราบว่ามีรถกระบะ1คันของชาวบ้านจอดอยู่ใกล้แม่น้ำ

0: กซัดหายไปมีรถจักรยานยนต์จำนวนหนึ่งในพื้นที่การเกษตรและก็สิ่งสาธารณูปโภคเสียหายด้วยด้านกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลำปางรวบรวมความเสียหายเบื้องต้นรายงานต่อผู้ว่าลำปางครับพบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ทำให้พื้นที่3อำเภอครับก็คือเสริมงามแม่พริกและวังเหนือได้รับผลกระทบและบ้านโป่งน้ำร้อนหมู่ที่1ตำบลเสริมกลางอำเภอเสริมงามเสียหายบางส่วน2หลังแต่ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตขณะที่อำเภอแม่พริกบ้านเรือนเสียหาย87หลังตำบลพระบาทวังตวงบ้านเรือนเสียหาย15หลังต้นไม้หักทับรถตู้1คันตำบลแม่พริกบ้านเรือนเสียหายบางส่วน72หลังและที่ตำบลวังเหนือครับบ้านเรือนเสียหายไป6หลังขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาครับได้ออกประกาศเตือนอากาศแปรปรวนฉบับที่6มีผลกระทบถึงวันที่10พฤษภาคมโดยบริเวณภาคเหนืออีสานตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกทมและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นก็จะทำให้ภาคใต้ครับมีฝนตกหนักมากบางแห่งก็ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างแล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ครับ
1: ตัวแทนชาวบ้าน9จังหวัดบุกกองปราบค่ะร้องบิ๊กเต่าสอบทุจริตเงินชาปนกิจหลังสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ล่มสอดทุจริตทำศูนย์เงินรวมกว่าพันล้านบาทแฉนายทะเบียนท้องถิ่นเกียร์ว่างปล่อยชาวบ้านถูกลอยแพญาติบางคนก็เครียดจัดจนจบชีวิตตัวเองค่ะกลุ่มตัวแทนชาวบ้านผู้เสียหายเครือข่ายทวงเงินเครือข่ายทวงคืนเงินคนตาย9จังหวัดทางภาคอีสานภาคเหนือและภาคตะวันออกเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อตำรวจสอบสวนกลางเอาผิดนายทะเบียนท้องถิ่นคณะกรรมการสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์และนายกองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นที่เกียร์ว่างปล่อยให้กิจการชาปนกิจสงเคราะห์ล้มละลายจากปัญหาการทุจริตภายในสมาคมจนชาวบ้านไม่ได้รับเงินค่าทำศพโดยชาวบ้านระบุนะคะว่าถูกหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยดองเรื่องและอ้างระบบอุปถัมภ์ทำให้นักการเมืองท้องถิ่นไม่กล้าตรวจสอบกันเองความเสียหายครอบคลุมพื้นที่9จังหวัดค่ะอาทิบุรีรัมย์นครราชสีมามหาสารคามและระยองมูลค่าความเสียหายรวมกันหลายพันล้านบาทนอกจากนี้จะหารือขอแนวทางและขอความเห็นจากตำรวจสอบสวนกลางเพื่อช่วยชาวบ้านดำเนินคดีกับกรรมการสมาคมในแต่ละจังหวัดเพราะว่าตอนนี้คดีถูกดองเงียบปล่อยให้คนแก่ที่มาทวงเงินคนตายถูกลอยแพทั้งที่ปัญหาเกิดจากการบริหารงานผิดพลาดของนายกสมาคมและคณะกรรมการเมื่อชาวบ้านไปติดตามทวงถามก็อ้างว่ากรรมการลาออกบ้างคนส่งเงินน้อยบ้างซึ่งชาวบ้านพยายามเรียกร้องมาตลอดแต่ไม่เคยได้รับความเป็นธรรมตัวแทนผู้เสียหายจากจังหวัดนครราชสีมาได้ถือรูปถ่ายของญาติที่เสียชีวิตพร้อมกับเปิดเผยนะคะว่าย่าของตัวเองเนี่ยเสียชีวิตมา2ปีแล้วด้วยโรคชราไม่เคยได้รับผลประโยชน์แม้แต่บาทเดียวทั้งที่ฝากเงินเข้าสมาคมไปหลักแสนบาทจนต้องไปยืมเงินคนอื่นมาทำชาปนกิจศพและตอนนี้ก็ต้องไปหาคืนพอไปติดตามทวงถามอ้างว่าสมาคมปิดไปแล้วไม่รู้ว่าจะตรวจสอบอย่างไรเพราะชาวบ้านไม่มีความรู้ค่ะขณะที่จังหวัดมหาสารคามเฉพาะอำเภอวาปีปทุมที่เดียวพบผู้ตกค้างไม่ได้รับเงินกว่า480รายเสียหายกว่า 1,400 ล้านบาทส่วนที่จังหวัดระยองมีสมาคมล่มพร้อมกันถึง3แห่งกระทบชาวบ้านนับหมื่นคนทางด้านของนายรณรงค์แก้วเพชรประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมก็ย้ำว่าโครงการนี้รัฐเป็นผู้สนับสนุนแต่กลับไม่มีการตรวจสอบที่เข้มงวดทั้งที่มีเงินหมุนเวียนในระบบชาปนกิจทั่วประเทศสูงถึง 70,000 ล้านบาทจึงต้องพึ่งพาตำรวจกองปราบให้ช่วยลากคอกรรมการที่ทุจริตมาดำเนินคดีและบีบให้นายทะเบียนท้องถิ่นออกมารับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นค่ะเบื้องต้นพนักงานสอบสวนก็ได้รับเรื่องไว้ตรวจสอบและจะส่งเรื่องต่อไปยังคณะกรรมการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อหาแนวทางแก้ไขในระดับโครงสร้างต่อไปค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันว่าสหรัฐยังคง

0: เดินหน้าเจรจากับอิหร่านอยู่นะครับโดนัลด์ทรัมป์นะครับบอกว่าสหรัฐยังคงอยู่ระหว่างเจรจากับอิหร่านแม้ทั้งสองประเทศเพิ่งจะเกิดการปะทะด้วยอาวุธครั้งล่าสุดครับโดยผู้นำสหรัฐยืนยันว่าข้อตกลงหยุดยิงยังคงมีผลบังคับใช้พร้อมทั้งพยายามลดกระแสความรุนแรงของเหตุปะทะระหว่างกองกำลังสหรัฐและอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุสที่เพิ่งเกิดขึ้นทรัมป์พูดถึงเหตุการณ์นี้ว่าฝ่ายตรงข้ามพยายามเข้ามาวุ่นวายแต่สหรัฐสามารถจัดการโต้กลับได้อย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ยังย้ำจุดยืนเดิมว่าอิหร่านจะไม่มีวันได้รับอนุญาตให้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดซึ่งเขามั่นใจว่าอิหร่านเข้าใจและยอมรับในเงื่อนไขนี้แล้วโดยต้องรอดูว่าอีกฝ่ายพร้อมจะลงนามในข้อตกลงหรือไม่ครับเมื่อถูกถามถึงความคืบหน้าของข้อตกลงผู้นำสหรัฐบอกว่าแม้การลงนามจะยังไม่เกิดขึ้นในทันทีแต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้ทุกเมื่อเนื่องจากเชื่อว่าอิหร่านเองก็มีความต้องการที่จะบรรลุข้อตกลงมากกว่าฝ่ายสหรัฐเสียด้วยซ้ำครับ
1: ศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐมีคำพิพากษาว่าการจัดเก็บภาษีนำเข้าประเทศต่างๆทั่วโลกเป็นการชั่วคราวในอัตราร้อยละ10ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะคำวินิจฉัยของศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐเมื่อวานนี้ชี้ว่ามาตรการภาษีศุลกากรทั่วโลกในอัตราร้อยละ10ของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากรัฐบาลใช้กฎหมายการค้าปี1974มาบังคับใช้โดยไม่สมเหตุสมผลด้วยการอ้างมาตรา122ซึ่งอนุญาตให้เก็บภาษีชั่วคราวได้ไม่เกิน150วันเพื่อแก้ไขวิกฤตดุลการชำระเงินอย่างรุนแรงแต่คณะผู้พิพากษาเสียงข้างมากเห็นว่าสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันของสหรัฐไม่เข้าข่ายวิกฤตดุลการชำระเงินตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวอย่างไรก็ตามศาลสั่งระงับการจัดเก็บภาษีดังกล่าวเฉพาะกับโจทก์3รายที่ยื่นฟ้องเท่านั้นประกอบด้วยผู้นำเข้าเอกชน2รายและรัฐวอชิงตันซึ่งได้รับผลกระทบผ่านการจ่ายภาษีนำเข้าของมหาวิทยาลัยวอชิงตันทำให้มาตรการภาษีร้อยละ10นี้จะยังคงมีผลบังคับใช้กับผู้นำเข้ารายอื่นๆต่อไปจนกว่าจะมีผู้ยื่นฟ้องเพิ่มหรือในระหว่างที่รัฐบาลดำเนินการอุทธรณ์ซึ่งก็คาดว่าจะสิ้นสุดลงในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วนะครับคุณสสิธรสังสมธนะผมณรงค์จันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงาน

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: M-Cut Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทสุราษฎร์ธานีรายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา
1: ปักใต้บ้านเรา
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเราค่ะ1สัปดาห์ว้ายวายเป็นโกหกเลยนะคะคุณผู้ฟังคะเดินทางมาถึงวันศุกร์กันอีกแล้วค่ะวันนี้ศุกร์ที่8พฤษภาคม2569นะคะวันสุดท้ายค่ะกับรายการปักใต้บ้านเรานะคะกับทีมงานอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่ก็ไม่ใช่วันสุดท้ายท้ายสุดนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้เวียนมาเจอกันอีกค่ะแต่วันสุดท้ายสำหรับสัปดาห์นี้นะคะอยู่กับดีเจกระเพราฤดีพรค่ะ
3: ดีเจสายหมอกทารีรัตน์ค่ะ
2: เรา2คนนะคะทีมงานสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์

0: ธานีรายการปักใต้บ้านเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะช่วงเวลาดีๆแบบนี้เลยเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะช่วงเวลาที่คุณผู้ฟังกำลังนั่งกินข้าวกันอย่างอร่อยอร่อยนะส่วนเราสองคนก็จะมาเพิ่มความอร่อยอร่อยให้กับการกินข้าวค่ะ ใส่อรรถรสเข้าไปอีกนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่กำลังเดินทางขับรถอยู่นะคะอาจจะกำลังมองหาอะไรกินน่ะคิดไม่ออกอ่ะน้องหมอคะมื้อเที่ยงเนี่ย
1: ปัญหาโลกแตก
0: ปัญหาโลกแตกจริงๆอ่
1: ะ
0: เชื่อเหลือเกินว่าบางคนก็อาจจะซื้อตั้งแต่เช้าแล้วก็มากินตอนเที่ยงเนาะที่ทำงานไม่อยากออกไปข้างนอกแต่บางคนก็อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างอ่ะเนาะอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศก็กำลังหาร้านกันอยู่เลยแค่เฉพาะหาร้านเวลา1ชั่วโมงปาไปแล้วครึ่งชั่วโมงค่ะ
1: หมดไปแล้ว
0: เพราะว่าหาไม่ได้ว่าไม่รู้จะกินอะไรคิดไม่ออกนะค
1: ะ
0: ก็ขับขี่ปลอดภัยแล้วก็ให้หาเจอร้านอร่อยอร่อยไวๆก็แล้วกันนะคะทักทายคุณผู้ฟังค่ะที่ติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้นะคะที่กำลังรับฟังผ่านช่องทางต่างๆอยู่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวิทยุอสมทแต่ละจังหวัดค่ะหรือจะเป็นช่องทางแอปพลิเคชัน M-Cord Connect นะคะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาค่ะรวมถึงนะหน้าเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีของแต่ละจังหวัดที่ท่านรับฟังแล้วก็รับชมอยู่ด้วยนะคะรายการปักใต้บ้านเราค่ะจัดโดยนะคะทีมงาน DJ สายใต้ค่ะแล้วก็ผลิตรายการดีๆแบบนี้โดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะ
2: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต
3: ้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
0: บอกทักทาย FC ที่น่ารักของเรากันก่อนเลย
1: สวัสดีน้องต้นน้ำครับสวัสดีพี่เตนะจ๊ะจากบ้านนาเดิมพี่จิ๊กน้ำส้มคนสวยน้องอ้อยนะคะแล้วก็พี่อนุพงศ์ค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันทุกคนด้วยนะคะ
0: ค่ะมีพี่อ้อยด้วยนะคะพี่เดือนด้วยจ้าคนสวยนะคะของโซด FC เราเป็นแต่คนสวยๆหล่อๆนะ
1: หน้าตาดีหน้าตาด
0: ีไม่ว่าใครเข้ามาสวยล่อทุกคนนะคะอสมทสุราษฎร์เมื่อวานจำได้ว่ามี FC จากจังหวัดตรังค่ะอยากให้รายการปักใต้บ้านเราเนี่ยจัดรายการเป็นภาษาถิ่นนะคะภาษาใต้นะคะนี่ตอนนี้อสมทสุราษฎร์นะคะถ้าคุณผู้ฟังได้ฟังสำเนียงนะคะก็จะเห็นว่าหนองกระเพรากับหนองไซมอกเนี่ยสำเนียงเราก็ไม่ค่อยเหมือนกันนะ
1: แลกไม่ค่อยเหมือน
0: แลกไม่เหมือนกันเพราะว่าอยู่โคราชอำเภอนะ
1: คะ
0: พี่กระเพราอยู่อำเภอเมืองเราก็จะแลกอีกแบบนึงนะคะอำเภอเวียงซ่านะคะ
1: อำเภอเวียงซ่าก็จะพูดอีกแบบนึง
0: พูดอีกแบบนึงนะคะมีคำไรถือว่าไม่เหมือนมั้งนี
1: ่แบบ
0: ฮะ
1: แบบคำว่าแบบเมื่อกี้
0: แบบ
1: อ่ะแบบ
0: แบบ
1: แบบถ้าเป็นคุณในเมืองจะเรียกแบบ
0: แบบ
1: ถ้าคนอยู่เวียงซ่าก็จะแบบ
0: แบบ
1: นี้แบบนั้น
0: อ๋อ
1: ไม่เหมือนกัน
0: เสียงสูงคุณเสียงสูง
1: ใช่
0: พี่กะเพราบอกว่าแบบ
1: น้องจะพูดว่าแบบผันนี้นะแบบผันนั้นนะ
0: ถึงสะดุดว่าเราดูเรื่องกันไหมก็ดูเรื่องนะ
1: ก็พูดดูเรื่องนะ
0: ก็คือแบบเหมือนกัน
1: ค่ะสำเนียงเฉยๆแหละแต่ความหมายมันก็เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะแค่สำเนียงการออกเสียงสูงต่ำอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนกับชาวนครอะไรเงี้ยชาวนครก็คือตัดยางไหม
1: ตัดยาง
0: ตัดยางตัดยาง
1: ฝั่งอำเภอเวียงสะฝั่งนั้นก็จะไปติดเหมือนสำเนียงนครแล้วค่ะทุ่งสงอะไรฝั่งนั้น
0: ตัดยาง
1: ตัดยางใช่ตัดยาง
0: เมื่อ
1: บางทีก็ตัดยาง
0: แต่ถ้าเป็นพี่กระเพราก็คือตัดยาง
1: ตัดยาง
0: ตัดยาง
1: ค่ะ
0: ปลาโนตัดยางนะคะสรุปก็คือตัดยางแหละค่ะก็จะแตกต่างกันไปเนาะสำเนียงแต่ละภาษานะคะเมื่อวานนี้ค่ะสุราษฎร์ธานีของเราเป็นไงคะน้องหมอกเราสองคนก็เกาะติดขอบสนามเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เมื่อวานนี้เราไปเกาะติดตั้งแต่หกโมง
0: ใช่
1: จนถึง3-4 ทุ่มเลยนะคะ
0: กว่า
1: จะ
0: แบบสามทุ่มครึ่ง
1: ค่ะ
0: พิธีเปิดนะคะสุราษฎร์ธานีเกมค่ะการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41โอ้ตอนแรกก็ใจไม่ค่อยดีแล้วนะฝนตกถล่มเลยค่ะคุณผู้ฟังคะคือในเมืองอย่างที่บอกไปตลอดเลยว่าที่อื่นตกอ่ะในเมืองสุราษฎร์ธานีไม่มีฝนเลยมาเมื่อวานวันแรกนี่คือแบบอัดอั้นมากฟ้ารั่วค่ะฟ้ารั่วไม่พอหลังคารั่วด้วยนะคะตามที่เป็นข่าวเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะถ้าได้ชม
1: ออกข่าวได้ช่องมากเลย
0: ใช่ค่ะ
1: หลัง
0: คารั่วนะคะน้ำท่วมถนนอย่างเงี้ยโอ้น้ำรอระบายเพียบเลยแต่ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านเราเยอะนะคะ
1: ค่ะ
0: ช่วงเวลาสักประมาณ4:30 น.เนาะน้องหมอก
1: ค่ะ
0: ค่ะฝนก็หยุดให้นะคะก็หยุดยาวเลยพิธีเปิดนะคะ

0: เมื่อวานนี้ก็เลยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์แบบแล้วก็สวยงามมากๆนะคะ จะเห็นรอยยิ้มของทัพนักกีฬาของแต่ละจังหวัดทั้ง77จังหวัดเนี่ยโอ้แต่ละคนแบบน่ารักมากๆนะคะโบกไม้โบกมือให้กล้องทักทายกันนะส่งมินิฮาร์ทส่งโอเคโฮกันแล้วเจอกล้องก็เฮ่เฮ่อะไรแบบนี้เนาะจังหวัดจันทบุรีเมื่อวานนี
1: ้ค่ะ
0: นอกเรื่องนิดนึงค่ะเราได้ลูกอมกันมาด้วยนะน้องหมอกจันทบุรีเขาเดินเข้าสนามเขามีของมาฝากพี่น้องชาวสุราษฎร์ด้วยนะคะคุณผู้ฟังเป็นลูกอมก็น่าจะเป็นของฝากที่จันทบุรีแหละเน
1: า
0: ะ
1: ของขึ้นชื่อ
0: ใช่มันเป็นลูกอมแบบลูกอมปั้นๆ นะคะแล้วก็มีรสชาติหวานมันๆแล้วก็เหมือนกับมีถั่วข้างในแล้วก็ห่อกระดาษเป็นกระดาษสานะคะ
1: หวานมันหวานกำพรึกเลย
0: เออ
1: คนแย่งกันเยอะมาก
0: เอามาฝากเยอะมากเราอยู่ติดขอบสนามก็ได้กันมาหลายเม็ดนิดนึงนะคะก็จะแบ่งเป็นภาคหนึ่งภาคสองภาคสามภาคสี่ภาคใต้เราก็คือภาคสี่นะคะก็จะเดินกันมาทั้ง14จังหวัดแต่ก็คือปิดท้ายด้วยสุราษฎร์ธานีปิดท้ายขบวนนะคะค่ะคึกคักมากค่ะเมื่อวานนี้โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมอย่างยิ่งใหญ่เลยแล้วก็พร้อมที่จะผลักดันการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยสู่ระดับนานาชาติค่ะที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้รับเกียรตินะคะจากท่านสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันนะคะโดยมีนายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวต้อนรับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวรายงานพร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมงานคับคั่งกันเลยทีเดียวค่ะนะคะทางด้านนายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็ได้กล่าวค่ะว่าการจัดงานการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมจังหวัดสุราษฎร์ธานีดำเนินงานภายใต้แนวคิด BCG ก็คือมุ่งเน้นการพัฒนากีฬาควบคู่กับการพัฒนาสังคมแล้วก็การรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล นะคะเพื่อสร้างความมั่นคงยั่งยืนพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กีฬาเพื่อการท่องเที่ยวพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาแล้วก็ส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศควบคู่กับการสร้างสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนรวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะฐานรากของจังหวัดแล้วก็ของประเทศด้วยค่ะเรียกได้ว่าผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สมบูรณ์แบบนะคะ 7-17 พฤษภาคมค่ะทั้งหมด45ชนิดกีฬากับกีฬาสาธิตอีก1ชนิดกีฬาค่ะกระจายสนามแข่งขันในพื้นที่8อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะทั้งนี้ค่ะทางด้านท่านประธานในพิธีนะคะก็ยังได้ฝากนะคะเอาไว้กับนักกีฬาทุกๆคนด้วยนะคะว่าก็ขอให้การแข่งขันเต็มไปด้วยความยุติธรรมนะคะแล้วก็มีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยค่ะแล้วก็ร่วมกันทำการแข่งขันครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการนะคะมาติดตามเรื่องของเหรียญรางวัลกันสักหน่อยค่ะน้องหมอก
1: ค่ะ
0: ให้ทายว่าใครนำอยู่ตอนนี
1: ้กรุงเทพมหานคร
0: แน่นอนที่สุดนะ
1: คะ
0: จริงๆแล้วทางใต้เรานำอยู่เหมือนกันนะ
1: ค
0: ่ะแต่ก็มาแบบเปลี่ยนผันนะเป็นกรุงเทพนำค่ะสรุปเหรียญล่าสุดเมื่อวานนี้เวลา18นาฬิกาของวันที่7พฤษภาคมนะคะวันแรกที่เปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการแต่ก็มีบางชนิดที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่5แล้วค่ะอันดับ1เป็นกรุงเทพมหานครนะคะอยู่ที่6เหรียญทองค่ะรองลงมาเป็นสมุทรสาคร5เหรียญทองอันดับ3ภาคใต้เราค่ะน้องหมอกนครศรีธรรมราช
1: นี่
0: ไม่ธรรมดานะคะชาวนครนะคะนครศรีธรรมราช4เหรียญทองค่ะตามมาติดๆเป็นสุพรรณบุรีเลยเชียงใหม่ปทุมธานีพัทลุงนะคะศรีสะเกษสมุทรสงครามนะคะนี่ก็คือจัดอันดับลำดับที่1ถึง8นะคะในการแข่งขันสุราษฎร์ธานีเกมประจำวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะเดี๋ยวเอาไว้มาอัปเดตให้ทราบในช่วงต่อไปอีกนะคะคุณผู้ฟังค่ะน้องหมอกเดี๋ยวเราไปกันที่จังหวัดอื่นๆบ้างมีข่าวสารอะไรน่าสนใจบ้างคะ
1: ค่ะที่จังหวัดระนองนะคะพาคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดระนองกันหน่อยค่ะที่จังหวัดระนองค่ะก็มีข่าวสารให้ติดตามกันนะคะเกี่ยวกับการมอบโฉนดที่ดิน108แปลงนะคะตามโครงการมอบที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนค่ะเป็นการสร้างความมั่นใจด้านที่ดินให้กับประชาชนนะคะเมื่อวันนี้ค่ะเวลา 10:00 น.ณศาลานะคะที่ได้รับโฉนดที่ดินในครั้งนี้ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งให้กับประชาชนเนี่ยมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

0: อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะเพื่อสร้างความมั่นคงที่อยู่อาศัยแล้วก็ที่อยู่ทํากินด้วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมรวมถึงสามารถนำโฉนดที่ดินเนี่ยไปใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือว่าพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนได้ค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้ฝากถึงประชาชนทุกคนเลยค่ะผู้ได้รับโฉนดที่ดินนะคะให้ช่วยกันดูแลรักษาที่ดินและเอกสารสิทธิ์ของตัวเองไว้ให้ดีค่ะเพราะที่ดินเนี่ยถือเป็นทรัพย์สินอันมีคุณค่าและเป็นมรดกสำคัญของครอบครัวนะคะที่สามารถส่งต่อความมั่นคงให้กับลูกหลานในอนาคตได้พร้อมขอให้ใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างคุ้มค่าแล้วก็ระมัดระวังการถูกหลอกลวงหรือว่าเสียสิทธิ์ในที่ดินของตนเองด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามนะคะหรือว่าใครที่อยากจะอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ดินเนี่ยทางเจ้าพนักงานที่ดินของจังหวัดระนองก็ได้กล่าวนะคะว่ากรมที่ดินเนี่ยได้ดำเนินการโครงการสำรวจออกโฉนดเป็นที่เรียบร้อยนะคะพร้อมกับนำเทคโนโลยีและก็ระบบสื่อสารออนไลน์เช่นแอปพลิเคชันชื่อว่าบอกดินนะคะบอกดินนะคะสามารถเซิร์ชได้เลยใน App Store และ Play Store นะคะสามารถนำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการแจ้งข้อมูลตำแหน่งที่ดินของตนเองแล้วก็เพื่อเร่งรัดการเอาเอกสารสิทธิ์เนี่ยให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศเลยค่ะ
1: ค่ะยังคงอยู่ที่ระนองนะคะที่ระนองเนี่ยระนองพังงาภูเก็ตฝั่งโน้นก็จะเป็นฝั่งอันดามันนะคะน้องบอกส่วนสุราษฎร์เรานะคะชุมพรฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งอ่าวไทยนะคะที่อันดามันเองเขาก็มีการผลักดันเรื่องของเส้นทางท่องเที่ยวค่ะคุณผู้ฟังนะคะมีการประชุมการเชื่อมโยงขนส่งสาธารณะพังงาระนองผนึกภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยเพื่อที่จะดันแพ็กเกจท่องเที่ยว2จังหวัดเนี่ยค่ะให้ควบคู่กันไปน้องบอกแล้วภาคใต้เราจริงๆแล้วอ่ะน่าเที่ยวทุกจังหวัดเลยเนาะค่ะมีความสวยงามที่แตกต่างกันไปของธรรมชาตินะคะเหมือนที่จังหวัดระนองเนี่ยก็มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพก็คือเขาจะมีน้ำแร่บ่อน้ำร้อนน้ำแร่อะไรอย่างเงี้ยที่ไประนองก็ต้องไปแวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นน้ำแร่ธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างเช่นเกาะพะยามนะคะก็สวยมากๆแล้วก็มีการเสนอแนวทางพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวที่มันแบบให้เชื่อมโยงกันระหว่าง2จังหวัดเนี่ยระหว่างพังงาแล้วก็ระนองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชายหาดเมืองเก่าเมืองสุขภาพครบวงจรนะคะอาทิเช่นเขาหลักตะกัวป่าระนองก็เกาะพะยามแหล่งน้ำแร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่หลากหลายภายในทริปเดียวนะคะก็มีการผลักดันกันอยู่ตอนนี้นะคะเพื่อที่จะส่งเสริมแล้วก็เชื่อมโยงระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพเนี่ยถือว่าถ้าการขนส่งมีประสิทธิภาพเนี่ยจะเป็นกลไกสำคัญมากๆเลยในการยกระดับการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันช่วยเพิ่มระยะเวลาการพักของนักท่องเที่ยวมากขึ้นกระจายรายได้สู่จังหวัดพังงาแล้วก็จังหวัดระนองแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไปนะคะเพราะว่าการเชื่อมต่อของการโดยสารเนี่ยมันสำคัญมากนะน้องหมอกเพราะทุกวันนี้เวลาเราไปเที่ยวเราก็อยากจะได้ความสะดวกสบาย
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ตรงไหนที่แบบว่าถนนดีนะคะเส้นทางไปง่ายไปกันถึงหมดทุกที่อะไรอย่างเงี้ยเชื่อมโยงเชื่อมต่อไปกันได้ทุกที่อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสะดวกสบายสำหรับนักท่องเที่ยวเรารู้สึกว่าเราคล่องตัวขับรถไปเองชิวๆสบายแวะกันได้ตลอดทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นการผลักดันนะคะการเชื่อมโยงการขนส่งค่ะพังงาระนองนะคะอันนี้ก็คือข่าวสารจากจังหวัดระนองนั่นเองค่ะ
2: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาเล้าสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
3: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเรา
1: อีกสักนิดนึงนะคะก่อนที่จะไปที่จังหวัดสงขลาค่ะที่สนามบินหาดใหญ่นะก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะสนามบินหาดใหญ่แล้วก็สนามบินอีก5แห่งนะคะจะมีการปรับค่าบริการขาออกต่างประเทศเป็น 1,120 บาทดีเดย์20มิถุนายนนี้นะคะทางด้านAOT นะคะท่าอากาศยานก็มีการประกาศปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศใหม่ค่ะเป็น 1,100120บาทโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปนะคะก็คือท่าอากาศยาน6แห่งค่ะได้แก่สุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่แม่ฟ้าหลวงเชียงรายภูเก็ตแล้วก็หาดใหญ่การปรับราคาจะมีผลเฉพาะผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศเท่านั้นนะคะส่วนผู้โดยสารขาออกภายในประเทศก็ยังคงเสียค่าบริการเท่าเดิมก็คือ130บาทต่อคนค่ะเพื่อเดินหน้าสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศตามนโย บายของรัฐบาลเอาเป็นว่าราคาขึ้นไม่ได้มีผลกับเรานะคะน้องหมอ

0: ใช่
1: เอาว่า
0: ค่
1: เ
0: ะ
1: ราเที่ยวในบ้านเรานะคะ
0: เราไม่ออกนอกประเทศ
1: ไม่ได้ออกนอกประเทศค่ะแต่ถามว่าอยากไปไหมก็ยากไปอย่างแหละ
0: อยากไปรู้สึกว่าค่าใช้จ่ายเยอะจังนี่ต้องมาจ่ายถ้าเดินทางออกไปต้องมาจ่ายเพิ่มอีกไม่รวมค่าตั๋วไม่รวมค่าเที่ยวนะคะ
1: ใช่แต่ก็อยากไปนั่นแหละค่ะนะคะก็ประชาสัมพันธ์กันให้ทราบนะคะมากันที่คะยังมีที่ไหนบ้าง
0: มีเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมโรค
1: อ๋อ งั้นเดี๋ยวพี่กะเพราขอไปกันที่สงขลาก่อนเนาะ
0: ได้ค่ะ
1: ค่ะจังหวัดสงขลาค่ะพี่ดีเจแจ็คลัสไนนะคะวันนี้ได้นำข่าวสารในพื้นที่มาฝากกันค่ะจังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประชุมเตรียมความพร้อมจัดประชุมครม.สัญจรนะคะย้ำบูรณาการทุกภาคส่วนรองรับภารกิจในวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ไปติดตามข่าวนี้จากพี่แจ็คลัสไนค่ะ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการประชุมร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมครม.สัญจรย้ำบูรณาการทุกภาคส่วนรองรับภารกิจ 8-9 มิถุนายนนี้ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอใหญ่จังหวัดสงขลานางสาวฝนทิพย์วรัญญรัตนะรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำคณะลงพื้นที่สำรวจสถานที่และประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ณจังหวัดสงขลาเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของทุกฝ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและรองรับภารกิจสำคัญของคณะรัฐมนตรีได้อย่างสมบูรณ์โดยมีนายรอมฎอนฮายีอาแวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงก่อนเริ่มการประชุมนายรอมฎอนฮายีอาแวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวต้อนรับคณะส่วนล่วงหน้าจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพร้อมยืนยันว่าจังหวัดสงขลามีความพร้อมในทุกด้านทั้งฝ่ายปกครองหน่วยงานด้านความมั่นคงตำรวจทหารตลอดจนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่จังหวัดสงขลาจะได้นำเสนอแผนงานและโครงการพัฒนาต่างๆต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้แสดงความคิดเห็นและนำเสนอปัญหาความต้องการผ่านกิจกรรมลงพื้นที่ของรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงอันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดในอนาคตจากนั้นที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆตามข้อสั่งการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยเน้นย้ำการบูรณาการการทำงานของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสถานที่ที่รับผิดชอบการจัดเตรียมห้องประชุมที่พักและสถานที่จัดเลี้ยงฝ่ายจราจรที่ดูแลการอำนวยความสะดวกและการเคลื่อนขบวนฝ่ายรักษาความปลอดภัยที่ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานด้านความมั่นคงตำรวจและทหารรวมถึงฝ่ายต้อนรับฝ่ายดูงานและฝ่ายสนับสนุนด้านการแพทย์การสื่อสารและระบบไฟฟ้านอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมอาหารของพื้นที่อย่างโดดเด่นและน่าประทับใจในส่วนของการดำเนินงานของคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์โดยผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6และประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาได้วางแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างเป็นระบบโดยบูรณาการการทำงานร่วมกันกับสำนักโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุสื่อออนไลน์และเครือข่ายสื่อภาคประชาชนพร้อมจัดทีมประชาสัมพันธ์ติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอย่างใกล้ชิดเพื่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารและทิศทางการพัฒนาพื้นที่สู่สาธารณชน

0: ดยภายในประกอบด้วยเวทีแถลงข่าวระบบไฟสตูดิโอระบบถ่ายทอดเสียงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงคอมพิวเตอร์และพื้นที่ปฏิบัติงานที่เพียงพอรองรับการรายงานข่าวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนอย่างครบถ้วนทั้งระบบลงทะเบียนและบัตรประจำตัวสื่อมวลชนการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงกิจกรรมเพรสทัวร์เพื่อนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการพัฒนาสำคัญในพื้นที่จังหวัดสงขลาอีกด้วยลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ขอบคุณนะคะข่าวสารในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะจากพี่ดีเจแจ็คลักษณะนะคะขอบคุณภาพข่าวประกอบด้วยนะคะจากประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาแล้วก็ทุกๆจังหวัดด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้รับชมภาพกันด้วยนะคะที่ติดตามผ่านทางเพจ Facebook ของอสมทแต่ละจังหวัดนะคะรวมถึงสุราษฎร์ธานีระหว่างนี้ไม่แน่ใจว่าเรา2คนจัดรายการอยู่นะคุณผู้ฟังได้ยินเสียงซาวด์เอฟเฟคมั้ยเราไม่ได้เปิดซาวด์เอฟเฟคนะคะน้องหมอ
2: เราเปิดมันชัดอยู่บนอากาศเลย
1: มันมีเสียงฟู่ฟู่ฟ้าฟ้าอะไรเข้ามาเนี่ย
2: พอหวาว่าบนหลังคามันจะดักลงมา
1: พยายามดูว่าที่นี่หลังคาจะรั่วหรือเปล่านะ
2: หลังคาจะแบบเออพังลงมาไหมนะคะ
1: แอบกลัวเพราะว่าเจอความร้อนมานานมากแต่ถ้าหลังคารั่วต้องให้น้องแซมนะคะจัดการดูดน้ำออกจากห้องส่ง
2: ส่วนตกหนักมากนะคะข้างนอก
1: ตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยค่ะในตัวเมืองสุราษฎร์นะคะฝนมาอีกแล้วนี่เขาก็มีประกาศเรื่องของความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันกันนะน้องหมอ
2: ค่ะ
1: จากที่แล้งก็คือแล้งจริงๆนะแล้ววัดทัตกแล้วตกจังเสียนะคะ
2: ตกเรา
1: ตกเราโฮชาตกเราโฮมีเราโฮเราโฮไปว่าได้หรอเราโฮ
2: เราเยอะๆอ่ะหนักๆอ่ะ
1: ตกลงมาเยอะตกลงมาหนักนะคะ
2: พี่เดถามว่าคำว่ารักแล้งเหมือนกันไหมใช่ไหม
1: อ่าได้ลองแล้งที่ขนาด
2: ก็รักเหมือนกันรักนัดเนียนเหมือนกัน
1: รักราซ่าร
2: ักราซ่ารักนัดเนียนนัดเนียน
1: รักอาคาร์ดอย่างเงี้ย
2: นักเจ้าคนใต้พูดคำว่ารักเนี่ยคือต้องรักมากอ่ะรักแบบจริงจังอ
1: ่
2: ะ
1: รัก
2: น่ากลัวรักโหดๆอ่ะ
1: แต่คนใต้เป็นคนที่แบบไม่ค่อยหวานนะ
2: ไม่หวาน
1: ไม่ค่อยหวานตีแรกสักทีหนึ่งไหมโอ้ยเข็นครกคืนผูกเข้านะคะ
2: เข้มๆหน่อยสไตล์เด็กใต้นะคะ
1: หลักเราไม่อ่ะนมถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะคะจากนครศรีธรรมราชทักทายการขอบพระคุณค่ะที่กาญจนดิษฐ์ก็ตอนนี้ฝนตกลงมาแรงมากๆเลยพี่ติ๊กส่งข่าวนะคะนายช่างรักเดียวสวัสดีค่ะนายช่างว่ายังไงคะกินข้าวบ้านเผือนอิ่มอยู่
2: ว
1: ่ะแน่นอนนั่นนะคะอิ่มจังตังอยู่ครบประมาณนั้น
2: พูดถึงข้าวบ้านเพื่อนอร่อยจริงนะคะ
1: อร่อยจริงแต่ว่านะคะให้ดีคือแบบว่าราดกินนั่นราดแกงนะคะเอาข้าวจานนึงก็ตักแกงราดเลยเป็นอันอร่อยมีเพิ่มเติมอีกไหมอ่ะเดี๋ยวฟีดหน้าแป๊บหนึ่งเนาะอ่ะน้องหมอเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของโรคระบาดนิดนึงค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ค่ะมาฝากกันนะคะคุณผู้ฟังคะกับเรื่องโรคระบาดนะคะที่เราได้ยินกันดีก็คือได้ยินบ่อยๆแล้วแหละโรคฝีดาษวานรนะคะ
1: ค่ะ
2: เป็นโรคที่ระบาดหนักเหมือนกันหลังจากที่ช่วงเทศกาลที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาก็อยากทุกคนเนี่ยป้องกันตนเองจากโรคฝีดาษวานรกันด้วยนะคะ
1: ค่ะกลับมาอีกแล้วเหรอ
2: ใช่จะเริ่มมากลับมาระบาดอีกแล้วช่วงนี้มีหลายโรคมากๆนะคะเมื่อตอนเช้าอ่านข่าวก็เป็นโรคที่มาจากหนูนะคะก็น่ากลัวเหมือนกันนะก็สามารถแบบติดเชื้อจากคนถึงคนได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นโรคฝีดาษวานรค่ะคุณผู้ฟังมาฝากกันนิดหนึ่งนะคะนายแพทย์ธงชัยกีรติหัตถยากรค่ะอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะได้เผยว่าช่วงหลังเทศกาลที่ผ่านมาการท่องเที่ยวในประเทศไทยของเราเนี่ยคึกคักกันอย่างมากเลยนะคะและอยากให้ประชาชนทุกคนค่ะเฝ้าระวังเรื่องของโรคฝีดาษวานรอย่างต่อเนื่องนะ
1: คะ
2: โดยเฉพาะสายพันธุ์ที่มีชื่อเรียกว่า Crest 1B ค่ะอาจจะฟังแบบไม่คุ้นหูแต่สายพันธุ์นี้นะคะพบในผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยค่ะแล้วก็มีการเชื่อมโยงกับการเดินทางแล้วก็กิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาด้วยนะคะเนื่องจากโรคนี้เนี่ยมีระยะฟักตัวในประมาณ 5-21 วันเลยนะคะถือว่านานเหมือนกันกว่าจะรู้ว่าเป็นติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เริ่มมีการทยอยแสดงอาการในระยะนี้บ่อยแล้วก็จะเห็นได้ชัดเลยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งข้อมูลในวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะประเทศไทยก็ยังมีผู้ป่วยยืนยันโรคฝีดาษวานรเนี่ยในปี2559นะคะจำนวน48รายค่ะซึ่งเป็นสายพันธุ์ของ Crest 2นะคะก่อนหน้านี้เป็น Crest 1B อันนี้ที่พบอีก43รายเนี่ยเป็น Crest 2ซึ่งสายพันธุ์นี้นะคะพบเยอะสุดในเพศชายช่วงอายุ18ถึง39ปีค่ะโดยช่องทางหลักในการติดเชื้อเลยก็คือการมีเพศสัมพันธ
1: ์ mm.
2: นะคะมีเพศสัมพันธ์นี่คือหลักๆเลยนะคะโดยสถานการณ์ทั่วไปตอนนี้คือยังสามารถควบคุมได้ค่ะแต่ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันตัวเองมากๆเลยนะคะไม่ว่าการจะสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อ

0: เฉพาะการสัมผัสผื่นหรือว่าตุ่มต่างๆนะคะสารคัดหลั่งหรือว่าอยู่ใกล้ชิดกันเป็นเวลานานเนี่ยก็ติดเชื้อได้เหมือนกันขอเน้นย้ำด้วยนะคะกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยดูแลสุขภาพของตัวเองค่ะแล้วก
1: ็
0: หันมาใส่ใจนะคะเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็คือป้องกันป้องกันไว้ดีที่สุดนะคะ
1: ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสภาพเพศไหนก็แล้วแต่นะคะขอบคุณภาพข่าวนะคะจากข่าวจริงประเทศไทยด้วยนะคะภาพประกอบข่าวค่ะน้องภูมิถามมานะคะว่าบ้านร้อนฝนตกไหมตกแล้วจ้า นะคะเมื่อกี้มี FC จากจันทบุรีด้วยอ่ะ
0: จริงเหรอคะ
1: เข้ามาทักเรา2คนไหนเปิดไปนิดนึงอ่ะ
0: อ่านคอมเมนต์นิดน
1: ึ
0: ง
1: คอมเมนต์นิดนึงจากจันทบุรีนะคะพี่สุวรรณ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะนะคะจันทบุรีน่ารักมากเลยนะคะมาแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติอย่างที่บอกไปว่ามีลูกอมมาฝากพวกเราด้วยนะคะน่ารักมากจันทบุรีก็ฝนตกเหมือนกันรักษาสุขภาพนะคะวันนี้เวลาของเรา2คนหมดอีกแล้วค่ะนะรายการบอกข่าวเยาวรุ่นนะคะพรุ่งนี้เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงแล้วก็แดนดินถิ่นใต้บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงฝากติดตามรายการด้วยนะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจในสุราษฎร์ธานีให้ได้ติดตามกันนะคะส่วนรายการปากใต้บ้านเราค่ะไว้กลับมาพบกันอีกเร็วๆนี้แน่นอนนะคะกับเราสองคนค่ะดีเจกระเพาฤดีพรค่ะ
0: ดีเจสายหมอกธริรัตน์ค่ะ
1: ค่ะต้องลาคุณฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
3: You're listening to MCOT Radio NetworkM-Call News ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันกรรมการสิทธิมนุษยชนมีหนังสือด่วนที่สุดถึงนายกรัฐมนตรีขอให้เร่งแก้ปัญหาโรงเรียนสังกัดสพทไม่ออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาแก่เด็กที่ค้างจ่ายเงินนายวสันต์ภัยหลีกลี้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแถลงว่าตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้หารือกับสภาองค์กรของผู้บริโภคและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากรณีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิเสธการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาแก่เด็กที่ค้างชำระเงินบำรุงการศึกษาทำให้เด็กไม่สามารถเข้าศึกษาต่อในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569ได้กสมพิจารณาแล้วเห็นว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560มาตรา54และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ2542มาตรา12บัญญัติให้รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา12ปีอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายในขณะที่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสพทกำหนดว่าสถานศึกษาไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่าย22รายการเนื่องจากรัฐบาลได้อุดหนุนแล้วจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการข้างต้นส่งผลให้ในทางปฏิบัติสถานศึกษาสังกัดสพทหลายแห่งเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพิ่มเติมและปฏิเสธการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาแก่เด็กที่ค้างชำระเงินบำรุงการศึกษากสมเห็นว่าสิทธิ์ของการศึกษาของเด็กต้องอยู่เหนือภาระหนี้สินซึ่งกสมได้ส่งสำเนาหนังสือด่วนที่สุดถึงนายกรัฐมนตรีไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อทราบอีกทางหนึ่งด้วยแล้วสตช.เตรียมเปิดศูนย์ชิลยกระดับการปราบปรามแก๊งค้าคอลเซ็นเตอร์ร่วมกับอีกเกือบ50ประเทศทั่วโลกพลตำรวจเอกทัชชัยปิตนิรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงความสำเร็จในการเดินทางหารือร่วมกับสหรัฐอเมริกาเพื่อยกระดับการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติและการค้ามนุษย์โดยระบุว่าจากการสืบสวนสอบสวนและติดตามสถานการณ์ของทางสหรัฐพบว่าสำนักงานของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่หลอกลวงคนอเมริกันตั้งอยู่ในต่างประเทศกัมพูชาเมียนมาและลาวยังหลอกคนทั่วโลกอีกกว่า40ประเทศโดยเฉพาะสหรัฐมีชาวอเมริกันถูกหลอกสูญเงินนับหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐทางนี้ได้นำกรณีของโอสเมกในกัมพูชาซึ่งเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีสมาชิกกว่า 10,000 คนไปพูดคุยกับสหรัฐซึ่งให้ความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับประเด็นที่เป็นปัญหากับประเทศไทยคือการหลอกให้มาทำงานโดยอ้างว่าเป็นงานในประเทศไทยแต่สุดท้ายเดินทางไปทำงานเป็นคอลเซ็นเตอร์ในประเทศเพื่อนบ้านถูกบังคับทรมานทำให้ประเทศไทยเสียชื่อเสียงทางนี้เดือนมิถุนายนสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเปิดตัวระบบชิลที่พัฒนาระบบเพื่อต่อสู้กับแกมเมอร์ซึ่งระบบชิลจะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับประเทศสมาชิก48ประเทศทำงานลักษณะเดียวกับศูนย์วอลลุ่มของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและยกระดับให้เป็น

0: สากลเพื่อทำงานร่วมกันทั้งโลกกลุ่มหญิงออสเตรเลียเอียวกลุ่ม IS กลับถึงบ้านเกิดหญิงชาวออสเตรเลีย4คนและบุตรหลานอีก9คนซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS เดินทางกลับถึงประเทศออสเตรเลียแล้วหลังจากติดค้างอยู่ในค่ายกักกันทางตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียมานานหลายปีทั้งหมดเดินทางถึงสนามบินเมลเบิร์นและซิดนีย์โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำการอย่างหนาแน่นทันทีที่เดินทางถึงสนามบินหญิง3ใน4ถูกจับกุมและถูกควบคุมตัวในข้อหาหนักทั้งก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติที่เกี่ยวข้องกับการค้าทาสและเป็นสมาชิกองค์กรก่อการร้ายส่วนเด็กทั้ง9คนจะถูกเข้าสู่โปรแกรมการฟื้นฟูและกลับเข้าสู่สังคมโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานฤทธิ์บทศรีสิริกิจ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
4: ้นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
5: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
4: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
6: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

การศึกษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเรารวมมาไว้ที่นี่13:00 น.ถึง 14:00 น.เวลาแห่งสังคมข่าวสารร่วมสะท้อนเสียงของคนภูเก็ตได้ที่076 234 0

ได้เวลาเจอกันช่วงบ่ายนะคะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของอสมทเพื่อชุมชนค่ะ13นาฬิกากับอีก10นาทีนะคะบ่ายของวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569ค่ะต่อเนื่องมาจากปากใต้บ้านเราแล้วก็สรุปข่าวภาคเที่ยงกันไปเรียบร้อยนะคะชั่วโมงบ่ายตรงนี้กับดีเจแจงโรจนาค่ะสัปดาห์นี้ก็สลับผลัดเปลี่ยนการกับดีเจชายนะคะปกติก็แจงก็จะเจอจันทร์อังคารพุธนะคะส่วนพฤหัสกับศุกร์ก็จะเป็นหน้าที่ของดีเจชายนั่นเองค่ะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังพื้นที่ไหนมีฝนตกไหมนะคะรู้สึกน่าจะมีตกอยู่ด้วยนะคะก็มีประกาศเตือนออกมาค่ะจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะช่วงของวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะคุณผู้ฟังพื้นที่ฝั่งอันดามันทั้งหมดเลยนะคะก็ตั้งแต่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังไล่ไปจนถึงสตูลก็อาจจะมีฝนตกหนักนะคะบางแห่งคลื่นลมก็แรงด้วยค่ะส่วนภูเก็ตณเวลานี้ก็ไม่แน่ใจว่าตรงจุดไหนตกบ้างนะคะดูเรดาร์เนี่ยภาคใต้ก็จะมีกลุ่มฝนที่เริ่มจะทยอยเข้ามานะคะก็ยังไงวัน2วันนี้ระมัดระวังกันด้วยกันละกันค่ะล่าสุดเลยทางจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะก็มีหนังสือด่วนที่สุดเลยนะคะให้เฝ้าระวังนะคะเรื่องของฝนที่จะตกหนักในช่วงของภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากลมตะวันออกปกคลุมภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยเนี่ยจะมีกำลังแรงขึ้นซึ่งจะทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะก็ระมัดระวังค่ะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะน้ำท่วมขังหรือบ้านเราก็จะเรียกแบบน้ำท่วมน้ำรอการระบายนะคะไม่ค่อยจะเรียกน้ำท่วมสักเท่าไหร่นะน้ำท่วมเหนือก็อาจจะหมายถึงแบบท่วมขังเป็นเวลานานนะซึ่งส่วนมากก็จะเป็นพื้นที่ของภาคกลางอย่างเงี้ยค่ะภาคกลางหรือไม่ก็กรุงเทพนะเวลาตกทีก็มีน้ำท่วมขังนานๆนะนั้นเราก็จะเรียกว่าน้ำท่วมนะส่วนบ้านเราก็ส่วนมากภาคใต้เนี่ยมันเป็นภูเขาใช่ไหมคะก็จะเป็นน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมแบบฉับพลันนะคะหรือน้ำรอการระบายสำหรับภูเก็ตเราเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นคือน้ำระบายไม่ทันก็จะ

เรียกเป็นน้ำรอการระบายนะก็ระมัดระวังด้วยกันละกันนะวันสองวันนี้เนี่ยก็ทางท่านผู้ว่าเองก็ได้ส่งหนังสือไปทุกพื้นที่ทุกอำเภอเรียบร้อยนะเพื่อที่จะให้หน่วยงานต่างๆได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็พี่น้องประชาชนก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันด้วยกันละกันซึ่งก็จะมีการประกาศเตือนกันออกมาเป็นระยะนะคะคุณผู้ฟังซึ่งถ้ามีข้อมูลเนี่ยก็ทางอสมทเราก็จะมารายงานนะคะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุนะคะแล้วก็ทางหน้าเพจของอสมทภูเก็ตทางแพลตฟอร์มอื่นๆนะคะออนไลน์เนี่ยก็ติดตามกันได้นะคะหลักๆเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่แจ้งเตือนมาจากทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะอย่างช่วงสักเที่ยงครึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีภาพเรดาร์ออกมานะคะตอนนี้ฝนกำลังอ่อนถึงหนักนะก็ปกคลุมอยู่หลายพื้นที่ก็คือฝั่งอันดามันตั้งแต่นั่นแหละค่ะกระเปอร์สุขสำราญนะของตระนองกุระบุรีตะกัวป่าพังงานะคะกระทู้ในจังหวัดภูเก็ตนะคะไล่ไปจนถึงเหนือคลองลำทับคลองท่อมกระบี่รัศดาห้วยยอดนายงย่านตาขาวปะเหลียนจังหวัดตรังแล้วก็สีชมพูนะคะก็ถือว่าตกหนักมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากแจ้งเตือนกันด้วยกันละกันนะคะถ้ามีประกาศเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอะไรก็คุณผู้ฟังติดตามได้นะคะเอาล่ะช่วงบ่ายวันนี้นะคะเช่นเคยข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆนะคะเดี๋ยวมาเล่ามาคุยนะคะฟังกันพร้อมกับงานเพลงเพราะๆกันด้วยนะช่วงบ่ายอยู่กัน1ชั่วโมงนะคะสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz ค่ะ

อสมทเพื่อชุมชนเพื่อสังคมคนภูเก็ตเข้มแข็งการศึกษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเรารวมมาไว้ที่นี่

0: 13:00 น.ถึง 14:00 น.เวลาแห่งสังคมข่าวสารรวมสะท้อนเสียงของคนภูเก็ตได้ที่076-234-098หรือเพจอสมทภูเก็ต
1: ส่งงานเพลงที่เกี่ยวกับฝนนะคะแต่ว่าตรงนี้ยังไม่ตกนะคะคุณผู้ฟังที่อสมทภูเก็ตถนนแม่หลวงนะคะมองออกไปนอกหน้าต่างก็ยังไม่ตกนะคะยังมีแบบแสงอยู่บ้างนะคะแต่ว่าน่าจะครึ้มๆกันหลายพื้นที่นะคะเหมือนเมื่อวานช่วงเย็นโกครึ้มมากๆเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีบางที่ตกนะคะไม่รู้ตรงไหนตกบ้างเป็นยังไงบ้างนะคะคุณผู้ฟังก็รายงานเข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะคะอ่ะเอาล่ะมาพักนะคะอัปเดตนะคะเรื่องของข่าวกันสักนิดหนึ่งนะคะไปชื่นชมน้องคนนี้กันหน่อยนะคะตอนนี้โอ้โหภาพก็เผยแพร่ทางสื่อโซเชียลเลยนะคะเรียกก็เป็นฮีโร่เยาวชนของโรงเรียนกระทู้วิทยาค่ะคุณผู้ฟังมีคลิปนะคะมีทั้งคลิปแล้วก็ทั้งภาพเลยค่ะในขณะที่น้องเนี่ยเขาช่วยชีวิตเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะซึ่งหมดสติกลางถนนค่ะจนสามารถที่จะกลับฟื้นคืนสติได้อย่างปลอดภัยนะคะวันนี้นะคะข้อมูลข่าวก็บอกว่าบริเวณหน้าร้านคอชายเย็นของตำบลกระทู้อำเภอกระทู้ของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยค่ะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรายหนึ่งคือเขาเนี่ยก็อยู่ดีๆก็เกิดอาการวูบนะคะหมดสติเป็นลมแล้วก็ล้มลงนะศีรษะกระแทกพื้นนะคะมีเลือดไหลด้วยนะคะคนที่อยู่บริเวณแถวๆนั้นก็ตกใจนะคะซึ่งในช่วงที่เกิดเหตุค่ะชื่อว่าน้องโจโจ้ซาเวลนะเขาเป็นนักเรียนลูกครึ่งค่ะของโรงเรียนกระทู้วิทยาน้องเนี่ยคือขายหมูปิ้งมาล่านะคะอยู่ใกล้ตรงจุดตรงนั้นล่ะค่ะปรากฏว่าพอเห็นปุ๊บเนี่ยก็รีบนะคะวิ่งเข้าไปให้การช่วยเหลือทันทีแล้วก็ทำ CPR เพื่อที่จะยื้อชีวิตก็คือปั๊มหัวใจอะค่ะในระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่กู้ชีพและก็รถพยาบาลที่จะเดินทางมาถึงภาพนะคะก็คือปั๊มหัวใจอยู่แบบระยะหนึ่งเลยนะคะดูท่วงท่าของน้องเนี่ยก็คือเหมือนกับมีความรู้นะปั๊มหัวใจเป็นอย่างนี้ค่ะจนปรากฏว่านักท่องเที่ยวรายดังกล่าวก็เริ่มกลับมามีสัญญาณในการตอบสนองนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดค่ะก็คือฟื้นคืนสติขึ้นมาก็โหคนที่อยู่ใกล้ๆก็ไปช่วยกันก็เรียกว่าลุ้นนะคะเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยพอเขามาถึงเนี่ยก็คือระดมกำลังกันช่วยค่ะพอปรากฏเป็นภาพเรื่องราวนะถูกเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ก็แน่นอนนะคะชาวเน็ตเราเห็นอะไรแบบนี้เนี่ยก็คือต้องแบบชื่นชมนะเพราะว่าในสังคมที่มันก็มีการใช้ชีวิตที่จะต้องดิ้นรนต่อสู้กันนะแต่ว่าพอมีภาพแบบนี้เกิดขึ้นก็คือชื่นชมน้องเลยค่ะก็คือกล้าหาญมีสตินะคะแล้วก็มีความเป็นจิตอาสานะคะที่เข้าไปแบบช่วยเหลือซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดลักษณะแบบนี้ถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะคะซึ่งก็อาจจะทำให้เกิด อันตรายถึงชีวิตได้นะคะมันเป็นเสี้ยววินาทีที่จะต้องได้รับการแบบช่วยเหลือนะคะคุณผู้ฟังก่อนที่นาทีแบบกู้ชีพอะไรเขาก็จะมาช่วยนะคะก็ขอชื่นชมน้องนะคะโจโจซาเวลด้วยกันละกันนะคะนักเรียนโรงเรียนกระทู้วิทยาค่ะคุณผู้ฟังช่วยเอาไว้ได้ปลอดภัยเลยนะคะมาดูอีกเรื่องนึงค่ะตอนนี้ก็มีการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส์นะคะก็เปิดฉากไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวานนี้ค่ะจังหวัดภูเก็ตเองก็ส่งทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า200ชีวิตนะคะเมื่อวานมีนายสุเมธอัครพงศ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศนะคะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนำขบวนทัพนักกีฬาของจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของกกท.ภูเก็ตคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตก็เข้าร่วมนะคะก็เห็นภาพแล้วก็เปิดฉากได้อย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะคะถือว่าเป็นกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะคะที่จัดขึ้นค่ะแล้วก็ข่าวดีนะคะตอนนี้เราก็มีเหรียญแล้วนะคะสำหรับจังหวัดภูเก็ตค่ะเป็นนักกีฬาจังหวัดภูเก็ตนะคะนางสาวมาเรียเอลิซาเวตนะคะคว้าเหรียญทองในกีฬายูจิตสุมาได้นะคะคุณผู้ฟังเป็นประเภทไม่เกิน63กิโลกรัมค่ะแล้วก็อีกหนึ่งคนก็คือนางสาวกุลละปาลีนะคะจิระ อันตะยาพรนะคะก็คว้า1เหรียญทองแดงในกีฬายูยิสุมาได้นะคะน้ำหนักไม่เกิน52กิโลกรัมค่ะซึ่งกีฬาชนิดนี้เนี่ยก็เป็นความหวังนะของนักกีฬาของจังหวัดภูเก็ตเราด้วยนะคะซึ่งก็มีนักกีฬาที่มีความโดดเด่นนะคะหลายคนเลยทีเดียวนะคะยูยิสุเนี่ยคือเป็นศิลปะมันเป็นกีฬาที่เป็นศิลปะป้องกันตัวแบบมือเปล่านะคะก็มาจากทางแถบแบบญี่ปุ่นประมาณนั้นนะคะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าเป็นศิลปะแห่งความอ่อนโยนนะคือจะใช้เทคนิคนะคะแรงงัดการรัดการล็อกอะไรกันหลายคนอาจจะรู้จักแบบเหมือนยูโดเทควันโดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะยูจิสุก็เป็นกีฬาประเภทหนึ่งนะคะในแนวนี้เหมือนกันเป็นศิลปะการต่อสู้นะคะน้องๆก็คว้ามาได้ละตอนนี้นะคะหนึ่งเหรียญทองกับหนึ่งเหรียญทองแดงนะคะสำหรับนักกีฬาของจังหวัดภูเก็ตเราก็ส่งกำลังใจให้น้องๆด้วยนะคะในการไปสู้ศึกกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ13นาฬิกากับอีก30นาทีค่ะคุณผู้ฟังอ่ะพักฟังเพลงฟังสิ่งดีๆในช่วงเบรกกันสักครู่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาพูดคุยกันต่อกับช่วงของอสมทเพื่อชุมชนบ่ายนี้ค่ะ

0: เบาดำจับยาวไร้สายใช้งานสะดวกกดปุ่มเดียวทำความสะอาดได้อย่างหมดจดผ่อนแรงประหยัดเวลา USB ชาร์จเร็วใช้งานได้นาน60นาทีสั่งซื้อเครื่องดูดฝุ่นไร้สายคอมโปร1ชุดพร้อมท่อต่อ2ชิ้นสายชาร์จ1เส้นแปลงดูด1ชิ้นและตัวกรอง1ชิ้นทั้งหมดในราคาเพียง590บาทรับประกันสินค้า1ปีสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
3: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกิน

0: อสมทเพื่อชุมชนเพื่อสังคมคนภูเก็ตเข้มแข็งการศึกษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเรารวมมาไว้ที่นี่ 13:00 นถึง 14:00 นเวลาแห่งสังคมข่าวสารรวมสะท้อนเสียงของคนภูเก็ตได้ที่076-234-098หรือเพจอสมทภูเก็ต
1: 13:00 นกับอีก18ไม่ใช่18 38นาทีนะคะคุณผู้ฟังเบรกที่2นะคะฟังเพลงเพราะๆช่วงบ่ายๆกันไปด้วยนะคะแล้วก็มาฟังข่าวสาร

ต่างๆนะกิจกรรมกันต่อเลยนะคะพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวใต้ทะเลนะคะเช่นการไปดำน้ำนะคะดูปะการังต่างๆเนี่ยนะคะที่ภูเก็ตบ้านเราก็หรือว่าโซนอันดามันก็ถือว่ามีหลายแหล่งค่ะที่มีความสวยงามนะคะล่าสุดเขามีการจัดสร้างขึ้นมาค่ะคุณผู้ฟังเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลป์ใต้สมุทรนะคะที่มีชื่อว่ารายาซึ่งเราก็เคยได้ยินว่าเวลาที่มีการสร้างบ้านปลาปะการังเทียมต่างๆเนี่ยก็จะนำสิ่งของหลายๆอย่างเลยนะคะเอาไปวางเอาไว้เพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ที่จะให้เป็นบ้านปลาหรือให้ปะการังตัวอ่อนเนี่ยเข้ามาเกาะเพื่อที่จะได้มีชีวิตนะคะแล้วก็สร้างเป็นระบบนิเวศใต้ทะเลขึ้นมาให้มันมีความสมบูรณ์มากขึ้นคือไปเติมเต็มธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วนะคะที่จังหวัดภูเก็ตเองที่อ่าวสยามเกาะราชาใหญ่ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้เคยรายงานข่าวไปนะคะว่าทางสโมสรโรตารี่เนาะเขาก็นำเป็นเขาเรียกว่าเป็นประติมากรรมนะคะลงไปวางเอาไว้แล้วนะคะ1ชิ้นที่บริเวณอ่าวสยามนะคะซึ่งก็เป็นชิ้นที่เรียกว่าเป็นหนุมานนิมิตกายนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังล่าสุดก็เดี๋ยวจะเตรียมนะคะจัดสร้างอีกหลายๆชิ้นเลยทีเดียวเพื่อที่จะนำไปวางตรงจุดนี้นะคะเดินหน้าสร้างเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ใต้ทะเลกับโครงการที่มีชื่อว่ารายาภูเก็ต Underwater Art Museum นั่นเองนะคะมหัศจรรย์ประติมากรรมใต้ท้องทะเลค่ะเมื่อวานนี้นะคะคุณอัญชลีวานิชเทพบุตรค่ะนายกสมาคมศิลป์ภูเก็ตแล้วก็คณะก็ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างประติมากรรมชุดรามเกียรติ์ซึ่งจะวางใต้ทะเลบนพื้นที่ประมาณสัก1ไร่เป็นการสร้างบ้านใหม่ให้กับปะการังแล้วก็สัตว์ทะเลช่วยลดผลกระทบจากกิจกรรมดำน้ำในแนวปะการังธรรมชาติไฮไลท์สำคัญก็คือประติมากรรมชิ้นต่อไปก็คือหนุมานค่ะคุณผู้ฟังจริงๆก็จะมีหลายชิ้นนะคะหนุมานพระรามทศกัณฐ์สุพรรณมัจฉาก็จะเป็นตัวละครเอกในชุดรามเกียรตินะคะก็จะออกแบบโดยศิลปินนะคะต่างๆที่จะมาร่วมกันค่ะชิ้นมีศิลปินใครที่จะออกแบบอะไรบ้างนะคะก็จะมีอาจารย์วรภพตันตินันทกุลค่ะเป็นศิลปินเบียนนาเล่ภูเก็ตนั่นแหละจะออกแบบประติมากรรมทศกัณฐ์ค่ะอาจารย์สำริดเพชรคงที่ปรึกษาสมาคมศิลป์แล้วก็มีบทบาทในการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยในพื้นที่ก็จะออกแบบประติมากรรมพระรามอาจารย์วิษณุพงษ์หนูนันศิลปินอิสระแนวร่วมสมัยก็จะออกแบบสุพรรณมัจฉาซึ่งขณะนี้หนุมานนะคะชิ้นแรกที่จัดทำโดยสโมสรโรตารีก็ถูกนำไปวางใต้สมุทรบริเวณอ่าวสยามเกาะราชาใหญ่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนชิ้นต่อไปค่ะก็คือประติมากรรมทศกัณฐ์นั่นเองตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการปั้นนะคะโดยอาจารย์ธีรพงษ์โพธิสารค่ะศิลปินภูเก็ตที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานปั้นก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีการทยอยนำประติมากรรมชิ้นต่างๆต่อเนื่องนะคะลงไปวางเอาไว้ในจุดดังกล่าวนะคะเรียกกันว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลป์ใต้สมุทรรายานั่นเองค่ะซึ่งในอนาคตแน่นอนนะคะพอนำลงไปแบบทุกชิ้นแล้วก็น่าจะอลังการเหมือนกันนะคะลองนึกดูว่าเราดำน้ำลงไปนะคะแต่ต้องเป็นแบบสกูบ้าก็คือดำน้ำลึกนะคะคุณผู้ฟังก็ไปชมอนาคตพวางครบทุกชิ้นมันก็จะเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ใต้ทะเลที่มีความสวยงามแล้วอนาคตพอปลามาปะการังมาเกาะนู่นนี่นั่นต่างๆก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ใต้ท้องทะเลของจังหวัดภูเก็ตเลยนะคะสำหรับจะดึงดูดให้แบบนักท่องเที่ยวนะที่เขามาแบบเที่ยวแล้วก็ชื่นชอบเรื่องของการดำน้ำเนี่ยได้ดำลงไปนะคะคุณผู้ฟังอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นแบบแลนด์มาร์กนะคะสำหรับการท่องเที่ยวใต้ทะเลที่อ่าวสยามของเกาะราชาใหญ่นะคะมาดูอีกเรื่องนึงค่ะอันนี้ก็เป็นมิติใหม่ของการท่องเที่ยวแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นการท่องเที่ยวไฮเอ็นนะคะไฮเอ็นหรือว่าพรีเมียมนะคะซีแพลนนะคะภูเก็ตเนี่ยเตรียมบินค่ะเปิดประตูท่องเที่ยวแบบลักชัวรี่หน่อยนะคะเชื่อมอันดามันจากฟ้าสู่ทะเลซึ่งจังหวัดภูเก็ตก็เตรียมเปิดมิติใหม่เรื่องของการท่องเที่ยวหลังจากที่โครงการซีแพลนภูเก็ตนะคะเดินหน้าก็มีการศึกษาผลกระทบเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือจุดที่จะเปิดให้บริการเป็นเครื่องบินทะเลนั่นเองนะซีแพลนค่ะเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่บ้านอ่าวมะขามตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตก็มี

การจัดประชุมเป็นปัจฉิมนิเทศโครงการรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของบริษัทไทยซีเพลนค่ะโดยมีนายอภิชาติจันทระวงศ์ปลัดอำเภอนะคะประจำตำบลวิชิตนะคะเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมด้วยนายเรวัตอารีรอบค่ะนายกอบจภูเก็ตนะคะหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่รวมถึงมีนายกสินพศรอดโคเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยซีแพลนจำกัดนะคะแล้วก็ผู้แทนจากคณะสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็เข้าร่วมประชุมกันนะคะซึ่งทางบริษัทไทยซีแพลนจำกัดเนี้ยค่ะก็ได้เตรียมลงทุนกว่า100 ล้านบาทเลยทีเดียวช่วงของ 1-3 ปีแรกเพื่อที่จะพัฒนาบริการขนส่งผู้โดยสารด้วยเครื่องบินทะเลหรือซีแพลนที่เราเรียกกันเนี้ยค่ะอันนี้ก็จะเน้นสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวลักชัวรี่กลุ่มไฮเอ็นหน่อยนะคะโดยจะมีเส้นทางนำร่องเพื่อจะเชื่อมโยงจุดหมายท่องเที่ยวสำคัญฝั่งอันดามันเช่นภูเก็ตกระบี่พังงาเกาะพีพีซิมิลันเกาะหลีเป๊ะแล้วก็เกาะกระดานจะใช้เวลาบินต่อเที่ยวเนี่ยไม่เกิน1 ชั่วโมงครึ่งค่ะคุณผู้ฟังซึ่งแน่นอนว่าในพื้นที่ฝั่งทะเลของเนี่ยค่ะทั้งอันดามันทั้งหมดเนี่ยมันมีความสวยงามมีภูเขาหินปูนมีทะเลมีน้ำใสนะคะมีอะไรต่างๆมากมายนะคะเพราะฉะนั้นการได้ขึ้นไปบินคือมองในมุมสูงๆแล้วก็เที่ยวแบบมุมสูงนะคะมันก็จะอาจจะต่างกับเที่ยวกับเรืออะไรพวกนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะซึ่งโครงการดังกล่าวก็จะเป็นอีกหนึ่งโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดภูเก็ตที่จะช่วยมันเพิ่มทางเลือกเรื่องของการเดินทางนะคะในการท่องเที่ยวนั่นเองค่ะก็นำไปสู่นู่นละค่ะศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลกแล้วก็รองรับเทรนด์เรื่องของการท่องเที่ยวด้วยโดยจุดขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยานบนพื้นน้ำก็จะตั้งอยู่ที่บริเวณอ่าวมะขามนะคะอ่าวภูเก็ตที่บ้านอ่าวมะขามตำบลวิชิตค่ะซึ่งโครงการก็ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนด้านกฎหมายแล้วก็สิ่งแวดล้อมก่อนที่จะเสนอขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะคุณผู้ฟังเผื่อว่าอนาคตนะใครที่อยากจะขึ้นเครื่องแบบลักชัวรี่นะคะไปบินชมวิวทิวทัศน์สวยๆของทะเลอันดามันนะคะตามแบบจุดท่องเที่ยวต่างๆนะคะ13 นาฬิกากับอีก46 นาทีค่ะพักฟังเพลงเพราะๆกันอีกสักครู่ค่ะ

0: อสมทเพื่อชุมชนเพื่อสังคมคนภูเก็ตเข้มแข็งการศึกษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเรารวมมาไว้ที่นี่ 13:00 น.ถึง 14:00 น.เวลาแห่งสังคมข่าวสารรวมสะท้อนเสียงของคนภูเก็ตได้ที่076-234-098หรือเพจอสมทภูเก็ต
1: มาถึงช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ฟังไปดูข่าวจากทางเทศบาลนครภูเก็ตนะคะอาจแจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องของการนำสายไฟลงดินนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะ9พฤษภาคมนะคะคุณผู้ฟังตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือว่า NT ภูเก็ตค่ะก็จะมีการรื้อถอนสายสื่อสารบริเวณถนนเทพกษัตริย์ตั้งแต่4แยกโรงเรียนสตรีภูเก็ตไปจนถึง4แยกตั่วโพนะคะก็อาจจะส่งผลกระทบต่อจราจรค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะหลีกเลี่ยงช่วงนั้นนะคะก็อะไรอำนวยความสะดวกขอภายในความไม่สะดวกมาแจ้งกันด้วยกันละกันนะอันนี้ก็เป็นถนนสายสวยนะกำลังดำเนินการอยู่เสาไฟฟ้าพวกสายสื่อสารนะคะพวกอะไรก็กำลังจะหายไปอันไหนอนาคตถนนเทพกษัตริย์ก็จะสวยอะไรสายนะคะอีกหนึ่งเส้นนะคะดำเนินการโดยเทศบาลนครภูเก็ตค่ะร่วมกับ NT แล้วก็ทางไฟฟ้านะคะอีกหนึ่งกิจกรรมหนึ่งงานเชิญชวนกันเลยวันนี้ศุกร์ที่8พฤษภาคมค่ะจะเริ่มแล้วนะคะสำหรับงานเทศกาลอาหารพื้นเมืองเทศบาลนครภูเก็ตประจำปี2569ค่ะที่สะพานหินนะคุณผู้ฟังจะมีพิธีเปิดช่วงประมาณสัก1ทุ่มนะคะก็มีการจำหน่ายนะคะบูธอาหารสินค้าต่างๆกิจกรรมมากมายเพราะฉะนั้นสุดสัปดาห์นี้อ่ะ8-90ไม่รู้จะไปไหนก็ไปเดินงานเทศกาลอาหารพื้นเมืองกันได้นะคะที่สะพานหินแล้วก็พรุ่งนี้9กับ10เนี่ยเขาก็จะมีการประกวดวงโยธวาทิตด้วยนะที่โรงยิม10,000ที่นั่งถ้าบอกว่าใครสนใจก็สามารถเข้าชมได้คุณผู้ฟังถามว่าชมได้ฟรีหรือเปล่าก็เข้าไปชมได้เลยนะคะแล้วก็ไปให้กำลังใจเยาวชนกันด้วยเพราะว่าจะมีการเขาเรียกมีวงโยธวาทิตนะจากทั่วประเทศนะคะมาร่วมการแข่งขันกันก็น่าสนใจอีก1กิจกรรมเลยทีเดียวไปกันได้สองงานในโซนของสะพานหินนะคะโดยเทศบาลนครภูเก็ตค่ะไปแล้วนะคะสำหรับช่วงบ่ายวันนี้หมดเวลาค่ะเดี๋ยวพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยชั่วโมงหน้าส่งต่อดีเจจินภัทรนะคะเสาร์อาทิตย์ก็ว่างเว้นนะคะแยกย้ายกันแต่ว่าเดี๋ยวจะไปเก็บภาพเก็บกิจกรรมนะมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะก็อย่าลืมนอกจากฟังผ่านทางวิทยุสมทของเรากันแล้วก็มีแพลตฟอร์มออนไลน์นะเจอกันได้อีกหลายช่องทางเลยนะคะเป็น Facebook Fanpage เป็น TikTok เป็น Instagram เป็น X นะคะก็กดติดตามให้กำลังใจทีมงานของอสมทภูเก็ตกันด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ่ายนี้สวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: MCOT News ขณะนี้เวลา 14:00 นคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: มีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันจะเชื่อข่าวปลอมใส่ร้ายอนุทินพรรคภูมิใจไทยเสนอกฎหมายเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ตั้งคาสิโนได้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการแชร์ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงของอาจารย์อัชราวดีวงศ์สกุลว่านายอนุทินชาญวรกูลและพรรคภูมิใจไทยเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้อนุญาตให้สร้างคาสิโนและเช่าซื้อที่ดินได้99ปีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEC นั้นไม่เป็นความจริงร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยข้อความที่ปรากฏในข่าวเป็นการคัดลอกมาจากร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วคือนายนพดลแก้วสุภัทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังท้องถิ่นไทยรวมทั้งเคยมีส.ส.ที่เคยเสนอให้มีคาสิโนในร่างกฎหมายอีก3ฉบับสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ของสภาผู้แทนราษฎรในสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วพรรคภูมิใจไทยเคยเสนอร่างพ.ร.บ.นี้โดยใช้พ.ร.บ. EEC เป็นต้นแบบด้วยเจตนาที่ดีในการพัฒนาภาคใต้และสร้างการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศโดยไม่มีค่าเช่าที่ดิน99ปีหรือคาสิโนตามที่กล่าวหาในส่วนของโครงการแลนด์บริดจ์นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการศึกษาโดยมีรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติเป็นประธานหากพบว่าประโยชน์มีแต่ไม่คุ้มค่าและประชาชนไม่ต้องการโครงการคงจะไม่เกิดขึ้นทุกอย่างรัฐบาลต้องคิดให้รอบคอบและรับฟังเสียงจากทุกฝ่ายปกรณ์วุฒิบุกปปช.ขอเปิดสำนวนคดีศักดิ์สยามนายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนยื่นหนังสือต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อใช้สิทธิ์ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารปี2540ขอเข้าตรวจดูและขอสำนวนของข้อมูลข่าวสารในฐานะผู้เคยร้องเรียนคดีที่ได้กล่าวหาต่อนายศักดิ์สยามชิดชอบจงใจปกปิดทรัพย์สินห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญซึ่งปปช.ยกคำร้องไปก่อนหน้านี้โดยเอกสารที่ขอไปประกอบไปด้วยรายงานการแสวงหาข้อได้จริงและรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารทั้งหมดในสำนวนรับเรื่องร้องเรียนคดีบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาต่อนายศักดิ์สยามชิดชอบต่อเรื่องร้องเรียนคดีคำชี้แจงของนายศักดิ์สยามชิดชอบที่ยื่นชี้แจงคณะกรรมการปปช.เกี่ยวกับเรื่องของการร้องเรียนคดีความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ปปช.ที่รับผิดชอบร้องเรื่องเรียนร้องเรื่องร้องเรียนคดีรายงานการประชุมของคณะกรรมการปปช.ที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนคดีและคำวินิจฉัยหรือมติของคณะกรรมการปปช.ต่อคดีเมื่อข้อกล่าวหาคือการยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จสิ่งที่ต้องพิสูจน์คือเจตนาของนายศักดิ์สยามเมื่อปี2562เมื่อยื่นบัญชีทรัพย์สินแล้วส่วนที่ไม่ได้ยื่นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วนดังกล่าวเป็นเจตนาในการปกปิดหรือไม่การยกคำร้องด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องที่ไม่สม

0: หตุในเชิงในทั้งสิ้นตำรวจมาเลเซียจับผู้ต้องสงสัยแก๊งสแกมเมอร์กว่า 2,000 คนตำรวจมาเลเซียแถลงต่อสื่อมวลชนว่าจากการกวาดล้างฐานปฏิบัติการของกลุ่มอาชญากรทั่วประเทศตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงได้มากถึง 2,251 คนทางนี้ในระหว่างการปราบปรามตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคมจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ทางการตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้430คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติถึง270คนมีทั้งสัญชาติจีนอินโดนีเซียรวมไปถึงชาวญี่ปุ่นอีก5คนตำรวจมาเลเซียเปิดเผยว่าแก๊งสแกมเมอร์เหล่านี้ใช้บ้านพักอาศัยหรือไม่ก็อาคารพาณิชย์เป็นแหล่งปฏิบัติการเพื่อล่อลวงทางออนไลน์โดยดัดแปลงหรือปรับปรุงอาคารเพื่อตบตาบุคคลภายนอกในช่วงที่ผ่านมามีชาวต่างชาติจำนวนมากถูกจับกลุ่มในข้อหาต้องสงสัยมีส่วนพัวพันกับคดีหลอกลวงทางออนไลน์หรือสแกมในหลายประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกัมพูชาและเมียนมาทำให้ประเทศในภูมิภาคดังกล่าวต่างเพิ่มความเข้มงวดในการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์อย่างหนัก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
7: ยั่วโมโหเหรอ
6: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
7: ้ไม่รู้ไม่ฉี
6: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
8: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
6: ทำไมถึงหอมขนาดนี
8: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
9: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
10: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
11: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
12: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

เริ่มต้นด้วย2เพลงที่มีความหมายดีมากๆนะฮะรักหนักแน่นพี่เบิร์ดแล้วก็เพลงแรกรักฉันจะมั่นคงนะฮะงานออกมาทีมที่ร่วมงานกับเก่งฮาริสนั่นเองนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังนะฮะบ่าย 2:15 นาทีครับอสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz ผมจินภัทรประจำการแล้วนะ4ชั่วโมงเต็มเหมือนเดิมเลยครับบ่าย 2จนถึง6โมงเย็นนะครับเพิ่มเติมเพลงได้เลยนะฮะอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับตลอด4ชั่วโมงเต็ม0762340098แล้วก็อินบ็อกซ์ได้ทางเพจ Mcord Radio ภูเก็ตนะครับวันนี้ฟ้าภูเก็ตเนี่ยน่าจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งเลยนะฮะแดดออกก็มีนะฮะครึ้มฟ้าครึ้มฝนก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรยากาศมันก็เลยแบบว่ามันดูหน่วงๆยังไงก็ไม่รู้นะครับจะสดใสก็ไม่เชิงนะอีกฝั่งนึงมันก็แบบว่ารอตกอยู่แล้วนะครับซึ่งก็เป็นไปตามที่ศูนย์อุตุนิยมภาคใต้ฝั่งตะวันตกแจ้งเอาไว้ว่าเนี่ยจะมีฝนตกนะในฝั่งอันดามันนะตั้งแต่วันที่7ละเมื่อวาน7 8 9นะฮะ3วันนี้ก็เฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ล่าสุดเองเนี่ยเห็นว่าจะมีฝนหนักอีกนะฮะ15ถึง20พฤษภาคมโอ้โหช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เปิดเทอมพอดีเลยไม่อยากจะคิดเลยนะเปิดเทอมฝนตกรถติดตามมาอีกแล้วนะครับบรรยากาศแบบนี้กำลังจะวนลูปกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้ 15-20 พฤษภาคมเนี่ยจังหวัดเขาประชุมแผนเลยนะเพื่อป้องกันอุทกภัยวาตภัยแล้วก็ดินโคลนถล่มเพราะว่าทางกรมอุตุเขาแจ้งมานะว่าช่วงครึ่งหลังเดือนพฤษภาคมเนี่ยตกหนักอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่นะฮะทางจังหวัดเองเห็นว่าก็เคลียร์ทุกหน่วยงานเลยนะครับบอกว่าให้ไปเร่งขุดลอกคูคลองท่อระบายน้ำเตรียมเครื่องสูบน้ำให้พร้อมแล้วก็ประชาชนก็ต้องเตรียมความพร้อมด้วยนะก็อย่างที่บอกครับว่าเปิดเทอมด้วยช่วงเวลารถติดทั้งเช้ากับเย็นอีกนะฮะไม่รู้ว่าฝนจะมาช่วงนั้นพอดีหรือเปล่านะครับเอาใจช่วยกันทุกคนนะสำหรับสัปดาห์หน้าครับ

0: แอบรักยังไงก่อนนะฮะให้เขาไม่รู้ตัวนี่เก่งมากเหมือนชื่อเพลงเลยแอบรักได้สมบูรณ์แบบนะฮะก็แอบรักแล้วมีความสุขต่อไปก็ทำเพราะว่าบางคนไม่กล้าเสี่ยงนะฮะกลัวข้ามเส้นนะฮะข้ามเส้นเฟรนด์โซนเมื่อไหร่นะครับบอกรักไปก็ไม่รู้เป็นแบบไหนถ้าเขาเซย์เยสด้วยก็แฮปปี้ไปแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่นี่บางคนบอกว่าเสียเพื่อนเลยก็มีนะฮะ
1: ไฮรักส์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: อ่ะช่วงนี้ต้องนี่เลยฮะโตโยต้าขอบคุณมากๆนะฮะสนับสนุนในช่วงนี้นะครับตอนนี้ทางโตโยต้าเองต้องขอบคุณทุกความเชื่อมั่นครับเพราะว่า Hilux ตอนนี้กลายเป็นกระบะอันดับ1ในใจคนไทยนะฮะวันนี้ก็เลยขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนยืน1คู่คนไทยครับซึ่งโปรตัวนี้สำหรับลูกค้าโตโยต้าที่ซื้อ Hilux วันนี้รับไปเลยครับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือจะเลือกดาวเริ่มต้น0บาทก็ได้เหมือนกันนะฮะพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นนะฮะนอกจากนี้เนี่ยเรายังห่วงใยแล้วก็ดูแลลูกค้า Hilux ทุกคนนะครับด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีเลยนะครับบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการพร้อมรับของที่ระลึกนะฮะ Hilux Legend แล้วก็สิทธิพิเศษมากมายเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วนะรีบไปเป็นเจ้าของ Hilux ได้เลยครับที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนยืน1คู่คนไทยนะครับ
1: ลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
0: ฟูจิอิคาเซกำลังจะมีคอนเสิร์ตที่กรุงเทพนะฮะ26ธันวาคมนี้ที่สนามสุพัชลาไสยครับวันนี้เลือกเพลงนี้ให้ฟังนะโอเคกู๊ดบายครับ

0: ซ้อมร้องไว้นะฮะเผื่อใครจะได้ไปดูนะครับโอเค goodbye love like this อันนี้ผมชอบฮาจิโกะนะฮะซิงเกิลแรกที่หลายคนน่าจะรู้จักกันดีเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาก็มาโปรโมตนะฮะอัลบั้มชุดนี้ที่พารากอนด้วยไหมมีใครเป็นหนึ่งในนั้นที่ไปดูบ้างนะฮะแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปปี2023น่าจะ2ปีซ้อนเลยมั้งที่เดินทางมาเมืองไทยครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะเพราะว่าเป็นเวิร์ทัวร์นะฮะนอกเหนือจากที่สนามสุพัชราศัยในวันที่26ธันวาคมนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีเยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็แถบอเมริกาเหนือด้วยนะครับสำหรับฟูจิคาเซนะฮะเดี๋ยวเราเบรกแป๊บเดียวนะกลับมาฟังเพลงกันต่อครึ่งชั่วโมงหน้านะครับ
1: ชอห่วยพร้อมไหม
2: พร้อม
1: กำไรอยากได้ไหม
2: อยากได
1: ้งั้นต้องนี่เลย
3: ชอห่วย

0: ประกอบการ
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31

เริ่มต้นในเบรกนี้ด้วย2เพลงนะครับเพลงนี้พูดลอยๆอัศนีโชติกุลนะฮะเพลงนี้โดดเด่นตรงที่ใช้คำที่เป็นธรรมชาติเชื่อมโยงนะฮะหลายคนน่าจะได้ยินในเพลงฝากฟ้าฝากลมฝากดาวก็ว่ากันไปนะฮะส่วนอีกเพลงนึงถ้าวันหนึ่งเธอได้ยินนะฮะของดีเดย์นะครับก็มีการฝากเหมือนกันนะฮะคือในเนื้อเพลงเนี่ยจะพูดถึงวอนให้ลมให้ฟ้าบอกเธอได้ยินฉันทียังรอและรักเพียงเธอเห็นไหมฮะว่า2เพลงเนี้ยจะมีจุดร่วมที่เหมือนกันก็คือการเปรียบเทียบนะฮะเอาธรรมชาติเนี่ยนะครับทำให้มันมีชีวิตนะฮะซึ่งในภาษาไทยตอนที่ผมเรียนเนี่ยภาษาไทยนี่เป็นอะไรที่มันยากมากนะไม่ใช่แบบว่าเป็นภาษาไทยที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันแต่ว่ามันจะมีศัพท์เฉพาะอย่างการเปรียบเปรยฝากฟ้าฝากลมฝากดาวมันเหมือนกันการเปรียบเทียบนะฮะเขาบอกว่ามันเป็นประเภทบุคลาธิษฐานนะครับไม่แน่ใจว่ายังจำคำนี้ได้อยู่ไหมหรือว่าคืออาจารย์ไปหมดแล้วนะฮะบุคลาธิษฐานเนี่ยนะครับที่ใช้ในหลักภาษาไทยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการทำให้สิ่งไม่มีชีวิตมันมีความรู้สึกขึ้นมาเหมือนเป็นการสมมุตินะครับให้ฟ้าให้ลมให้ดาวมีชีวิตจิตใจสามารถรับรู้ความรู้สึกของมนุษย์ได้นะฮะอย่างเช่นฝากลมให้ช่วยดูแลคนรักให้ทีนะฮะสื่อกลางความคิดถึงนะฮะใช้องค์ประกอบของธรรมชาติเนี่ยส่งผ่านความรักในข้อสอบภาษาไทยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีเป็นประโยคมาเลยนะแล้วเขาก็ถามว่าเนี่ยประโยคเนี้ยนะครับอย่างฝากฟ้าฝากลมฝากดาวเนี่ยนะครับเป็นการเขียนในบริบทแบบไหนนะฮะเป็นภาพพจน์ในประเภทไหนก็มีช้อยนะฮะ1 2 3แล้วก็ช้อยที่ถูกต้องก็คือบุคลาธิษฐานนะฮะซึ่ง2เพลงเนี้ยเห็นได้ชัดเจนมากๆก็เลยหยิบมาให้ฟังต่อเนื่องกันเลยนะครับบ่าย2กับ42นาทีครับอสมทภูเก็ตกับผมจินภัทรนะฮะวันนี้วันศุกร์แห่งชาติใช่ไหมครับวันศุกร์จริงว่าแบบว่าศุกร์แบบมีความสุขอะฮะหรือว่าเป็นวันศุกร์ที่ต้องเคลียร์งานเยอะเหลือเกินเต็มโต๊ะมากเป็นกำลังใจให้นะ

ย้อนกลับไปอัลบั้มแรกๆของ Body Slam เลยนะฮะนี่คือเพลงย้ำคุ้นเคยกันดีนะเพลงนี้ร้องตามได้ด้วยใช่ไหมมีคุณผู้ฟังบอกว่าคำว่าบุคลาธิษฐานนี่ไม่คุ้นเลยมันนานแล้วมันนานมากลืมไปแล้วใช่ไหมผมก็ลืมไปแล้วเหมือนกันเพิ่งมันนึกออกตอนได้ฟัง2เพลงนี้นะฮะบางสิ่งบางอย่างก็คืออาจารย์ไปหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะเออนะครับไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้นี่ยังเรียนแบบนี้อยู่หรือเปล่านะฮะมีคุณผู้ฟังหลังไมค์มาบอกว่ายังมีอีกเพลงนึงนะฮะของหนูมิเตอร์นะฮะซึ่งเป็นเพลงที่มีคำคล้องจองนะครับแล้วก็เป็นเพลงโปรดเขาเลยใช่ไหมที่เวลาไปคาราโอเกะต้องร้องเนี่ยเดี๋ยวผมหาอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังนี่เดี๋ยวแจ้งนิดนึงเผอิญว่าเมื่อกี้เล่นเพลงของ Body Slam นะฮะแล้วก็เข้าไปดูในโพสต์วันนี้เมื่อปีที่แล้วนะฮะของอสมนะครับวันนี้ก็คือวันที่8นะฮะย้อนกลับไปปีที่แล้ว8พฤษภาคม2568นะครับปรากฏว่ามีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งเกี่ยวกับพี่ตูนด้วยคือวันนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะฮะตอน 9:29 นะครับเป็นฤกษ์ดีนะฮะเขาประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะก่อสร้างอาคารรังสีรักษาเพื่อผู้ป่วยมะเร็งนะครับซึ่งจริงแล้วเริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วนะครับทีนี้ฤกษ์ดีก็คือวันนี้เมื่อปีที่แล้วตอน 9:29 นะฮะเขาก็ทำพิธีกันนะครับก็เป็นการประกอบพิธีบวงสรวงนั่นเองนะฮะก็ปรากฏว่ามีข้อมูลนะเท่าที่ผมเช็คดูนะฮะก็มีคนไปร่วมงานในวันนั้นเยอะมากแล้วก็วันนั้นเนี่ยเป็นวันพระอาทิตย์ทรงกลดด้วยนะฮะเขาก็มีการถ่ายภาพติดมาด้วยเนี่ยผมก็ย้อนกลับไปดูข้อมูลข่าวเมื่อปีที่แล้วนะฮะมันเป็นสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นนะฮะซึ่งถ้าพูดถึงศูนย์รังสีรักษานะครับอาคารรังสีรักษาเพื่อผู้ป่วยมะเร็งนะครับตอนนั้นหลายคนคงจำได้ใช่ไหมที่ระดมทุนกันร่วมกันบริจาค กันนะฮะโอ้เยอะมากนะฮะหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับก็คือการเล่นคอนเสิร์ตของพี่ตูน Body Slam นะครับคนก็ไปดูกันเยอะมากไปดูพี่ตูนที่

ยิม 4,000 ที่นั่งผมก็ไปด้วยนะฮะพี่ตูนก็ยังเคยเล่าเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับภูเก็ตให้ฟังนะฮะตอนนั้นเล่าเหมือนกับว่าอะไรนะที่โรงแรมเพิร์ลใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่นะครับก็มาพักที่โรงแรมเพิร์ลภูเก็ตนะฮะแล้วก็มีความพิเศษเกิดขึ้นแล้วก็มีพี่ตูนนะฮะเกิดขึ้นที่โรงแรมเพิร์ลด้วยนะตอนนั้นแกก็เล่าให้ฟังนะในคอนเสิร์ตนะฮะพี่ตูนก็เลยถือกำเนิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเด็กภูเก็ตอีกคนหนึ่งนะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ได้มาแต่งงานแต่งการย้ายมาอยู่ภูเก็ตด้วยนะฮะน่ารักมากเป็นเรื่องเล่าในคอนเสิร์ตตอนนั้นนะฮะก็เลยหยิบเพลงของ Body Slam มาให้ฟังกันนะครับทีนี้ผมเข้าไปดูข้อมูลนะเขาบอกว่าเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมครับเห็นเขาบอกว่านะฮะเฟสแรกเนี่ยตามเป้าหมายเนี่ยเขาตั้งไว้ว่าจะสร้างเฟสแรกให้เสร็จแล้วก็จะฉายแสงแรกให้ได้วันที่9เดือนกันยายน2569เนี่ย9กันยานี้นะครับเดี๋ยวไงมาตามรายละเอียดเรื่องนี้กันอีกทีนึงนะครับอ่ะแต่ว่าตอนนี้ฟังเพลงนอกกรอบสักเพลงหนึ่งที่คุณผู้ฟังหลังไมค์มาเมื่อสักครู่นี้บอกว่าลองฟังเนื้อร้องเพลงนี้ให้ดีมันยาวก็จริงแต่ว่ามันคล้องจองจำง่ายข้างหลังภาพของหนูมิเตอร์นะฮะ

โอ้ภาษาสวยงามภาษาสวยงามจริงๆนะฮะสำหรับเพลงข้างหลังภาพขอบคุณที่แนะนำเข้ามานะถ้าชอบเพลงในแนวลูกทุ่งเพลงเพื่อชีวิตแบบนี้ก็รอฟังได้ในช่วงของดีเจแดงโรจนาช่วง 9:00 น 10:00 นนี่ฟังแบบจุใจเลยนะฮะแล้วก็วันเสาร์นะฮะช่วงดีเจชายครับ 8:00 นจนถึง 10:00 นส่วนช่วงของผมเนี่ยแจมๆได้ในช่วงเพลงนอกกรอบแบบนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ฝากไว้กับช็อปมาเนียด้วยนะฮะวันนี้แนะนำนะใครที่ปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะฮะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยนะครับปัญหาเหล่านี้จะหมดไปครับด้วยดินเน่านะฮะซึ่งเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ครับช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งหนึ่งนะฮะเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชเนี่ยดูดซึมได้ทันทีนะฮะใช้งานไม่ยากเลยครับดินเน่า1ขวดเนี่ยขนาด 1,000 มิลลิลิตรใช่ไหมฮะคุณต้องฟังผสมน้ํา 200-500 ลิตรแล้วก็ฉีดพ่นลงดินแค่นี้นะฮะใช้ได้เลยนะฮะสามารถใช้ครอบคลุมได้5-7 ไร่เลยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมาน1ซองนะครับเพียง699บาทสั่งซื้อได้เลยครับ02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับเพลงนี้โต๋ศักดิ์สิทธิ์เล่นเปียโนพี่ก้องร้องส่วนต้นฉบับเป็นของแว่นใหญ่นี่คือเพลงขอบคุณนะฮะเดี๋ยวมาหลังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นจากสำนักข่าวไทยครู่เดียวครับ

0: ำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: You're listening to MCOT Radio Network MCOT News
2: ขณะนี้เวลา 15:00 นคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุราวันนายกรัฐมนตรีนำเสนอ3ยุทธศาสตร์อาเซียนรับมือภูมิรัฐศาสตร์โลกผันผวนนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบไม่เป็นทางการโดยนำเสนอ3แนวทางเชิงยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับอาเซียนประกอบด้วยการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมประเทศสมาชิกจำเป็นต้องก้าวข้ามจุดยืนเฉพาะของแต่ละประเทศหันมาให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ร่วมของภูมิภาคและดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมความยืดหยุ่นหัวใจสำคัญคือการทำรงไว้ซึ่งความเป็นแกนกลางของอาเซียนซึ่งประเทศสมาชิกต้องยึดให้อาเซียนเป็นแกนหลักของนโยบายต่างประเทศของแต่ละประเทศขณะเดียวกันความยืดหยุ่นยังหมายถึงความสามารถในการบริหารจัดการความตึงเครียดก่อนจะลุกลามเป็นวิกฤตการรักษาบทบาทสำคัญของอาเซียนทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียนต้องรักษาสถานะการเป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากประชาคมระหว่างประเทศมีส่วนร่วมต่อประเด็นท้าทายในภูมิภาคและทำงานร่วมกับประเทศหุ้นส่วนที่มีแนวคิดสอดคล้องกันเพื่อสนับสนุนระบบพหุภาคีนิยมและระเบียบระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนกติกานายกรัฐมนตรีย้ำว่าอาเซียนเป็นรากฐานสำคัญของเสถียรภาพในภูมิภาคมาโดยตลอดและในช่วงเวลาที่โลกเผชิญความปั่นป่วนบทบาทดังกล่าวยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นพร้อมยืนยันว่าขณะนี้คือช่วงเวลาที่ภูมิภาคต้องการบทบาทของอาเซียนที่เข้มแข็งมากขึ้นและหากอาเซียนสามารถเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมความยืดหยุ่นและรักษาความเกี่ยวข้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อาเซียนจะไม่เพียงแต่สามารถรับมือกับความท้าทายในอนาคตแต่ยังคงเป็นพลังสำคัญในการสร้างเสถียรภาพให้แก่ภูมิภาคต่อไปผู้ต้องขังหลบหนีจากเรือนจำธัญบุรีขณะออกฝึกวิชาชีพทั้งที่เหลือโทษ23วันกรมราชทัณฑ์แจ้งว่าได้รับรายงานจากเรือนจำอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีมีผู้ต้องขังหลบหนีระหว่างออกฝึกวิชาชีพภายนอกเรือนจำเหตุเกิดเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้ต้องขังคนดังกล่าวได้แก่นายเสกสรรรูปทองอายุ37ปี10เดือนต้องโทษในฐานความผิดต่อร่างกายและเหลือโทษจำคุกอีก23วันกำหนดผลโทษวันที่30พฤษภาคม2569เป็นกลุ่มผู้ต้องขังที่มีอัตราโทษไม่สูงและถูกคุมขังมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงได้รับการคัดเลือกออกมาฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยโดยอาศัยช่วงระหว่างเวลาออกฝึกวิชาชีพบริเวณด้านหน้าเรือนจำเดินหลบหนีออกมาทางด้านหลังของร้านกาแฟเรือนจำก่อนขึ้นรถกระบะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหลบหนีไปหลังเกิดเหตุส่วนปฏิบัติการพิเศษกรมราชทัณฑ์และเรือนจำธัญบุรีได้ประสานกำลังตำรวจติดตามจับกุมพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อได้จริงหากประชาชนพบเห็นหรือมีข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับผู้ต้องขังรายดังกล่าวแจ้งได้ที่เรือนจำธัญบุรีโทร083-074-1060หรือ191แม่ร้องมูลนิธิปวีนาช่วยตามหาลูกบวชเนนภาคฤดูร้อนแต่ถูกพระพาไปมาเลเซียตระเวนด้วยรายเงินที่มูลนิธิปวีนาจังหวัดปทุมธานีมีผู้ปกครองเด็กชายอายุ5ขวบเด็กชายอายุ11ขวบและเด็กชายอายุ12ขวบ3ครอบครัวเดินทางมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดราชบุรี2รายเข้าร้องทุกข์วอนช่วยประสานทางการมาเลเซียนำตัวลูกชายกลับประเทศไทยหลังมีพระสงฆ์พามาขอไปบำเพ็ญชาสามเณรฤดูร้อนที่ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่2เมษายน2569ก่อนที่พระสงฆ์2รูปจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รัฐเคดาประเทศมาเลเซียจับในข้อหาค้ามนุษย์หลอกเด็กไปมาเลเซียบวชเนนด้วยรายเงินหลังสืบทราบพฤติกรรมพระสงฆ์มานานร่วม4ปีโดยจะพาเด็กไทยอายุระหว่าง5ถึง15ปีข้ามประเทศไปโดยที่เด็กบางรายไม่มีเอกสารเดินทางและไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง20กว่าคน และ17คนมีหนังสือเดินทางและเอกสารครบถ้วนได้รับการส่งกลับมายังประเทศไทยแล้วในขณะที่เด็กอีก7คนที่ไม่มีเอกสารเดินทางซึ่งมีอายุน้อยสุดเพียง5ขวบยังถูกกักตัวอยู่ที่ราเคดาประเทศมาเลเซียซึ่งนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาได้ทำหนังสือด่วนไปยังเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยและมอบหมายให้ที่ปรึกษามูลนิธิปวีณาฝ่ายต่างประเทศติดต่อตรงไปยังสถานทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยช่วยเหลือเร่งด่วนโดยขณะนี้มีเด็กไทย7คนยังอยู่ในสถานกักตัวของประเทศมาเลเซีย
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรล่ะครับ
6: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
6: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
11: ยั่วโมโหหรอ
10: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
11: ้ไม่รู้ไม่ฉี
10: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
12: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
10: ทำไมถึงหอมขนาดนี
12: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
13: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
14: ้เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
15: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
16: ซุปเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซุปเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซุปเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซุปเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซุปเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
17: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาท

0: ับวารันตีถึง31พฤษภาคมนี
1: ้ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

เพลงนี้ชื่อเพลงกลัวลืมส่วนก่อนหน้านั้นคนลืมช้านะฮะนนท์นนท์ยอบอยทีเจแล้วก็โบลิ่งมานิดานะฮะสองเพลงเริ่มต้นในชั่วโมงที่2แล้วนะฮะบ่าย3 17นาทีครับอสมทภูเก็ตกับผมจินภัทรนะยังฟังเพลงเพราะด้วยกันในวันศุกร์แห่งชาตินะฮะขอบคุณเลยโอ้โหมีหลายอินบ็อกซ์นะฮะขอเพลงเข้ามานอกเหนือจากด้อมของตัวเองแล้วเนี่ยก็ยังมีเพลงอื่นๆนะฮะตามเข้ามาอีกหลายต่อหลายเพลงยังไงทยอยเล่นให้ฟังแน่นอนนะฮะวันศุกร์วันนี้ไม่อยากจะขัดใจใครนะครับต้องตามใจใช่ไหมจะได้เหมือนชื่อวันศุกร์นะฮะจะได้มีความสุขกันนะครับเช่นเดียวกับเพลงนี้ที่ขอเข้ามาฮะ

Destiny ครับหรือว่าฟ้าสั่งนะฮะจากซีรีส์ U The Fate Begins นะฮะที่เลือกเข้ามาและได้ฟังเรียบร้อยนะครับคุณฝากครับช่วงนี้เดี๋ยวฝากไว้สำหรับใครที่จะติดตั้งกล้องจอปิดนะผมแนะนำหน่อยนะฮะกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi นะฮะกล้องจอปิดที่ติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเดินสายมันวุ่นวายนะครับเพราะว่ากล้องรุ่นนี้ติดตั้งปุ๊บเนี่ยเชื่อมกับมือถือได้เลยนะฮะแค่มี Wi-Fi เปิดดูบ้านจากที่ไหนก็ได้ชัดสูงถึง 4K แล้วก็ซูมได้สูงสุดถึง5เท่านะฮะช่วงกลางคืนตัวกล้องก็จะมีไฟอินฟราเรดเห็นแม้แต่ในที่มืดนะฮะจับภาพได้หมดเลยแล้วก็มีระบบพูดคุยโต้ตอบได้ผ่านกล้องกับคนที่บ้านนะฮะทำงานได้ง่ายผ่านมือถือเลยนะครับนอกจากนี้นะตัวกล้องยังหมุนได้รอบบ้านหมุนซ้ายขวาได้มากถึง355องศาจะขึ้นลง75องศาไม่ต้องติดหลายตัวครับตัวเดียวดูได้รอบบ้านเลยนะครับแล้วก็กล้องเนี่ยจะตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือเลยครับมีอะไรผิดปกติมันจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นเลยนะฮะจะซื้อไปติดในบ้านนอกบ้านก็ได้เพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยกันน้ำกันฝนระดับ IP66 นะครับหลังคายังเอาอยู่เลยนะฮะแล้วก็รองรับเมมได้ถึง128 GB คือบันทึกได้ยาวๆ30วันเลยนะครับทั้งหมดนี้ให้คุณผู้ฟังเนี่ยจ่ายในราคาพิเศษเพียง 1,290 บาทแต่ตอนนี้มีโปรโมชั่น1แถม1อยู่นะได้ไป2ตัวเลยครับในราคานี้แหละ 1,290 สั่งซื้อโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990 สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนะครับชั่วโมงที่แล้วพอเล่นเพลงของหนูมิเตอร์ไปก็มีสายมาบอกว่าอยากฟังบุพเพสันนิวาสยังไม่ทันถามชื่อนักร้องเลยสายตัดไปแล้วเลยเข้าใจว่าน่าจะไอซ์สลันยูมั้ง

0: ู้ประกอบการ
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่อง

0: 1,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008

Security Pressure ครับพี่พิกฤตแล้วก็แก้วชนีนะฮะบ่าย3กับ38นาทีนะครับได้เวลามาร่วมสนุกกันนะฮะสะสมคะแนนกันในวันศุกร์แห่งชาติวันนี้นะฮะในช่วง Question Song ทายเพลงปริศนานะครับวันนี้จะมาว่ากันถึงเรื่องของพี่ตูนบอดี้สแลมนะฮะเพราะว่าชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราก็พูดถึงพี่ตูนไปแล้วใช่ไหมที่มาเล่นคอนเสิร์ตนะฮะเพื่อสร้างอาคารรังสีรักษานะฮะช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งนะครับที่จังหวัดภูเก็ตของเรานะฮะย้อนกลับไปปีที่แล้วหลายคนก็ได้ไปดูคอนเสิร์ตกันสนุกสนานทีเดียวนะครับทีนี้พี่ตูนเองเนี่ยนะครับก็เป็นคนหนึ่งนะฮะที่เขียนเพลงเองได้ด้วยนะฮะบางเพลงไม่ได้เขียนแต่ว่าเอามาจากชีวิตจริงพี่ตูนแล้วก็ไปให้เพื่อนในวงช่วยกันเขียนนะฮะให้วง Big Ass ช่วยเขียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะหลายๆเพลงนะฮะของพี่ตูน Body Slam นะฮะก็จะมาเขียนมาจากเรื่องจริงของพี่ตูนนะครับแต่ว่าจะมีเพลงอยู่เพลงนึงครับคุณผู้ฟังนะฮะที่นอกจากจะแต่งจากเรื่องจริงแล้วเนี่ยพี่ตูนยังสักนะฮะแททูครับสักคำนั้นไว้ที่หลังอีกด้วยนะฮะน่าจะเป็นรอยสักแรกๆของพี่ตูนบอดี้สแลมเลยนะครับคำถามก็คือเพลงนั้นคือเพลงอะไรครับแต่งจากเรื่องจริงของพี่ตูนแล้วก็สักรอยสักนะฮะเพลงนั้นด้านหลังด้วยเออนะฮะน่าจะไม่ยากนะน่าจะผ่านหูผ่านตามาบ้างนะครับไปดูคำตอบเลยนะฮะมี3ช้อยเหมือนเดิมนะครับช้อยแรกนะฮะคำนั้นก็คือ fragile นะครับ FRAGILE นะฮะที่แปลว่าของแตกหักง่ายบอบบางที่มันจะอยู่ในสลากพัสดุนะครับใช้คำนั้นนะฮะคิดว่าใช่หรือเปล่านะครับอ่ะลองเพลงนั้นก็คือเพลงเปราะบางนั่นเองนะฮะถ้าแปลเป็นไทยก็คือสักคำว่าเปราะบางกระจายนะฮะคิดว่าใช่เพลงนี้หรือเปล่าหรือไม่ใช่ครับน่าจะเป็นเพลงนี้มากกว่าสักคำว่า belief ก็คือความเชื่อนั่นเองนะฮะชื่อเดียวกับอัลบั้มด้วยแล้วก็ชื่อเพลงความเชื่อเพลงนี้ด้วยเออคิดว่าใช่ไหมสองคำแล้วนะเปราะบางความเชื่อหรือไม่ใช่ครับคำนั้นน่าจะเป็นคำว่า destination นะฮะหรือว่าปลายทางครับ

อ่ะเพลงที่แต่งจากเรื่องจริงของพี่ตูนนะฮะแล้วก็พี่ตูนก็สักคำคำนั้นไว้ด้านหลังด้วยนะฮะคิดว่าเป็นคำว่าอะไรนะฮะจาก3เพลงนี้แหละนะฮะลองทายดูนะเปราะบางนะฮะความเชื่อหรือว่าปลายทางครับ0762340098แล้วก็อินบ็อกซ์มาทางเพจ Mcord Radio Phuket นะครับให้เวลาถึง15:43 นะครับมาฟังเพลงเก่า Westlife กันหน่อยเพราะว่ากำลังจะมีคอนเสิร์ตปีหน้าครับ

0: นมนม Westlife นะฮะนี่คือเพลง If I Let You Go ครับน่าจะเป็นเพลงโปรดของหลายคนเนาะ25มกราคมปีหน้าครับมาเล่นที่กรุงเทพแน่นอนเดี๋ยวรอสถานที่อีกทีหนึ่งนะฮะก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่นะฮะเพราะว่าเป็นเวิร์ลทัวร์นะครับไม่ได้มาเฉพาะประเทศไทยนะมาที่มาเลเซียสิงคโปร์นะฮะฟิลิปปินส์นะครับรู้สึกว่าจะไปที่จาการ์ตามะนิลานะครับแล้วก็ฮ่องกงด้วยนะฮะประเทศไทยของเราก็25มกราคมปีหน้าใครแฟนคลับของ Westlife ก็เตรียมตัวกดบัตรนะครับเดี๋ยวคงมีรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามานะครับตอนนี้มาฟังเฉลยดีกว่านะฮะว่าเพลงนั้นคือเพลงอะไรนะฮะแต่งมาจากชีวิตจริงของพี่ตูนแล้วก็สักชื่อเพลงนั้นนะฮะเป็นภาษาอังกฤษนะครับไว้ที่ด้านหลังด้วยนะฮะไปฟังคำตอบจากใครดีวันนี้มีคนที่มายืนยันอยู่2คนด้วยกันนะฮะคนแรกก็คือพี่เอกธเนศวรากุลนุเคราะห์นะฮะเจ้าของค่าย Music Box นะครับเราไปฟังพี่เอกเฉลยครับ
1: รอยสักแรกมันเหมือนรอยไถแปรอะไรสักอย่างรอยสักแรกของตูนเนี่ยอยู่ตรงนี้ของเขาได้รู้ไหม
2: ใช่ครับ
1: สักว่าแฟร์เจ้าแต่ไม่รู้เรื่องนี้เหรอ
2: ไม่รู้เลยครับ
1: และพอเพลงนี้ออกมา
2: ครับ
0: เท่านี้ประมาณนี้ก่อนนะครับรู้แล้วใช่ไหมไปฟังไปฟังภรรยาของพี่ตูนนะฮะเป็นคนเฉลยครับ
3: เพลงนี้ก็บอกได้เลยค่ะแต่งจากชีวิตจริงของพี่ตูนค่ะหลายคนอาจจะไม่รู้พี่ตูนมีรอยสักข้างหลังเขียนว่ากระจาย
4: เคยเห็นกล่องนะฮะที่มันจะแตกง่ายบอกบาง
3: แต่ปุ๊บละเอียดเลย
0: นั่นไงนะฮะกระจายหรือว่าเปราะบางนั่นเองครับใครตอบเปราะบางเข้ามาภายในเวลาบ่าย 3:43 นาทีส่งชื่อเพลงมาเลยเดี๋ยวบวกให้1คะแนนนะฮะ

เปราะบางนะฮะเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มครามเมื่อปี2553ก็ตอบถูกกันหลายคนอยู่นะส่วนใครไม่ถูกก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าแก้มือใหม่นะฮะยังมีอีกหนึ่งคะแนนรออยู่ครับ

0: ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
1: ช่วงนี้สนับสนุนโดยโตโยต้านะฮะต้องขอบคุณทุกความเชื่อมั่นครับที่ทำให้ไฮลักซ์เนี่ยเป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมาวันนี้ก็เลยขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์ตัวนี้นะฮะรับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% ครับหรือว่าดาวเริ่มต้น0บาทก็ได้พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นเลยนะฮะนอกจากนี้เนี่ยทางโตโยต้าเองยังห่วงใยแล้วก็พร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนนะครับด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีนะครับบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการพร้อมรับของที่ระลึก Hilux Legend นะฮะแล้วก็สิทธิพิเศษมากมายเพื่อให้คุณได้มั่นใจในทุกการเดินทางคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วนะรีบมาเป็นเจ้าของ Hilux ได้เลยครับที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนยืน1คู่คนไทยครับ
0: ลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท

number 4. May wishing and praying God to live to write the day.

0: Number 2. This is number 1.
1: ฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098

0: MCOT News
1: ขณะนี้เวลา 16:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิทธรสังสมธนะพรรคประชาชนเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความรัฐบาลออกพรก.กู้เงินมองไม่เร่งด่วนนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคแถลงภายหลังการประชุมส.ส.เกี่ยวกับร่างพรก.กู้เงินของรัฐบาลว่าที่ประชุมมีมติให้ยื่นเรื่องการใช้อำนาจของรัฐบาลให้การออกพรก.กู้เงินตามมาตรา173ต่อศาลรัฐธรรมนูญเนื่องจากตั้งข้อสังเกตว่ามีความพยายามสอดไส้เรื่องการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศโดยใช้เงินเยียวยาประชาชนมาเป็นตัวประกันซึ่งเป็นการใช้อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติโดยให้ส.ส.เข้าชื่อเพื่อยื่นต่อศาลย้ำว่าภาพรวมการชี้แจงการใช้เงินในร่างกฎหมายดังกล่าวไม่ได้พุ่งเป้าตามที่รัฐบาลบอกไว้ก่อนหน้านี้และแม้ตามรัฐธรรมนูญจะให้รัฐบาลจะมีอำนาจออกพรก.กู้เงินแต่พรรคประชาชนกังวลเรื่องการลุแก่อำนาจคือการกู้เงิน 200,000 ล้านบาทจากการออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทของรัฐบาลเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศแทนส่วนที่จะร่วมกับพรรคฝ่ายค้านอื่นร่วมด้วยหรือไม่ก็มีการหารือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นตามกระบวนการอยู่แล้วและยินดีหากพรรคฝ่ายค้านอื่นร่วมด้วยการยื่นศาลรัฐธรรมนูญจำเป็นจะต้องยื่นให้ทันภายในวันที่ 11-12 พฤษภาคมนี้เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญที่ต้องยื่นก่อนที่สภาจะมีการอนุมัติในวันที่ 14 พฤษภาคมรัฐมนตรีประจำสำนักนายกสั่งปูพรมตรวจสินค้าทุกจังหวัดการเหตุซ้ำรอยปลากระป๋องนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีสคบ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสาธารณสุขจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดพาณิชย์จังหวัดศูนย์ดำรงธรรมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและสภาองค์กรผู้บริโภคลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานปลากระป๋องจังหวัดสมุทรสาครว่าอย.ได้ดำเนินคดีโรงงานดังกล่าวในฐานความผิดผลิตอาหารปลอมตามพ.ร.บ.อาหารพ.ศ. 2522นอกจากนี้สั่งการให้สคบ.จังหวัดและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามภายในจังหวัดของตนเองว่ามีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกหรือไม่ซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาตนเองได้ประชุมร่วมกับเลขาธิการอย.และรับทราบว่าสาธารณสุขจังหวัดเริ่มลงพื้นที่กับสคบ.พร้อมด้วยหน่วยงานอื่นๆปูพรมตรวจทุกโรงงานหากพบโรงงานใดผิดกฎหมายและอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดที่จะดำเนินคดีก็ต้องดำเนินคดีไปตามนั้นอย่างไรก็ตามขอเตือนไปยังผู้ประกอบการว่าการกระทำผิดเรื่องเดียวอาจไม่ได้ผิดแค่กฎหมายของหน่วยงานเดียวแต่อาจผิดตั้งแต่การขออนุญาตโรงงานด้วยไต้หวันพร้อมร่วมมือไทยผลักดันเศรษฐกิจการค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนาบุคลากรกระทรวงเศรษฐกิจไต้หวันเผยว่าไตรมาสแรกของปี2569คือระหว่างมกราคมถึงมีนาคมมูลค่าการค้าระหว่างไต้หวันไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถึง 47.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2568และทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์จากข้อมูลของกระทรวงเศรษฐกิจไต้หวันและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของไทยระบุว่าไต้หวันเป็นคู่ค้าอันดับ4และเป็นแหล่งเงินลงทุนจากต่างประเทศอันดับ6ของไทยโดยปี2568มีโครงการลงทุนของไต้หวันในไทย131โครงการมูลค่ารวม 27,350 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมถึงอุตสาหกรรมแผงวงจรพิมพ์ขณะเดียวกันไต้หวันยังมีส่วนร่วมในการผลักดันยกระดับอุตสาหกรรมและการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศไทยทั้งนี้สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยได้เริ่มดำเนิน แพลตฟอร์มบริการบุคลากรด้านเทคโนโลยีไต้หวันไทยตั้งแต่ช่วงปลายปี2568จนเกิดความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในไตรมาสแรกของปี2569คือการร่วมกับภาคธุรกิจไต้หวันจัดกิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพปทุมธานีและชลบุรีเข้าถึงกลุ่มนักศึกษาไทยกว่า 3,000 คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
6: ยั่วโมโหหรอ
5: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
6: ้ไม่รู้ไม่ฉี
5: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
7: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
5: ทำไมถึงหอมขนาดนี
7: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
9: ้เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
10: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
11: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
12: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ยังมีเวลาเก็บคะแนนวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะแล้วก็มาลุ้นกันดูว่านิวซีซั่นเพลงนี้ฤดูใหม่ของน้องนุ่นนิวเนี่ยจะยังคงเกาะแชมป์ได้อีกเป็นสัปดาห์ที่2หรือเปล่าวันจันทร์หน้านะฮะมารายงานชาร์ตให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับต่อเนื่องมาจากเพลงพื้นที่รอข้ามของไฮธันวานะซึ่งวันนี้ก็มีคะแนนเข้ามาพอสมควรเลยนะครับเพลงนี้ก็น่าลุ้นอีกเพลงนึงนะว่าจะขยับเข้ามาอยู่ในท็อป10ไหมเพราะว่าสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยอันดับที่15แล้วนะครับ16นาฬิกากับ16นาทีนะฮะคุณผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นี้ก็มีข่าวมาจากทางประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตนะฮะเรื่องของการที่จังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวใช่ไหมฮะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้ามาเยอะแต่ว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบางคนนะฮะค่อนข้างจะมีพฤติกรรมแล้วก็สร้างความเดือดร้อนนะฮะอย่างเช่นปัญหาฝ่าฝืนกฎจราจรอันนี้เห็นชัดมากลักลอบทำงานแล้วก็อยู่เกินวีซ่านะฮะก็เป็นปัญหาที่เราเห็นบ่อยนะฮะและเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็ตามจับกันนะครับแล้วก็มีข่าวกันอยู่แทบจะทุกวันเลยนะครับซึ่งล่าสุดเองทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยก็เดินหน้านโยบายอย่างจริงจังเลยนะในการคุมเข้มพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะฮะก็ล่าสุดเนี่ยเริ่มเห็นผลชัดเจนแล้วนะฮะหลังจากที่ท่านผู้ว่าเนี่ยได้มีการประชุมกับหลายหน่วยงานเลยนะทั้งความมั่นคงตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะฮะจัดระเบียบนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมสร้างความเดือดร้อนนะฮะพอจัดระเบียบปุ๊บเนี่ยนะล่าสุดเนี่ยทางศาลเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยก็ออกประกาศออกมาฉบับหนึ่งเตือนพลเมืองของตัวเองนะครับให้ปฏิบัติตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดนะฮะซึ่งการบังคับใช้ กฎหมายเนี่ยนะครับเห็นบอกว่านะฮะจะไม่ผ่อนปรนต่อผู้กระทำผิดนะซึ่งทางสถานทูตอิสราเอลก็เผยแพร่คำเตือนนี้อย่างเป็นทางการถึงพลเมืองที่เดินทางมายังประเทศไทยโดยระบุสาระสำคัญนะฮะอยู่ประมาณ 3-4 ข้อด้วยกันนะครับก็คือ1เจ้าหน้าที่ไทยเนี่ยนะฮะได้รับคำสั่งให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังครับ 2. ผู้ฝ่าฝืนเนี่ยอาจถูกลงโทษสูงสุดตามกฎหมาย 3. กรณีเป็นความผิดร้ายแรงเนี่ยอาจถูกเพิกถอนสิทธิการพำนักทันทีและ 5. อันและ 4 นะการขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาตจะถูกดำเนินคดีส่งฟ้องศาลโดยไม่มีข้อยกเว้นนะฮะนี่ก็เป็นสาระสำคัญนะที่ทางสถานทูตเนี่ยเขาเผยแพร่กับพลเมืองเขาถ้าเดินทางมาในประเทศไทยต้องเคารพกฎกติกาของเราด้วยนะฮะซึ่งท่านผู้ว่าบอกว่าภูเก็ตเราเนี่ยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะแต่ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันเพื่อความสงบเรียบร้อยของพื้นที่และนักท่องเที่ยวส่วนรวมนั่นเองนะครับซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมในคุณฟังลองคลิกเข้าไปอ่านได้ทางหน้าเพจของอสมทภูเก็ตได้เลยนะครับหลังจากนี้ก็มารอดูผลกันนะฮะว่ามีการออกแอคชั่นมาขนาดนี้แล้วเนี่ยนะฮะพลเมืองของเขาเนี่ยครับหรือว่านักท่องเที่ยวนะต้องใช้คำว่าแค่บางคนบางส่วนนะไม่ได้เหมาทั้งหมดนะฮะจะลดพฤติกรรมเหล่านี้ลงได้หรือไม่อย่างไรนะครับ Soundtrack The Devil Wears Prada ภาค 2ครับนี่คือ Senna Spiro นะฮะ Material Love ครับ

กำลังจะนนทนนนะครับตอนนี้มาจากเซน่าสปิรัลนะฮะกับ Material Lover สองเพลงสนุกๆแบบมีจังหวะกันหน่อยนะฮะผู้ปกครองเป็นไงบ้างที่มีบุตรหลานสัปดาห์หน้านี่ก็จะเปิดเทอมกันแล้วนะผมผ่านไปแถวสะพานหินมันจะมีอยู่ร้านหนึ่งใช่ไหมที่เป็นร้านเครื่องเขียนแล้วก็ขายเสื้อผ้าปักนะฮะปักชุดนักเรียนนะฮะโอ้โหเข้าคิวกันเต็มไปหมดเลยนะฮะไปซื้อเสื้อผ้าไปซื้อหนังสือนะฮะไปปักชุดนักเรียนนะครับบางคนก็ม.1 ม.2 ขึ้นม.ปลายแล้วนะฮะอ่ะสู้ๆกันต่อไปนะครับเออสำหรับผู้ปกครองในช่วงนี้อาจจะต้องใช้จ่ายเยอะหน่อยนะฮะแล้วเผอิญว่าไปเลื่อน TikTok แล้วไปเจออยู่คลิปนึงนะฮะเขาถามเป็นภรรยาถามสามีว่าไม่แน่ใจว่าดูหรือเปล่าคลิปอันนี้ถามสามีว่าอยากมีลูกไหมนะฮะสามีก็งงๆแล้วบอกว่าถ้าอยากมีลูกมาดูนี่แล้วเขาไปโชว์ให้ดูนะฮะนมผงนะครับเท่าไหร่อ่ะเป็นพันเลยนะฮะกล่องนึงนะครับแล้วก็มีแพมเพิร์สนะฮะแล้วก็ไปดูที่ราคานะฮะว่าราคาเท่าไหร่นะครับไปดูที่ชุดเด็กนะฮะราคาเท่าไหร่นะฮะคืออันเนี้ยเป็นสิ่งที่จะต้องเตรียมถ้าเกิดว่ากำลังจะมีลูกนะฮะนั่นหมายความว่าเรื่องเงินเนี่ยนะครับมันจะต้องตามมาด้วยนะฮะแล้วก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าไอ้ราคาต่อกล่องที่เห็นเนี่ยนมผงเนี่ยต่อกล่องนี่ไม่ใช่ว่าแค่ซื้อไปแล้วกล่องนึงนี่ใช้ได้ทั้งเดือนนะใช้ได้อาทิตย์เดียวนะฮะนั่นหมายความว่าบางคนเนี่ยเดือนหนึ่งก็ต้องซื้อทั้ง4กล่องเลยใช่ไหมกล่องหนึ่งก็เป็นพันเลยนะครับเออนะฮะอ่ะก็สู้ๆกันต่อไปแต่ว่ามันก็แลกมากับความสุขนะฮะเพราะว่าสิ่งที่เราจ่ายไปนะฮะความสุขนะครับมีสมาชิกตัวน้อยๆนะฮะเข้ามาอยู่ในครอบครัวนะครับทำงานเหน็ดเหนื่อยกลับมาบ้านก็เจอหน้าค่าตาลูกของเรานะครับก็มีความสุขกันไปนะฮะก็ถือว่าเป็นครอบครัวบรรยากาศครอบครัวก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะฮะเพราะว่าใกล้จะเปิดเทอมแล้วด้วยใช่ไหมในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวฝากคุณผู้ฟังไว้หน่อยกับช็อปมาเนียนะวันนี้แนะนำนะฮะใครที่กำลังจะติดไฟบ้านนะฮะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นมันก็เสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุนะครับบางคนก็อยากจะติดไฟเพิ่มนะฮะเอ๊ะเดินสายวุ่นวายไหมเสียเงินเสียเวลาหรือเปล่าค่าไฟก็เพิ่มขึ้นทุกเดือนแนะนำนะฮะเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะครับด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์เนี่ยใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED จะเป็นแบบประหยัดพลังงานขีดเส้นใต้เลยนะฮะแต่ว่าให้ความสว่างสูงคือเปิดปุ๊บสว่างทันทีนะครับมาพร้อมแบตเตอรี่ที่ให้มาจุมาก 50,000มิลลิแอมนะครับชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ครับคุณผู้ฟังชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายสายยาว5เมตรอุปกรณ์ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 จะฝนตกแดดออกไม่กลัวนะครับเครื่องใช้งานง่ายนะสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์รับไปเลยครับเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอนะแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED อีก2นะฮะแล้วก็แว่นกันแดดครับแบบอีก1ของแถมเยอะทั้งหมดนี้ราคาเพียง 1,290 โทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

0: ประกอบการ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่อง

0: 1,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008

Freehand กับเพลงเมื่อถูกคนพบนะเป็นอีกหนึ่งเพลงใหม่นะครับเดี๋ยวค่อยแนะนำอย่างเป็นทางการในวันจันทร์นะในช่วงการรายงานชาร์ตแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้เรามาร่วมสนุกเล่นเกมกันเหมือนเดิมนะฮะมีเพลงให้ฟัง3เพลงนะครับตัดมาสั้นๆ3เพลงนะฮะเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าชื่อเพลงอะไรและใครร้องนะฮะ3เพลงนี้ถึงจะตอบคำถามได้วันนี้ดูจากเพลงแล้วดังทั้ง3เพลงเลยแล้วก็เสียงศิลปินนี่ชัดเจนมากความยาวประมาณ13วินาทีผมว่าฟังรอบเดียวก็เอาอยู่แต่ว่าใจดีครับวันนี้เปิดให้ฟัง2รอบเหมือนเดิมถ้าพร้อมแล้วฟังเลยครับ13วินาที

เป็นไงบอกแล้วว่าง่ายวันนี้จะแจกคะแนนนะฮะอันนี้แจกจริงนะครับรอบแรกนี่โอ้โหคุ้นมากทีนี้รอบที่2 อีกรอบนึงนะชื่อเพลงชื่ออะไรและใครร้องนะครับถ้าพร้อมแล้วรอบสุดท้าย13วินาทีครับ

มาฟังคำใบ้อันนี้นะฮะเกี่ยวข้องกับชื่อศิลปินคนไหนนะฮะประโยงได้แล้วเนี่ยวันนี้ศิลปินคนนั้นร้องเพลงอะไรตอบชื่อเพลงมานะฮะ0762340098แล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาทางเพจ Mcot Radio Phuket นะครับคำใบ้วันนี้อยู่ที่เพลงนี้ฟังเพลงนี้แล้วไปโยงซิว่าเข้ากับชื่อศิลปินคนไหนมากที่สุดนะฮะผมให้เวลาถึง 16:43 โอ้โหให้เวลาแบบจุใจด้วยยังไงก็ได้คะแนนทุกคนแน่ๆเนี่ยคำใบ้คือเพลงนี้เลยฮะเกี่ยวข้องกับศิลปินคน

16นาฬิกากับ43นาทีนะฮะก่อนที่เราจะไปฟังเฉลยนะครับเดี๋ยวฝากคุณผู้ฟังไว้กับทีวีไดเรกกันหน่อยดีกว่านะครับช่วงนี้หน้าฝนยุงชุมเป็นพิเศษนะฮะอาจจะโดนกัดแล้วก็เสี่ยงเป็นโรคได้นะครับไข้เลือดออกก็ดีมาลาเรียก็ดีใครเคยเป็นแล้วนะฮะจะรู้เลยว่าโอ้โหมันทรมานจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะป้องกันได้นะครับด้วยสมาร์ทการ์ดครับเป็นเครื่องดักยุงและแมลงนะฮะช่วยปกป้องคนที่คุณรักนะครับใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปไม่สามารถบินกลับออกมาได้นะครับตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญคือไม่มีกลิ่นไม่มีควันนะฮะปลอดภัยต่อคนในบ้านแล้วก็1เครื่องเนี่ยสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรคือตั้งกลางบ้านช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวนะครับใครฟังอยู่ตอนนี้นะฮะเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปเลยพร้อมไฟ LED 1ชิ้นปกติเครื่องละ 1,990 ถ้าโทรมา100สายแรกรับเพิ่มหลอดไฟ LED Black Light 1ชิ้น690แล้วก็เครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่อง690รวมสินค้าทั้งหมด 3,370 นะฮะแต่ให้คุณจ่ายเพียง990ย้ำนะจ่าย990เท่านั้นโทรเลยครับ02-666-0008นะสินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีนะครับย้ำอีกทีหนึ่ง02-666-0008ของแท้ต้องที่ TV Direct นะครับเอาละไปฟังเฉลยดูซิว่า3เพลงมีเพลงอะไรบ้างครับชัดเลยใช่ไหมเต้นแบบนี้ถ้าเต้นด้วยแค่เต้นเพลงนี้เป็นบ้างจังหวะหัวใจพี่บี้สุกริตนะครับไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นาใครครับอ้าวจากอะตอมชนะกันครับนี่ก็ชัดทั้งตัวและใจคนมันรักไอซ์สรัญญูครับและคำใบ้วันนี้ก็คือเพลงดาวของ Paradox นั่นเองนะฮะดาวเกี่ยวข้องกับศิลปินคนไหนที่สุดดาวคือสตาร์ใช่ไหมครับใครคือสตาร์ครับนั่นก็คือบี้สุกริตนั่นเองเพราะว่าพี่บี้ของเราแจ้งเกิดจากเวที The Star นะฮะส่วนอะตอมไม่ใช่ไอซ์สรัญญูก็อีกเวทีหนึ่งนะฮะใครตอบจังหวะหัวใจเข้ามาส่งชื่อเพลงมาเลยเดี๋ยวบวกให้1คะแนนโอ้โหได้กันทุกคนเลย

นฟังนะยังเต้นเป็นอยู่นะแต่ว่าเจ้าของเพลงนี่ไม่แน่ใจว่ายังจำท่าได้หรือเปล่าจังหวะหัวใจพี่บี้สุกริตนะฮะโอ้ยเกือบจะประกาศไปแล้วว่ามีคนผิดคนเดียว1คนท้วนเผอิญว่ากลับตัวกลับใจทันเปลี่ยนคำตอบทันนะฮะลอกเพื่อนเปล่าเนี่ยดูเวลาแล้วอ่ะทันจริงสรุปแล้ววันนี้ไม่มีใครตอบผิดเลยนะฮะ

มีคนบอกว่าวันนี้ไม่ต้องกินยาพารานะฮะเกมมันง่ายใช่ไหมอยากได้ยากๆเหรอบอกได้นะจัดให้ช่วงนี้เดี๋ยวฝากคุณผู้ฟังไว้หน่อยนะฮะกับ Ultra Poseidon 90 Bar นะฮะนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันนะฮะอันนี้แรงจริงครับด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมนะฮะจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือว่าทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบเลยนะฮะแล้วก็มาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบนะครับคือหมุนปรับได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้มันยุ่งยากนะฮะจะเปลี่ยนเป็นโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็โหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะก็หมุนปรับได้เลยนะครับตัวเครื่องก็ออกแบบมาให้จับถนัดใช้

90แบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990โทรมาวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890มูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ย 3,870 แต่ให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นนะฮะแล้วก็รับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มเครื่องมีปัญหาเนี่ยส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมเลยครับโทรเลย02-666-0008 02-666-0008 โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงแต่มีจำนวนจำกัดนะอัลตร้าโพไซดอน90บาร์แรงจบครบในเครื่องเดียวครับปิดท้ายด้วยเจมินายกับ Dangerous นะฮะสัปดาห์ล่าสุดอันดับ6และลุ้นท็อป5

0: ณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: You're listening to MCOT Radio Network
2: MCOT News
3: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไป

0: ข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะหัวหน้าพรรคประชาชนเผยลงโทษวินัยพันทินน่วมเจิมปมพาดพิงกำนันผู้ใหญ่บ้านโยงยาเสพติดแล้วนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงผลการประชุมคณะกรรมการวินัยพรรคประชาชนในการพิจารณาลงโทษนายพันทินน่วมเจิมส.ส.กทม.พรรคประชาชนอภิปรายพาดพิงกำนันผู้ใหญ่บ้านเอ่ยยาเสพติดว่าเป็นกระบวนการภายในพรรคซึ่งมีการประชุมผู้บริหารพรรคเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมายืนยันว่าได้ดำเนินการทางวินัยเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนรายละเอียดการลงโทษเป็นอย่างไรนายณัฐพงษ์กล่าวว่าการลงโทษทางวินัยเป็นกระบวนการภายในพรรคยืนยันว่าดำเนินการทางวินัยไปแล้วส่วนประสานงานไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อประสานไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้นายพันทินเข้าไปขอโทษด้วยตัวเองเป็นอย่างไรบ้างนายณัฐพงษ์กล่าวว่าอยากให้ประชาชนได้รับทราบคือความพยายามของรัฐบาลที่พยายามสอดไส้เงินกู้ 200,000 ล้านบาทในพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทมากกว่าส่วนเรื่องทางวินัยของส.ส.ภายในพรรคประชาชนดำเนินการจัดการอยู่บิ๊กเต่ายืนยันตำรวจมีหลักฐานวิทยาศาสตร์เอาผิดกลุ่มเซียนพระเชื่อมีคนโกหกพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางชี้แจงเพิ่มเติมคดีเซียนพระช่อโกงนักธุรกิจหญิงภายหลังโทนบางแคเซียนพระชื่อดังและมาดามเก่งนางสาวดอนเทียนถาวรวงนักธุรกิจต่างฝ่ายต่างออกมาให้สัมภาษณ์แต่ละมุมแต่ละประเด็นว่าความจริงแล้วก็ต้องการให้ทั้งสองฝ่ายออกมาพูดถึงข้อเท็จจริงต่างๆส่วนตำรวจก็เป็นคนกลางสำหรับคดีนี้กลุ่มแรกมีทั้งหมด7คนและกลุ่มที่2มีทั้งหมด2คนโดยโทนบางแคอยู่กลุ่มที่2และมีความเกี่ยวพันกับกลุ่มแรกด้วยนอกจากนี้ยังมีเซียนพระที่มีหนี้สินทำปั่นป่วนอีก1คนอยู่ภาคเหนือตอนล่างตอนนี้มีชื่อเสียงและสร้างความเสียหาย 2,000 ถึง 3,000 ล้านบาทแต่ขอยังไม่อยากขยายไปถึงคนอื่นแต่ยืนยันว่ามีเซียนพระหลายคนที่มีแผนประทุษกรรมโดยการเอาตัวตีเนียนเข้ามาหามาดามเก่งซึ่งในส่วนของมาดามเก่งยอดความเสียหายกับกลุ่มเซียนพระอยู่ที่ 2,000 ล้านบาทและยังมียอดที่กลุ่มเซียนพระไปทำกับคนอื่นอีก 5,000 ล้านบาทโดยความเป็นจริงไม่มีใครทำธุรกรรมกับกลุ่มเซียนพระนี้อยู่แล้วส่วนจะมีคนกลางที่เชื่อมให้มาดามเก่งกับเซียนพระเหล่านี้รู้จักกันหรือไม่หากมีหลักฐานก็จะดำเนินคดีด้วยส่วนแนวทางที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งไว้2แนวทางหากมีเรื่องร้องเรียนก็ตั้งกรรมการสอบแต่ยืนยันว่าการดำเนินการของทนบางแคสร้างความเสียหายให้กับตนเองและคนอื่นโดยการใช้ข้อความอันเป็นเท็จและหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาแต่ตอนนี้ยังไม่พิจารณาว่าจะฟ้องกลับหรือไม่เพราะมองดูแล้วเป็นโจรกระจอกเร่งตรวจสอบความเสียหายสนามบินตรังหลังน้ำฝนรั่วไหลภายในอาคารนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าได้รับรายงานจากกรมท่าอากาศยานกรณีเกิดฝนตกหนักจังหวัดตรังช่วงบ่ายวานนี้ส่งผลให้อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ของท่าอากาศยานตรังเกิดเหตุน้ำฝนรั่วไหลภายในอาคารบางจุดสั่งการให้กรมท่าอากาศยานเร่งแก้ไขจุดชำรุดโดยเร็วเพื่อไม่ให้กระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนและการให้บริการภายในท่าอากาศยานรวมทั้งให้ตรวจสอบระบบระบายน้ำของอาคารในทุกจุดอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกในอนาคตด้านนายดนัยเรืองศรอธิบดีกรมท่าอากาศยานชี้แจงว่าเนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้ระบบระบายน้ำไม่สามารถระบายน้ำได้ทันจึงเกิดเหตุน้ำฝนรั่วไหลลงพื้นที่ภายในอาคารบริเวณห้องพักผู้โดยสารขาออกมีน้ำรั่ว2จุดบริเวณร้านค้าและสำนักงานบางส่วนแต่ไม่กระทบกับการให้บริการผู้โดยสารสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันวันนี้ท่าอากาศยานตรังเปิดให้บริการผู้โดยสารได้ตามปกติไม่กระทบการให้บริการผู้โดยสารและเที่ยวบินสามารถขึ้นลงได้ตามปกติเช่นกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม100

0: 20บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนรู้หรือไม่แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของกฟผ.กำหนดเขตปลอดภัยข้างละ25เมตรรวม50เมตรห้ามก่อสร้างอาคารปลูกต้นไม้สูงเกิน3เมตรหรือใช้รถเครนและเครื่องจักรใกล้สายไฟโดยไม่ได้รับอนุญาตและห้ามเล่นว่าวใกล้สายไฟแรงสูงเด็ดขาดฝ่าฝืนเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตและอาจทำให้ไฟดับเป็นวงกว้างสอบถามกฟผ.ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้โทร0896509432หรือสายด่วน1416กฟผ.ห่วงใยความปลอดภัยของทุกคน
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
7: ดีๆก็ล้มทั้งนั้นหรือบางทีก็มีคู่กรณีอุ้ยปวดหัว
8: บางครั้งอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวจะล้มเองหรือมีคู่กรณีเจ็บจากรถไม่ต้องสำรองจ่ายใช้สิทธิ์พรบเข้ารักษาได้ทันทีค่ารักษาสูงสุด 30,000 บาทที่ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลดีบุกโทร1719 everywhere with you ตลอด24ชั่วโมง
9: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

พบรักในเวอร์ชั่นของเบนชลาทิศเพลงนี้โตศักดิ์สิทธิ์เล่นเป็นโนนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเป็นคัฟเวอร์อีกเพลงหนึ่งไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนของดาเอนโดฟินเวอร์ชั่นที่ได้ฟังไปเป๊กผลิตโชคร้องเอาไว้ได้อย่างเพราะละมุนมากๆเลยนะครับ5โมงเย็นกับ17นาทีนะได้เวลาเลิกงานกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับช่วงเปิดเพลงก็ไปเจอข่าวอยู่ข่าวหนึ่งนะฮะทางหน้าเพจอสมทภูเก็ตที่โพสเอาไว้เรื่องของตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะเขาใช้ระบบ Face Record นะฮะซึ่งเป็นระบบที่สแกนใบหน้าแล้วรู้เลยนะฮะว่าใครนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับคือแต่ละคนเองโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยอยู่เกินวีซ่าหรือเปล่านะฮะมันจะสแกนมาปุ๊บเลยนะฮะเราก็จะรู้เลยว่าคนเนี้ยอยู่เกินวีซ่านานกี่ปีนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับว่าล่าสุดเองเนี่ยนะครับมันจะมีรถโมบาย AI Camera นะครับเขาก็ไปสแกนใบหน้าปรากฏว่านะครับไปเจอ2คนด้วยกันนะฮะเป็นบุคคลต้องสงสัยในพื้นที่ตำบลกระทู้อำเภอกระทู้นะฮะเป็นชาวต่างชาติอยู่เกินวีซ่า2คนนะครับสัญชาติไนจีเรียคนหนึ่งอายุ24ปีอันนี้อยู่เกิน877วันนะครับอีกคนหนึ่งเป็นชายสัญชาติโกดีวัวนะฮะอายุ34ปีอยู่เกิน739วันนะฮะโอ้อยู่เกินเยอะเหมือนกันนะซึ่งระบบ AI เนี่ยนะครับมันจะเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคคลต่างด้าวจากส่วนกลางเลยนะฮะแล้วมันก็จะตรวจจับแจ้งเตือนคนที่มีสถานะ overstay นะครับแบบ real time เลยอันเนี้ยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามแล้วก็สกัดกั้นผู้กระทำผิดในพื้นที่ท่องเที่ยวได้นะฮะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ตเองก็พอสแกนเสร็จปุ๊บก็แน่นอนครับตอนนี้ก็จับไปเรียบร้อยนะครับแจ้งข้อกล่าวหาเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดนะฮะหลังจากนั้นก็ส่งไปที่สภ.กระทู้ดำเนินคดีแล้วก็ผลักดันออกนอกราชอาณาจักรต่อไปนะครับนี่คือความไฮเทคโนโลยีนะฮะของเจ้ากล้องตัวนี้นะครับซึ่งดูเหมือนว่าท่านผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะฮะพลตำรวจโทศักดิ์ศิราเผือกอ่ำก็ลงพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตมาติดตามแล้วก็ท่านก็สั่งเข้มเลยนะบอกว่าให้ปราบปรามกลุ่มต่างด้าวที่กระทำผิดโดยเฉพาะคนที่อยู่โอเวอร์สเตย์นะครับลงมาดูเรื่องนี้ด้วยตัวท่านเองเลยนะครับวันนี้ก็จับได้ไป2คนนะฮะก็ถือว่าเป็นการใช้เทคโนโลยี AI นะครับนำมาใช้ได้จริงนะฮะเพลงปลดของต้าอู๋นะครับ

พลงปลดนะฮะของต้าอู๋ครับจากซีรีส์สกุณาซ่อนรักนะฮะมีคุณผู้ฟังส่งภาพอาหารมาให้อีกแล้วหิวนะเนี่ยแต่ความน่าสนใจก็คือว่าภาพอาหารที่ส่งมาให้ที่เป็นภาพตลาดนัดนะฮะอยู่แถวๆจังหวัดนครพนมนะฮะราด2อย่าง20บาทจริงดิเดี๋ยวนะผมขอขยายดูนิดนึงนะฮะราด2อย่าง20บาทราด3อย่าง30บาทโหไม่น่าเชื่อยังมีอยู่นะครับแล้วถ้าเกิดว่าซื้อเป็นกับข้าวเนี่ยถุงละ30บาทภูเก็ตมีไหมเนี่ยเดี๋ยวนะขยี้ตาแป๊บนะฮะแล้วก็อีกร้านหนึ่งข้างๆราดข้าว2อย่างเออ20พิเศษ30จริงๆด้วยนะฮะดีจังตลาดแถวไหนเนี่ยบอกชื่อตลาดหน่อยสิ นะครับแต่ว่าอยู่โน่นแน่นครพนมนะเออนะฮะมีใครได้แบบว่าไปซื้อทานบ้างนะครับดีจังนะเพราะว่าภูเก็ตเนี่ย20บาท30บาทนี่โอ้หายากมากหรือว่ามีฮะมีคุณผู้ฟังที่อยู่ภูเก็ตแล้วยังเจอไหมแบบว่าราด2อย่าง20 3อย่าง30เนี่ยบอกพี่กัดหน่อยนะครับเดี๋ยวจะไปหาทานบ้างนะฮะอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวฝากคุณผู้ฟังไว้หน่อยนะฮะสำหรับใครที่กำลังมองหารถ EV นะครับแนะนํา MG4 รุ่นปี2026นะฮะอันนี้เป็นรุ่นใหม่ที่อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความเร้าใจนะครับแรงกว่าด้วยมอเตอร์ใหม่ครับเพราะว่าให้กำลังสูงสุดถึง245แรงม้ามาพร้อมแบตเตอรี่เจเนอเรชันใหม่ชาร์จไวกว่าเดิมนะฮะแล้วก็วิ่งได้ไกลสูงสุดถึง540กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งเลยนะครับและเท่กว่าครับเพราะว่าดีไซน์เนี่ยรอบคันเท่ดุดันสะดุดตาด้วยสีตัวถังใหม่ตัดกับคาลิเปอร์เบรกสีส้มสไตล์รถสปอร์ตนะฮะและหรูกว่าครับกับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะนั่งกระชับรับสรีระด้วยเบาะสปอร์ตซีทซึ่งมีระบบเป่าลมระบายอากาศมาให้ด้วยนะฮะคือขับไกลแค่ไหนเนี่ยหลังก็ไม่เปียกนะฮะนั่งสบายสุดๆเลยนะครับจัดเต็มขนาดนี้ MG4 รุ่นปี2026นะฮะราคาพิเศษเลยเริ่มต้น 599,900 เท่านั้นนะฮะแถมยังให้ความมั่นใจขั้นสุดด้วย Lifetime Warranty รับประกันทั้งแบตเตอรี่มอเตอร์แล้วก็ชุดควบคุมให้ตลอดอายุการใช้งานไปเลยนะครับโปรโมชั่นนี้มีถึงแค่31พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะฮะอ่ะก็ฝากเอาไว้นะครับอะไรนะอ๋อถนนคนเดินใช่ไหมนครพนมริมโขงเลยหรือเปล่าขอบคุณนะไปเที่ยวแล้วยังส่งข้อมูลมาให้ด้วยน่ารักที่สุดนะฮะแต่ไม่ต้องซื้อมาฝากนะฮะเขาแกนะครับเออกลับวันไหนเนี่ยไปเที่ยวแบบว่าอะไรนะอ๋อภูเก็ตก็มีตรงแยกหยี่เต้ง5แต่ว่า50บาทไงมันไม่มี20บาท30บาทเขานะฮะไม่เหมือนเขานะครับ50บาทก็โอเคได้อยู่คุณผู้ฟังขอเพลงนี้ของ Queen ก็มานะฮะ Under Pressure ครับ

0: ชมใหม่เครื่องดูดฝุ่นไร้สายคอมโปรน้ำหนักเบาดามจับยาวไร้สายใช้งานสะดวกกดปุ่มเดียวทำความสะอาดได้อย่างหมดจดผ่อนแรงประหยัดเวลา USB ชาร์จเร็วใช้งานได้นาน60นาทีสั่งซื้อเครื่องดูดฝุ่นไร้สายคอมโปร1ชุดพร้อมท่อต่อ2ชิ้นสายชาร์จ1เส้นแปลงดูด1ชิ้นและตัวกล่อง1ชิ้นทั้งหมดในราคาเพียง590บาทรับประกันสินค้า1ปีสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
2: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
1: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1

0: ั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
2: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่อง

1,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

0: 101.5 MCOT Radio
1: วันนี้มีใครขยันเข้าเรียนตั้งแต่คาบแรกบ้างครับปกติ1คาบนี่ประมาณกี่นาทีนะ50นาทีใช่ไหม50นาทีแรกมีใครเข้าเรียนบ้างเดี๋ยวครูขอเช็คชื่อหน่อยนะครับ

Angel in the Sky บัมบัม5โมงเย็นกับ36นาทีนะครับเอาละในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายมาแจกคะแนนนะฮะวันนี้วันศุกร์วันสุดท้ายนะครับดูซิว่าใครจะได้ไปสำหรับคนที่ตั้งใจเรียนตั้งแต่คาบแรกนะฮะบ่าย2นะครับผมมาจัดรายบ่าย2ใช่ไหมใครที่ตั้งใจฟังแต่บ่าย2เนี่ยตอบถูกแน่ๆนะฮะเพราะว่าง่ายมากนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะในช่วงบ่าย2เนี่ยนะครับผมก็ได้เปิดเพลงนะฮะแล้วก็จะมีเพลงอยู่เซตหนึ่งนะฮะพอเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะผมก็เข้าคลาสทันทีเลยนะครับเหมือนเป็นการสอนวิชาวิชาหนึ่งเออนะฮะผมสอนวิชาอะไรในคาบแรก ลองทายดูนะวิชาแรกคือวิชาภาษาอังกฤษครับ

ครเข้าเรียนนี่รู้แน่คาบแรกผมสอนวิชาอะไรวิชาภาษาอังกฤษใช่หรือไม่หรือไม่ใช่ครับวิชาภาษาไทยครับมีสองช้อยนี่แหละวิชาภาษาอังกฤษหรือว่าวิชาภาษาไทยที่ผมสอนในคาบแรกวันนี้076-234-098แล้วก็อินบ็อกซ์มาทางเพจ MCOT Radio ภูเก็ตให้เวลา1 นาทีถึง 17:39 น.

ออนชาร์ตมา13วีคยังอยู่ที่ท็อป3นะฮะล่าสุดนี้ยังคงที่อยู่ที่อันดับ3นะขอโทษได้ไหมนนนนกับบิลกินนะครับโอ้วันนี้มีคนตั้งใจเรียนเยอะเลยนะฮะอาจจะมีแค่ 2-3 คนที่เหลือลอกเพื่อนหรือเปล่าเออนะฮะใครให้เพื่อนลอกบ้างสารภาพมาซะดีๆนะครับไม่ยากใช่ไหมวันนี้นะครับในช่วงสักประมาณบ่าย 2:30 เป็นต้นไปเนี่ยนะผมเปิดเพลงอยู่2เพลงก็คือเพลงถ้าวันหนึ่งเธอได้ยินของดีเดย์แล้วก็เพลงพูดลอยๆของอัศนีและวสันต์โชติกุลนะฮะซึ่งใน2เพลงนั้นก็จะมีการเปรียบเปรยนะครับเกี่ยวกับธรรมชาตินะฮะให้มันสามารถที่จะเป็นเหมือนกับมนุษย์นะฮะฝากฟ้าฝากลมฝากดินนะฮะซึ่งการที่เราให้ธรรมชาติเนี่ยเป็นตัวแทนมนุษย์นะฮะอย่างเช่นดวงอาทิตย์ยิ้มแฉ่งให้พวกเราซึ่งดวงอาทิตย์จริงๆมันยิ้มไม่ได้นะฮะหรือว่าเมฆมันคร่ำครวญตอนนี้นะฮะก็คือเมฆมันเศร้าก็คือเราเศร้านั่นแหละแต่ว่าเมฆมันไม่มีชีวิตมันคร่ำครวญไม่ได้หรือจะเป็นอะไรเดียลมพัดโหยหวนอะไรทำนองนี้ความรู้สึกมันรู้สึกแบบโอ้มันโหยหวนเหมือนคนแต่ว่าลมพัดมันไม่สามารถที่จะโหยหวนได้อะไรทำนองนั้นนะฮะนั่นคือตัวอย่างของการใช้บุคลาธิฐานนะฮะซึ่งเป็นโวหารภาพพจน์ประเภทหนึ่งเป็นหนึ่งในข้อมูลที่อยู่ในวิชาภาษาไทยนั่นเองนะครับใครตอบภาษาไทยก็มาโอ้วันนี้ตอบทุกคนนะแจกคะแนนฮะเอาไปเลยคนละ1คะแนนส่งชื่อเพลงมาด้วยครับ

วันนี้นักเรียนห้อง 101.5 น่ารักที่สุดขยันเรียนเข้าเรียนตั้งแต่คาบแรกนะฮะตอบถูกกันแบบว่าทุกคนเลยนี่ยังบวกคะแนนให้ไม่หมดเลยนะฮะไม่มีใครสอบตกเลยแม้แต่คนเดียวเก่งมากเก่งมากจงรักษาให้ดีๆนะครับอยากให้ตอบถูกแบบนี้กันทุกคนนะฮะจะได้ชื่นใจกันนะครับ

ดูตำราทั้งตี5ตี6นี่หมายความว่าดูวันก่อนสอบแค่วัน2วันหรือว่าวันต่อวันดูเสร็จปุ๊บก็ตื่นไปสอบเลยก็ตกอยู่ดีใครทำแบบนี้มั้งเขาไม่หยุดเป็นแบบว่าเดือนๆแล้วก็ไม่ยอมอ่านนะฮะอ่ะเดี๋ยววันนี้ขอแวบก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวสักครู่หนึ่งต้องไปงานเทศกาลอาหารพื้นเมืองเทศบาลนครภูเก็ตวันนี้เขาจะมีพิธีเปิดนะงานจะมีวันที่8ถึง12พฤษภาคมตรงปลายแหลมสะพานหินเลยผมเห็นละเขาออกบูธแบบว่ายาวเหยียดเลยน่าจะมีอาหารอร่อยเต็มไปหมดเลยนะฮะเดี๋ยวยังไงติดตามได้ทางหน้าเพจอสมทภูเก็ตไปแล้วนะหยุด2วันเสาร์อาทิตย์จะคิดถึงกันไหมเนี่ยเจอกันวันจันทร์นะพร้อมการรายงานชาร์จขับรถกลับบ้านดีๆสวัสดีครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
2: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร M-Cord CEOs of ASEAN ทุก 5:00 น.วันอาทิตย์นะครับ
1: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.กว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่ม M-Cord News FM 100.5อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสามนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับ8 พฤษภาคม 2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมงกรชัยยาและผมณรงค์จันทองสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
5: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟัง
4: ก็ตั้งแต่ช่วงบ่ายฮะแดดไม่มีเลยพี่ไพศาลฟ้าครึ้มอยู่ตลอดเลยเอ๊ะนี่เราจะเปลี่ยนฤดูเข้าฝนหรือเปล่าเนี่ยฮะเพราะว่า
5: ใกล้แล้วใช่ไหมครับใกล้ละวันที่11นี่ก็วันพืชมงคลใช่ไหม
4: ครับใช่ครับ
5: วันจันทร์11
4: โอ้ชาวพืชมงคลชาวนาเขาเตรียมพื้นที่หมดเรียบร้อยแล้วฮะ11นี่ก็หวานได้เลย
5: ก็เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นถือว่าวันเอาเลิกเอาชัยนะ
4: ครับ
5: ก็บางท่านก็จะเลทไปนิดนึง
4: ครับ
5: แต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ระหว่างนี้ครับ
4: ครับ
5: ผมก็จำได้ว่าพอฝนมันมาเงี้ยแล้วเด็กก็จะเปิดเทอม
4: ครับใช่ครับวันจันทร์นี้
5: เราจะขุกคลักทุรักทุเลกันอะไรต่าง
4: ๆ
5: ปวดหัวกันไป
4: อู้คิดมาหลายรอบแล้วนะพี่เบสานจะเปิดเทอมปิดเทอมตรงกับอาเซียนเขาเลยไหมอะไรประมาณนี้นะฮะทำไม่ได้ฮะของเรามันมีพวกฤดูการเข้ามาเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องด้วยไง
5: ครับวันนี้มีหลายเรื่องนะ
4: ครับโอ้เมื่อวาน
5: ที่น่าสนใจ
4: ช่วงสุดท้ายของรายการที่เราทิ้งท้ายกันฮะเรื่องของการจับไม้จับมือระหว่างนายกรัฐมนตรีอนุทินของเรากับคุณมาเน็ตโดยมีประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เป็นกาวใจอ่ะพี่เบสาน
5: โอ้โหตั้งแต่มาโกสจูเนีย
4: ครับเมื่อเช้านี้พาดหัวข่าวเลยนะฮะเรื่องของการฟื้นความสัมพันธ์เลยนะครับ
5: ครับผมจะถึงขั้นฟื้นความสัมพันธ์กันเลยเหรอ
4: พาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ฮะแต่ว่าพอดูรายละเอียดกันมาแล้วเนี่ยแล้วก็ดูคลิปที่นายกรัฐมนตรีอนุทินกับคุณเสียศักดิ์ออกมาแถลงหลังการพูดคุยหารือเ

0: นะครับก็คือต้องดูเรื่องของเนี่ยฮะความไว้เนื้อเชื่อใจกันอ่ะอันนี้ต้องมาอันดับต้นนะฮะแล้วก็เริ่มทีละขั้นทีละตอนนะครับก็มอบหมายรัฐมนตรีท่านเสียศักดิ์เนี่ยไปดําเนินมาตรการต่างๆนะฮะที่จะสามารถคุยกันได้ซึ่งคุณเสียศักดิ์เอกก็บอกเลยนะฮะว่าโอ้มันก็ต้องเตรียมตัวตั้งแต่เริ่มนับหนึ่งใหม่เลยอ่ะเพราะว่าเราลดความสัมพันธ์ระหว่างกันจนถึงขั้นจะต่ําสุดเลยเอาเรื่องต้นก่อนเอาเบื้องต้นก่อนส่งอุปทูตระหว่างกันก่อนเรายังไม่มีเลยนะฮะ
1: ก็เข้าใจว่าลดเหลือแค่ประมาณเลขาเลขาเอกเลขาโทเลขาตรีอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เป็นเจ้าหน้าที่แบบระดับแบบค่อนข้างจะลงมาล่างมาก
0: ครับ
1: เอามาก็มาคอยดูแลเรื่องงานเอกสารธุรการนิดหน่อย
0: ครับ
1: ไม่ถึงขั้นตัดความสัมพันธ์กันนะครับแต่ว่าก็ยกเขาลดระดับความสัมพันธ์ลงอย่างมาก
0: ครับ
1: ก็ถ้าจะฟื้นความสัมพันธ์ก็ต้องเริ่มจากจุดนี้ใช่ไหม
0: ฮะเตรียมพิจารณาเรื่องของการส่งอุปทูตไปประจำการตามเดิม
1: ยังไม่ถึงทูตเอาอุปทูตก่อน
0: เอาอุปทูตก่อนนะครับก็ทางคุณเสียศักดิ์ออกมาอธิบายก็คงจะอย่างน้อยเนี่ยนะฮะเพื่อให้คนไทยได้สบายใจไม่ใช่ว่าไปถึงปุ๊บเนี่ยโอ้โหด่านจะเปิดนะฮะความสัมพันธ์มันจะกลับมาเหมือนเดิมเลยเนี่ยนะฮะโอ้คนไทยอาจจะรับไม่ได้ไงก็จำเป็นจะต้องมาอธิบายกันก่อนนะฮะคุณศิริศักดิ์บอกครับว่าการหารือเนี่ยมาจากการประสานงานของฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนครับที่ต้องการให้ไทยแล้วก็กัมพูชาพูดคุยกันเต็มที่แล้วก็ตรงไปตรงมาในทุกประเด็นครับพี่เบสานว่าจะเดินหน้าคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งกันอย่างไรซึ่งไม่ใช่การแทรกแซงนะฮะโดยฝ่ายไทยเห็นว่าควรสร้างบรรยากาศที่ดีทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันตรงนี้ย้ำหลายรอบเลยนะฮะเพราะฉะนั้นในการหารือนายกของไทยพยายามเสนอมาตรการเพื่อนำไปสู่การแก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหาครับเช่นสิ่งที่เราเสนอเมื่อมีการหยุดจริงแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงสงครามทางวาจาไปกล่าวหากันบนเวทีระหว่างประเทศเพราะจะไม่เป็นประโยชน์ต่อการพูดคุยอีกทั้งที่มีการหารือถึงการแสวงหาความร่วมมือในบางเรื่องที่จะทำร่วมกันได้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปรามสแกมเมอร์ซึ่งมีข้อตกลงกันว่าจะทำให้นะฮะฝ่ายตำรวจของทั้งสองประเทศเนี่ยฟื้นกรอบการเจรจาที่มีอยู่แล้วครับแต่ว่าไม่ได้ประชุมร่วมกันมาเป็นเวลานานจะได้จับไม้จับมือร่วมไม้ร่วมมือกันปราบสแกมเมอร์ระหว่างกันนี่แหละครับนอกจากนี้ฮะทั้งสองประเทศยังเห็นควรติดต่อระหว่างภาคประชาชนผ่านสมาคมมิตรภาพไทยกัมพูชาเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศแล้วก็ในการประชุม3ฝ่ายครั้งนี้ครับที่ประชุมเนี่ยมอบหมายให้ตนในฐานะรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศกับปลักสุคนรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชามาพูดคุยกันโดยเร็วเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการก่อนเดินทางไปสู่กรอบความร่วมมือต่างๆและก็มองกันว่าหากจะเดินหน้าความร่วมมือเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการติดต่อกันได้โดยตรงซึ่งสิ่งหนึ่งที่เห็นว่าสำคัญก็คือนี่แหละฮะการส่งอุปทูตกลับไปประจำการในสถานเอกอัครราชทูตของแต่ละฝ่ายซึ่งเรื่องเนี้ยมันต้องมีขั้นตอนการดำเนินการอีกไม่ได้ส่งไปทันทีครับพี่เบสานะ
1: แต่ก็คาดการอยู่แล้วว่าการเริ่มต้นที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์มันก็ต้องเริ่มจากเรื่องของไอ้ความสัมพันธ์ทางการทูตกันก่อน
0: ครับ
1: ใช่ไหมไอ้มีการแลกเปลี่ยนทูตอันนี้ถ้ายังไม่ถึงขั้นเอกอัครราชทูตก็ลองลงมาอันนี้ก็เสนอถึงการอุปทูตใช่ไหม
0: ครับใช่ครับมันก
1: ็ให้มีการแลกเปลี่ยนตรงนี้แล้วก็จากนั้นก็ค่อยขยับไป
0: ฮะจะคุย JBC กันเลยไหมเนี่ยนะฮะคุณศิริศักดิ์บอกว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันต้องมีการเตรียมการกันก่อนซึ่งย้ำว่าไทยไม่ได้บ่ายเบี่ยงการเจรจานะครับแต่ต้องดูว่าการเจรจามันจะเริ่มจากจุดไหนไปสู่จุดไหนบางเรื่องอาจตกลงกันได้บางเรื่องอาจจะต้องใช้เวลาครับส่วนเขตแดนทางทะเลเราก็ยื่นเสนอไปแล้วฮะว่าเราขอเลิกครับ
1: คือผมคิดว่าไอ้ความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเดินหน้าได้ก็คืออย่าเอาเรื่องยากเข้ามาคุย
0: ครับ
1: เรื่องเขตแดนนี่เรื่องยากสุด
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะทางทะเลทางบกถ้าหยิบยกเรื่องนี้มาคุยก่อนจบ
0: ครับ
1: สะดุดอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องไปเรื่องอื่น
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเอาเรื่องความสัมพันธ์ทางการทูตยกระดับกลับขึ้นมา อุปทูตไปสักระยะหนึ่งก็เริ่มกลับมาแลกเปลี่ยนทูตนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เริ่มพิจารณาในเรื่องของการผ่อนปลนอะไรต่างๆนะการไปมาหาสู่แต่ถึงขั้นเริ่มเปิดด่านให้คนไปมาหาสู่ได้เริ่มค้าขายได้ในบางด่านไหมอะไรเงี้ยมันก็ต้องว่ากันเป็นขั้นๆไป
0: ครับ
1: แต่อย่าเพิ่งไปแตะไอ้เรื่องเกี่ยวกับเขตแดน
0: ยากๆเนี่ยนะ
1: ไอ้เรื่องนี้โอ้มันเป็นเรื่องที่ทำให้มันลบกันอีก
0: ครับ
1: ใช่ไหมมันไม่ได้ลบกันด้วยเรื่องอื่นมันลบกันด้วยเรื่องนี
0: ้ครับ
1: ไอ้เรื่องอื่นก็เป็นเรื่องไอ้เรื่องอื่นก็เป็นเรื่องที่ผสมโลงกันเข้ามาใช่ไหม
0: ครับ
1: ไอ้การดูแคลนบูลลี่การเฟกนิวอะไรต่างๆมันก็มาแต่หลักๆก็คือมันทะเลาะกันเรื่องเขตแดนพรมแดน
0: ครับก็เนี่ย
1: ถ้างัดเอาเรื่องนี้มาแบบเอ้ยเดี๋ยวอยากจะประชุม JBC อยากจะเสร็จนี้ไม่ได
0: ้ก็เราบอกมันต้องเริ่มต้นที่ความไว้เนื้อเชื่อใจกันก่อนใช่ไหมครับเดี๋ยวดู
1: ค
0: ุณมาเน็ตเขาอธิบายเขาแถลงสิพี่ไพศาล
1: ครับ
0: โอ้โหพรมแดนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยกำลังต้องแก้ไขด้วยกลไกทวิภาคีเนี่ยนะเนี่ยเขาเคลมเลยว่าไอ้ที่เราได้ดินแดนไปเพิ่มเติมเนี่ยการใช้กำลังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องของความขัดแย้งระหว่างสองประเทศได้เนี่ย
1: ก็ข่าวมันออกมาคนไทยก็ดูจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับ
1: ที่ยังมีท่าทีอย่างนี้แต่ผมคิดว่าอย่างนี้นะผมคิดว่าเรื่องไทยกัมพูชาเนี่ยมันต้องบริหารกันสามมิติ
0: ครับ
1: คือมิติเรื่องไทยกับกัมพูชานี่ก็มิติหนึ่งซึ่งเมื่อสักครู่เราก็พูดไปแล้วว่าอย่างมากทำได้คือเริ่มฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตกัน
0: ครับ
1: อย่างอื่นไม่ต้องไปพูดถึงยิ่งเรื่องเขตแดนยิ่งไม่ต้องพูดเลย อีกชาติหนึ่งค่อยว่ากัน
0: ครับ
1: ผมไม่ได้พูดว่าเป็น10ปี20ปีเนี่ยผมว่าอีกชาติหนึ่งค่อยมาคุยกัน
0: ครับ
1: เพราะถ้าคุยเมื่อไหร่ทะเลาะเมื่อนั้นแน่นอน
0: ใช่ครับ
1: นะฮะสองในมิติที่สองเนี่ยซึ่งทำพร้อมกันนะสองและสามคือต่างฝ่ายต่างทำก็คือว่าแกนนำผู้นำของกัมพูชาก็ต้องไปบริหารความรู้สึกนึกคิดความอะไรนะอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของประชาชนตัวเอง
0: ไอ้คำ
1: เช่นเดียวกับรัฐบาลไทยก็จะต้องมาบริหารความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ของผู้คนคนไทยเพราะฉะนั้นมันต้องบริหาร3มิตินี้คือไม่ใช่เฉพาะคุณคุยกันเท่านั้น
0: ครับ
1: คุณก็ต้องดูด้วยว่าประชาชนเนี่ยเอารับได้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าคุณมาเน็ตพูดเนี่ยไม่ต้องการพูดสื่อสารกับไทยต้องการพูดสื่อสารกลับไปที่คนของเขาว่าเขาจะญาติดีกับไทยเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ว่าเขายอมรับเรื่องเขตแดนนะ
0: ครับ
1: เขาพยายามจะพูดอยู่ยืนนี้ซึ่งผมคิดว่าเจตนาลึกๆไม่ใช่สื่อมาถึงไทยเขาต้องการสื่อกลับไปถึงคนของเขา
0: ครับ
1: เพราะคนของเขาคงจะพูดเหมือนกันว่าอะไรจะไปญาติดีกับไทยทำไมพวกประเภทฝ่ายขวาป้าของกัมพูชาก็ไม่เอากันนะ
0: ครับ
1: ก็มันก็ยุให้ลบกันต่อเหมือนกันนะ
0: เพราะว่าไอ้สองรอบเนี่ยทำให้อารมณ์คงกัมพูชายอมไม่ได้ฮะว่าโอ้โหเนี่ยเสียดินแดนให้กับไทยต้อง54พื้นที่แล้วเศรษฐกิจก็ข้าวยากหมากแพงอีกเนี่ยนะฮะพอคุณไปถึงคุณจะไปญาติดีกับเขาอีกแล้วหรือเนี่ยอ๋อ
1: มันก็มีอย่างเงี้ยเพราะนั้นผมเชื่อว่าอย่าเราอย่าไปตื่นตกใจเขาพูดกับคนของเขานั่นแหละ
0: ครับครับ
1: คือเขาก็ไม่อยากให้เขารู้สึกเสียหน้าแล้วก็เสียจุดยืน
0: ครับ
1: เพราะว่าเขากำลังจะต้องไปญาติดีกับไทย
0: ครับ
1: ไม่ญาติดีก็ไม่ได้ไม่ญาติดีตายนะ
0: ครับ
1: ประเทศเพื่อนบ้านที่พึ่งพาไทยมากขนาดนี้จู่ๆตัดขาดกันไปยาวนานมากเป็นไปสิ้นลมหายใจไปได้ไงนะที่พูดตรง
0: ๆเขาบอกว่าปิดด่านไป100ปี500ปีเขาก็ไม่เป็นอะไรแต่ว่าโอ้โห
1: อันนั้นก็เอาไว้คุยกับประชาชนเอง
0: ครับ
1: โดยความที่จริงมันจะล้มทั้งยืนเอา
0: ครับโอ้โหเราจับได้ทุกวันฮะวันละ20คน30คน50คนอย่างเงี้ยนะฮะลักลอบกลับเข้ามาพอถามแต่ละคนดูบอกว่าไปนู่นแล้วมันไม่มีงานเลยโรงงานทอผ้าที่เป็นจุดแข็งของกัมพูชาในการส่งออกมันก็ล้มหายไปจากไปทีละโรง2โรงแล้วอ่ะพี่ไพศาลนะ
1: ครับคือเศรษฐกิจเขาก็พึ่งพาไทยเยอะ
0: ครับ
1: ใช่มั้ยการค้าข้ามแดนการข้ามมาทำงานทำการในต่าง
0: ๆสินค้าเกษตรของเขาอะ
1: สินค้าเกษตร
0: จะส่งไปไหน
1: ที่ฝั่งไทย
0: ใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่ทั้งที่มาอย่างถูกต้องทั้งที่มาแบบใต้ดิน
0: ครับ
1: ก็ขึ้นพาวเยอะ
0: ครับ
1: นะอันนี้ไม่ได้มาดูถูกดูแคลนเขานะ
0: อ
1: ่
0: าฮะ
1: มันข้อเท็จจริงมันก็เป็นอย่างนั้น
0: เอาง่ายๆนะตอนเนี้ยเห็นร้านรถเข็นนะพี่เวสานที่ขายผลไม้อะแก้วขมิ้นมีแล้วนะคนไทยปลูกได้หลายพื้นที่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าทิ้งทอดระยะเวลานานขึ้นเนี่ยนะฮะถ้าไทยปลูกได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยพอบริโภคในประเทศเราไม่ซื้อจากเขานะฮะ
1: มะม่วงใช่ไหม
0: มะม่วงแก้วขมิ้นเนี่ยครับเพราะไอตอนที่ความสัมพันธ์ดีอยู่เนี่ยโอ้เราไม่จำเป็นต้องปลูกเราไปปลูกผลไม้ที่ส่งออกฮะน้ำดอกไม้สีทองอะไรประมาณเนี้ยครับเอาเกรด
1: ที่แก้วขมิ้นนี่มันเป็นตลาดภายใน
0: ใช่ครับตลาดภายใน
1: ส่งมาแล้วคนไทยบริโภค
0: นั่นแหละครับไม่เป็นไรเราไม่ปลูกรับจากคุณเข้ามาเลยเนี่ยนะฮะแต่ถ้าเกิดปิดด่านคนไทยโหยหามะม่วงสีเหลืองๆทองๆแก้วขมิ้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวปลูกเองนะฮะแล้วเนี่ยเริ่มมีผลผลิตแล้วด้วยครับ
1: แล้วมันของเราก็มีอะไรอะไรลูกกระเหลืองอลามเลย
0: นับดอกไม้สีทองครับ
1: ที่ปีนี้ต้องเททิ้งอะไรกันเนี่ยนะ
0: ครับ
1: สู้น้ำดอกไม้สีทองสู้ไม่ได
0: ้น้ำดอกไม้สีทอง
1: แล้วแต่คนชอบน่ะ
0: คือน้ำดอกไม้สีทองพี่ไปสารเขากินสุกเป็นผลไม้ที่กินสุกฮะส่วนแก้วขมิ้นเนี่ยกินตอนดิบคือหามกรอบครับ
1: จิ้มพริกเกลือกินเป็นผลไม
0: ้กินผลไม้กรอบฮะ
1: แ
0: ต่ว่าถ้าเกิดน้ำดอกไม
1: ้ส่วนมะม่วงนั้นกินเป็นขนม
0: เป็นขนมกินกับข้าวเหนียวมูนอะไรประมาณ
1: กินข้าวเหนียวมะม่วงอะไรไป
0: โอ้ก็แปลกนะตอนนี้หูราคาลงมาพี่ปิ๋มสามถูกมากลูกละบาทกว่าลูกละฮะลูกละบาทกว่าแต่พอแปลงมาเป็นข้าวเหนียวมูนโปะใส่กล่องขายมันยังแพงอยู่ฮะ
1: มันแพงที่ข้าวเหนียวหรือยังไงไม่รู้นะก็อย่างเงี้ยก็เป็นอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: จะไปให้ลดราคาขายปลีกก็ไม่ได้
0: ครับโอ้ชาวสวนแย่เลยนะตอนเนี้ยผู้ประกอบการชาวสวนที่เขาร้องนะอยากให้รัฐมนตรีสุภจีแล้วก็บรรดาพวกยูทูบเบอร์ต่างๆมารับขายมังคุดสักหน่อยไหม
1: มะม่วงมันหมดแล้วมั้งมะม่วงมันเริ่มปลายฤดูแล้ว
0: ครับก็เนี่ยฮะ
1: มังคุดตอนนี้มังคุดใช่ไหม
0: ใช่ครับราชาผลไม้คุณโพสต์ขายไปแล้วนี่ร้านลูกนะฮะราชินีออกแล้วช่วยโพสต์ขายหน่อยได้ไหมเพราะว่าตอนนี้ราคาตกมากเลยครับ
1: มันเยอะมันออกดกหรือว่าไง
0: ราคาขายไม่ได้ฮะ
1: มังคุดมันก็ส่งออกไม่ใช่หรอ
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ข่าวออกมาก็คือชาวสวนอยากจะเรียกร้องให้รัฐมนตรีพาณิชย์กับบรรดายูทูบเบอร์ต่างๆช่วยหน่อยราคามันตกหัวภาพเลยฮะสำหรับบาง
1: ตกโลอะไรไม่รู้เดี๋ยวนี้ตอนนี
0: ้โอ้โหไม่แน่ใจว่าถึง10บาทหรือเปล่าครับเนี่ย
1: บาท10บาทเปล่าเดี๋ยวพักกันก่อนนะ
0: ครับพักครู่นึงครับ
2: สนับสนุนโดยซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดตุลา21นาทีครับพี่เพศานครับ
1: ครับ
0: นี่เข้าไปดูข้อมูลแล้วฮะมังคุดนะครับคือปรากฏว่าปีนี้มันออกมากครับพี่เพศานครับ
1: ดกมาก
0: ผลผลิตออกมาพร้อมกัน
1: ผลไม้ทุกชนิดปีนี้ดกมาก
0: เออฟ้าฝนดีว่าอย่างนั้นเหรอ
1: มันเห็นก็บอกว่าตอนมันติดช่อเนี่ยมันติดช่อติดดอกอะไรต่างเนี่ยมันไม่มีพายุมาถล่ม
0: อ๋อ
1: เพราะปกติแล้วมันช่วงนั้นมันจะมีพายุมาเงี้ยดอกจะร่วง
0: ครับ
1: ดอกจะร่วงทำให้เสียหายติดผลน้อย
0: ครับ
1: อันนี้ปีนี้มันไม่มี
0: ก็เลย
1: อากาศมันแบบดูแล้วมันอย่างช่วงไหนนะสงกรานต์อย่างเงี้ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันต้องมีฝนมีอะไรก็ไม่มี
0: อ่าใช่ครับปีนี้ไม่มีเลย
1: ปีนี้สงกรานต์ก็ไม่มีก่อนสงกรานต์ก็ไม่มีอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ก็ทำให้เลยผลไม้มันเลยดกมาก
0: ผลผลิตออกมาเยอะเกษตรกรร้องเรียนแล้วก็วอนหน่วยงานภาครัฐเข้าไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะฮะราคาดิ่งหนักเลยสำหรับมังคุดสภาพทั่วไปนะตกเหลือเพียงกิโลกรัมละ 20-30 บาทไม่คุ้มกับต้นทุนค่าปุ๋ยค่าดูแลซึ่งมันสูงกว่านี้นะฮะเกรดส่งออกนะครับตอนนี้ราคาก็ตกลงครับพี่เบสานฮะเหลือประมาณกิโลละ 50-60 บาทเท่านั้นเองอันนี้ลูกสวยๆเลยนะ
1: ปกติเป็นร้อยปกติเป็นร้อย
0: อ๋อเหรอฮะครึ่งนึงเลยนะครับเนี่ย
1: ใช่เกรดส่งออกปกติราคาเกรดส่งออกนี่กิโลเป็นร้อย
0: ครับไม่คุ้มค่าปุ๋ยค่าดูแลที่ตอนนี้มันพุ่งสูงขึ้นนะฮะเหตุเกิดจากผลผลิตกระจุกตัวออกมาสู่ตลาดพร้อมๆกันในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้และปัญหาสำคัญคือลงฮะรับซื้อลดลงครับมันทำให้ไม่รู้จะขายใครประมาณนี้ราคาก็เลยลงหัวภาพวอนช่วยไลฟ์สดขายเหมือนกับทำกับทุเรียนหน่อยนะฮะอันนี้ชาวสวนบางคุดบอกมาอย่างนี้ครับ
1: ผมสนิทกับพี่นิวัฒน์พ้นชั่วอดีตผู้ที่สมาชิกจังหวัดระยองนะ
0: ครับ
1: พี่นิวัฒน์เนี่ยท่านเป็นเจ้าของสวนบางคุดสวนทุเรียนที่ระยองสวนชื่อสวนลุงสุน
0: ครับ
1: ทำส่งออกล้วนมังคุดก็ปลูกมังคุดเกรดส่งออกวันนี้ผมเนี่ยก็ชอบทานมังคุดมากที่นิวัฒน์ก็เลยส่งช่วยส่งไอ้เกรดส่งออกเนี่ยใส่เป็นลังที่สำหรับส่งออกนะ
0: มาให้ดู
1: เรียนว่ายกเป็นลังแล้วก็ส่งไอ้ระบบโลจิสติกไทยเนี่ยให้ส่งมาให้ผมกินที่บ้าน
0: ครับครับ
1: ผมเปิดกล่องกินดูเนี่ยผมก็รู้เลยเห็นลูกปั๊บผมก็รู้เลยว่ามันคนละไฟล่ำกับไอ้ที่ผมกินกัน
0: เดี๋ยว
1: ในบ้านเรา
0: ที่เรากินเราไปเห็นที่ท้องตลาดที่เขาขายนะมังคุดหน้าตาเป็นแบบน
1: ี้มันคนละไฟล่ำกัน
0: แล้วส่งออกเป็นยังไงฮะลูกมันใหญ่ครับมันใหญ่พี
1: ่ลูกมันใหญ่ผิวมันนวลมันกลมมันแบบมันได้มาตรฐานมากไม่มีลูกเล็กลูกใหญ่ครับอะไรเงี้ยตูดบิดตูดเบี้ยวอะไรเงี้ยนะโอ้นี่มันออกมานะมัน6เม็ด5เม็ดอะไรตรงตูดมันดูนะ
0: เป๊ะเลยอย่างเงี้ยเหรอฮะ
1: มันเป๊ะมากสมบูรณ์มากเต่งตึงมากสวยผลสวยลูกได้ระดับลูกได้มาตรฐานไซส์ใกล้กันหมดเลย
0: ครับ
1: คือเนี่ยอันนี้เขาเกรดส่งออก
0: อย่างผมยังไม่เคยเห็นไอ้มังคุดเกรดส่งออกผมเคยเห็นแต่มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเกรดส่งออกเขาส่งมาที่โต๊ะเศรษฐกิจแล้วอยู่แล้วพอดีโอกาสเดินไปแล้วได้เห็นอะไรมะม่วงอะไรเนี่ยมันลูกใหญ่กว่าฟาร์มเลยพี่ไปสามใจเบ้อเลยเพราะเราเจอแต่มะม่วงน้ำไม้สีทองที่เราซื้อกินมันเนี่ยก็ลูกธรรมดาแต่โอ้โหนี่มันใหญ่มากแล้วประคบประหงมกันยังไง
1: ครับเนี่ยตลาดภายในกำลังซื้อไม่ถึงนะแต่ว่าเนี้ยถ้าสมมติตลาดส่งออกแย่ก็คนไทยก็จะรับอันสง
0: ครับครับ
1: ก็ต้องหันมาทุ่มในบ้านเรายอมหันราคาลงมา
0: ครับครับ
1: อ
0: ่ะนี่ฮะและเรื่องโอดก็ยาวมาเลยนะฮะจากกรณีไทยกัมพูชามาถึงเร
1: ื่อง ยาวเรื่องผลไม้
0: เพราะว่าโอ้โหเห็นคลิปอ่ะพี่เบสารฟักทองแตงโมแล้วก็ไอ้พวกเขาโพดพวกอะไรของเขาอะฮะชาวสวนชาวไร่ของกัมพูชานั่งล้อมหงร้องไห้เอาขึ้นรถ18ล้อฮะมันส่งเข้ามาในเมืองไทยไม่ได้ฮะและไอ้พวกเกษตรพวกนี้มันมีระยะเวลาเน่าเสียได้ไงครับพี่เบสารขาดทุนกันยับเลยฮะจะส่งไปไหนครับนั่นนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: วันนี้คุณเอกนิตินะครับรองนายกรัฐมนตรีคลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าคนนนะเป็นการประชุมเพื่อเห็นชอบเรื่องของการเพิ่มวงเงินกู้ใหม่อีกจำนวน200,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.จุดๆวงเงินไม่เกิน400,000 ล้านบาทเนี่ยนะทั้งนี้ก็เป็นการเห็นชอบเพื่อที่จะให้ครม. อนุมัติในวันที่12 พฤษภาคมครับ
0: ครับ
1: นะก็คือจะเอาพ.ร.ก.เนี้ยมากู้เงิน200,000 ล้านบาทก่อนนะ
0: ครับ
1: โดยคณะกรรมการคนน.เนี่ยเห็นชอบตรงกันว่าการกู้เงินตามพ.ร.ก.กู้เงินดังกล่าวควรแบ่งเป็น2 ครั้งครั้งละ200,000 ล้านบาทส่วนหนึ่งเพราะใกล้สิ้นปีงบประมาณ2569แล้วจึงควรดำเนินการในส่วนนี้ไปก่อนซึ่ง200,000 ล้านบาทแรกที่จะให้ครม.เห็นชอบจะนำไปใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส
0: ครับ
1: ซึ่งจะมีการเสนอให้ครม.เห็นชอบในวันที่19 พฤษภาคมนะโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะครอบคลุมโครงการคนละครึ่งพลัสจำนวน30 ล้านสิทธิ์แจกเงินคนละ 4,000 บาทเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนและโครงการเติมเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเบื้องต้นจำนวน 13.2 ล้านคนเพิ่มวงเงินจาก300บาทอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทโดยจะเริ่มให้ลงทะเบียนในวันที่25 พฤษภาคม 2569และเริ่มใช้ในวันที่1 มิถุนายนนี
0: ้
1: ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นใน2เดือนแรกจะให้สิทธิ์กับผู้ได้รับสิทธิ์เต็ม 13.2 ล้านคนก่อนโดยจะเพิ่มวงเงินเพื่อซื้ออุปโภคบริโภคจาก300บาทเป็นเดือนละ 1,000 บาทจากนั้นเมื่อประมวลผลการลงทะเบียนรอบใหม่จึงอาจมีคนหลุดจากเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามเกณฑ์เดิมคือรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีก็จะให้ไปใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งพลัสแทนแหล่งข่าวกล่าวว่าการกู้เงินจากพ.ร.ก.กู้เงินจำนวน 200,000 ล้านบาทแรกนั้นมีเป้าหมายเพื่อใช้บรรเทาผลกระทบที่เกิดจากวิกฤตพลังงานแก่ประชาชนซึ่งจะมีการช่วยเหลือกลุ่มอื่นๆด้วยเช่นภาคขนส่งโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปรายละเอียดการช่วยเหลือโดยคาดว่าจะใช้วงเงินประมาณ 1.6 แสนล้านบาทสำหรับการกู้เงินจากพ.ร.ก.กู้เงินอีก 200,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอันนี้ 200,000 ล้านบาทหลังนะ
0: ครับครับ
1: ยังมีเวลาบรรจุในการปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ2569ในครั้งต่อไปได้เนื่องจากโครงการต่างๆจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการที่ใช้เงินจากพ.ร.ก.กู้เงินที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานก่อนยังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งจึงยังไม่จำเป็นต้องกู้เงินรวมถึงพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทกำหนดไว้ว่าต้องเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติภายในวันที่30 กันยายน 2569และทำสัญญาผูกพันงบภายในวันที่30 กันยายน 2570
0: ฮะโอ้อันนี้คือปรับยุทธศาสตร์แก้เกมฝ่ายค้านเลยไหมครับเนี่ย
1: ก็แก้เกมไม่แก้เกมไม่รู้แต่ว่าเขาเดินหน้าละ
0: เดินหน้า200,000 แรกก่อนเพราะว่า200,000หลังเนี่ยนะฮะฝ่ายค้านทั้งประชาชนและประชาธิปัตย์บอกว่าเร่งด่วนตรงไหนคุณพลดอนไปพูดในสภาเองแท้ๆว่าจะกู้ปีหน้าแล้วมาออกพ.ร.ก.ตอนนี้มันเร่งด่วนตรงไหนนะนั่นแหละฮะมันมีระยะเวลาดำเนินการอยู
1: ่คงไม่ใช่กู้คงไม่ใช่กู้ปีหน้าเพราะว่าถ้าตามเนี้ยที่คณะกรรมการเขาบอกว่ามันต้องก่อนภายก่อน30 กันยายน 69นะ
0: ครับก็อ๋อก็คือปีงบประมาณนี้
1: ในงบประมาณเนี้ยที่คุณจะต้องกู้อีก200,000ที่เหลือ
0: ครับ
1: แต่ว่าคณะกรรมการไอ้บริหารหนี้สาธารณะเขาบอกว่าเขาจะดูเป็นจังหวะต่อไปเขาคงต้องรอให้แผนงานเนี่ยไปผ่านคณะกรรมการกันกรองที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานซะก่อน
0: ครับ
1: ว่าคุณจะเอาไปทำอะไรบ้างโซล่ารูฟท็อปคุณจะตั้งกองทุนที่เป็นซอฟท์โลนเพื่อช่วยอุดหนุน
0: ครับ
1: ใช่ไหมหลังคาเรือนแล้วเท่าไหร่อะไรเงี้ยยังไงหรือเปล่า
0: แล้วมีนี่เนี่ยด้วยปีการเปลี่ยนรถจากสันดาปเป็นรถไฟฟ้า
1: แล้วก็จะมีรู้สึกจะมีเนี่ยตอนนี้ได้รู้อย่างน้อยก็2โครงการนี่แหละ
0: ครับ
1: ก็คือตั้งกองทุนที่จะให้ประชาชนได้กู้ยืม
0: ครับ
1: อัตราดอกเบี้ยต่ำในการติดตั้งในโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้าน
0: ครับ
1: แล้วก็ อีกส่วนหนึ่งก็จะเอามาอุดหนุนในเรื่องของการเปลี่ยนรถเก่าที่ใช้พลังงานฟอสซิลมาเป็นรถใหม่ EV
0: ครับ
1: อันนี้เท่าที่ทราบนะ202โครงการนี
0: ้
1: ที
0: ่
1: จะใช้200,000หลังครับ
0: ครับเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยฝ่ายค้านนะฮะก็จับไม้จับมือร่วมกันแล้วนะครับในการจะยื่นสารรัฐธรรมนูญนะครับ
1: เขาบอกว่าจะยื่นเท่าไหร่วันที่ไหน
0: 11-12เนี่ยฮะครับก็คุณกรจติกวณิชนะฮะจากพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์บอกว่าพรรคประชาชนแล้วก็ประชาธิปัตย์เขาชื่อร่วมกันในคำร้องฮะตอนนี้เขาได้ครบแล้วด้วยนะครับจะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญตีความพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทนะฮะว่าไม่เข้าข่ายไปตามเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา172พร้อมจะยื่นต่อประธานสภาคุณโสพลสาลัม11-12พฤษภาคมนี้ครับก็ได้ประสานไปยังพรรคกล้าทำให้ร่วมลงชื่อด้วยแต่ว่าเบื้องต้นรอการประชุมพรรคกล้าทำก่อนแต่ว่าอย่างก็ตามฮะคุณกรยืนยันว่ารายชื่อของส.ส.ที่ร่วมลงชื่อตอนนี้มันครบแล้วเรียบร้อยนะครับเชื่อว่าคุณโสพลจะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็วซึ่งตามกรอบเนี่ยมีเวลาอีก 2-3 วันก่อนส่งก็เชื่อว่าจะทันก่อนที่สภาจะพิจารณาพรก.เงินกู้ในสัปดาห์หน้าแน่นอนนะครับคุณกรบอกว่าประเด็นคำร้องที่ยื่นศาลรัฐธรรมนูญครับพี่ไพศาลฮะเขาบอกว่าได้เห็นตัวร่างของพรรคประชาชนแล้วแล้วก็เห็นว่ามีประเด็นที่มีรายละเอียดและก็ข้อกังวลต่อการยื่นเงินกู้ดังกล่าวขณะเดียวกันเนี่ยในเหตุผลที่รัฐบาลต้องการกู้เงิน400,000 ล้านบาทนั้นมีเหตุที่ไม่จำเป็นครับเนื่องจากวิกฤตที่รัฐบาลอ้างถึงทั้งวิกฤตพลังงานน้ำมันราคาแพงนะฮะมีวิธีการที่สามารถแก้ได้ครับผ่านการลดภาษีสรรพสามิตและก็ปรับสูตรการคำนวณราคาน้ำมันอันนี้ประชาธิปัตย์เขาบอกว่าคุณไปทำเรื่องของลดภาษีสรรพสามิตสิลดได้ 6-7 บาทเลยนะฮะไม่จำเป็นต้องมากู้เงินเพื่อจะเอามาแก้ปัญหาคุณกรบอกว่าที่รัฐบาลบอกว่าต้องการเงินเพื่อใช้ในโครงการคนละครึ่งที่จะเริ่ม1 มิถุนายนนี้นั้นตนมองว่ารัฐบาลมีวิธีการที่หลากหลายโดยเฉพาะการปฏิบัติตามสิ่งที่นายกเคยแถลงนโยบายต่อรัฐสภาหรือตามที่ภูมิใจไทยเคยหาเสียงไว้ก็คือการใช้งบประมาณวงเงิน 44,000 ล้านบาทที่สามารถออกเป็นพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ69ได้ซึ่งไม่จำเป็นต้องออกพรก.ดังนั้นหากยื่นตีความพรก.กู้เงินทำให้ไม่สามารถใช้เงินโครงการคนละครึ่งวันที่1 มิถุนายนนี้ได้นะครับเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องบริหารจัดการและแก้ปัญหาเองเพราะคุณกรณ์เขาเชื่ออย่างนี้พี่ไพศาลว่าพอยื่นไปแล้วถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยไอ้โครงการนี้ต้องรอผลก่อนจากศาลรัฐธรรมนูญเดินหน้ากู้แล้วก็ทำไม่ได้นะพี่ไพศาลต่างจากฝ่ายกฎหมายที่บอกว่าก็ทำต่อได้เลยกู้เงินได้เลยเอามาใช้จ่ายวันที่1ให้กับพี่น้องประชาชนได้เลยจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยออกมาเป็นบวกอ่ะก็ถือว่าดำเนินโครงการได้ต่อไปแต่ถ้าผลออกมาในเชิงลบก็ต้องมารับผิดชอบมาชดใช้อะไรก็ว่ากันไปแต่สามารถทำได้เลยในฝ่ายกฎหมายแต่คุณกรบอกว่าคุณต้องหยุดไปก่อนนะถ้าเกิดยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วฮะนะฮะนอกจากนั้นถ้าคุณกรบอกว่าในวงเงินกู้400,000 ล้านบาทที่คุณพลดอนปิศนันทกุลชี้แจงต่อสภาเมื่อ7 พฤษภาคมที่บอกว่าจะแบ่งการกู้ออกเป็น2 ก้อนกู้ปีนี้200,000 ล้านกู้ปี70อีก200,000 ล้านบาทเพื่อจะได้โครงการเปลี่ยนถ่ายพลังงานก็แสดงให้เห็นว่ามีความไม่จำเป็นเร่งด่วนอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ขณะเดียวกันครับการใช้งบประมาณเพื่อเปลี่ยนถ่ายไปใช้พลังงานสะอาดนั้นสามารถกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณปี70ได้ส่วนที่บอกว่าจะกู้ในส่วนที่2ปี70นั้นตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้เป็นหัวใจของการออกพรก.ก็คือความจำเป็นที่ต้องใช้เงินเดี๋ยวนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่เช่นนั้นเศรษฐกิจจะมีปัญหาดังนั้นจะบอกว่ากู้มากองปีหน้าค่อยกู้เนี่ยมันไม่ได้นะหากทำแบบนั้นแสดงให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องไม่จำเป็นเร่งด่วนที่จะถึงระดับออกพรก.ครับพี่ไพศาล
1: ครับก็เดี๋ยวพักกันก่อนไหม
0: พักอีกครู่นึงครับ
1: ครับ
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันที แค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดตุลาคม37 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: คือฝ่ายค้านที่เขายื่น เข้าชื่อยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าไอการออกพ.ร.ก.นี้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่เนี่ย
0: ครับ
1: อย่างที่เมื่อวานเราคุยกันว่ามันไม่ได้มีผลตามกฎหมายที่ว่าพอยื่นไปแล้วเนี่ยพ.ร.ก.นี้ต้องถูก
0: ฟรีซ
1: แช่เย็นไว้ก่อน
0: ถูกฟรีซไว
1: ้ถูกฟรีซไว้ยังไม่สามารถที่จะเดินหน้าได้จนกว่าศาลท่านจะวินิจฉัยหรือว่าศาลท่านจะมีคำสั่งอะไรออกมาก็แล้วแต
0: ่ครับ
1: แต่ว่าเราดูแล้วมันไม่มีผล
0: ครับ
1: ไม่มีผลเนี่ยคราวนี้มันก็มีคำถามว่าแล้วมันจะมีผลไม่มีผลในทางกฎหมายว่าให้หยุดนะแล้วมันมีผลว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันที่14ถ้าเขายื่นศาลรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยสภายังจะต้องมีการพิจารณาหรือไม
0: ่
1: ผมก็ดูแล้วมันก็ไม่มีบทบัญญัติใดที่บอกว่ามันมีส.ส.เข้าชื่อกันไว้ว่าไอ้พ.ร.ก.ฉบับนี้เนี่ยจะให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาจะต้องงดพิจารณาไปก่อนมันก็ไม่ได้มีบทบัญญัติอะไรที่ห้ามไว้นะ
0: โอ้มันก็ไทม์ไลน์มันเลื่อนไปหมดเลยนะครับ
1: แต่มันเป็นมารยาททางการเมืองเนี่ยเป็นไปได
0: ้ครับ
1: ใช่ไหมแล้วก็ฝ่ายค้านเองเขาก็จะต้องหยิบยกเรื่องนี้มาพิปราย
0: ครับ
1: ว่าขอให้รัฐบาลถอนเรื่องออกไปก่อนเถอะรอให้ศาลวินิจฉัยก่อน
0: ครับ
1: เพราะได้ส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วเราจะมาพิจารณากันก่อนที่ศาลจะวินิจฉัยได้ยังไงก็คงจะต้องเรียกร้องในลักษณะอย่างเนี้ย
0: ครับ
1: ประเด็นก็อยู่ที่ว่ารัฐบาลเขาจะฟังตามที่ฝ่ายค้านเรียกร้องไหมนะ
0: ต้องถามคุณโสพลประธานสภาม
1: ันก็มีอยู่สองอย่างก็คือหนึ่งคุณโสพลพอส่งมาปั๊บแกส่งเลย
0: ครับ
1: ไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วพอถึงปั๊บพอวันที่14ใช่ไหมเขาบอกจะยื่น11 12สมมุติ13เนี่ย
0: ครับ
1: คุณโสพลส่งไปเลยส่งไปก็พอถึงวันที่14เปิดประชุมรัฐสภาต้องมีการประชุมรัฐสภาด้วยนะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่สภาผู้แทนราษฎรต้องมี2สภาแล้วก็ประชุมแบบม้วนเดียวจบเลยเห็นชอบก็จบเลย
0: ครับ
1: ถือว่าเป็นพรกที่สมบูรณ์ไปนะฮะฝ่ายค้านเขาก็ต้องอภิปรายอย่างนี้แหละว่าขอให้ยกออกไปก่อนอย่าเพิ่งลงมติ
0: รอฟังศาลก่อน
1: ในขณะนี้ประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานรัฐสภาก็ได้ยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้ว
0: ครับ
1: เขาก็จะต้องใช้เหตุผลเนี้ยนะซึ่งรัฐบาลเขาถ้าเขาสู้เขาคงจะต้องอภิปรายสู้ไปว่ามันไม่มีข้อบทบัญญัติห้ามไว้อะไรต่างๆแล้วมันมีความจะเป็นเร่งด่วนประชาชนเดือดร้อนอะไรว่าไปนะอันนี้อย่างหนึ่งนะกับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณส่งไปให้คุณโสพลซาลัมคุณโสพลซาลัมเขาก็บอกว่าโอ้โหยังมีรายละเอียดต้องดูเยอะ
0: ไม่ทันอย่างนี้แหละ
1: ยังส่งไม่ทันส่งไม่ทัน
0: สิบก่อนสิบสี่แล้วเขาพ
1: ิ
0: จารณ
1: าเลยนะไปเนี่ยยังไม่รู้เลยจะส่งสามนูนหรือเปล่า
0: โอ้โหสิ่งที่ประธานทำได้นะพี่พิสารอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยตรวจสอบรายชื่อก่อนซ้ำกันได้ประมาณเนี้ย
1: ได
0: ้แล้วก็อาจจะต้องใช้เวลา
1: ก็คุณยื่น11 12มาใช่ไหมมันก็มีเวลาแค่13วันเดียวประธานคุณโสพลก็บอกว่าโอ้ยผมยังไม่ได้รับเลยยังไปยื่นที่ใครใช่ไหมทางธุรการมันไม่ใช่ว่าจู่ๆคุณไปยื่นที่ประธานเนี่ย
0: โอ้โหเราเห็นหนังสือเอกสาร
1: คุณอาจารย์วันนอเคยนั่นใช่ไหม
0: ครับ
1: บอกผมยังไม่ได้รับเลยสื่อบอก
0: เอ้
1: าคุณไปยืนถ่ายรูปกับเขาบอกอ๋อผมยืนถ่ายรูปก็ถ่ายรูปแต่ว่า
0: ขั้นตอนราชการ
1: ต้องส่งมาจากเลขา
0: ครับใช่ครับกว่าจะไปที่โต๊ะไปกองไปฝ่ายไปอะไรอีกอ่ะใช่ไหมล่ะฮะกว่าจะมาถึงประธานอ่ะ
1: เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าเขาอาจจะแบบนี้เขาอาจจะแบบยังไม่ถึงศาลดูเพราะวันที่14เนี่ยเขาคงจะจบเรียบร้อยเพราะว่าผมถึงได้อ่านข่าวเมื่อสักครู่เงี้ยว่า
0: ครับ
1: คุณเอกนิติเนี่ยเขาประชุมคณะกรรมการบริหารหนี้สาธารณะที่เขาจะอนุมัติวันที่12นี่แล้วกู้2 แสนแรกก่อน
0: ครับ
1: ก็คือครม.อนุมัติก็หมายถึงว่ามันมีผลแล้วไง
0: ก็ให้อำนาจกระทรวงการคลังไปแล้ว
1: คุณก็ไปอนุมัติไปกู้มาแล้ว200,000แล้ววันที่19เนี่ยค่อยอนุมัติโครงการ
0: ครับ
1: ไอ้ที่ว่าจะแจก 4,000 เนี่ยอันนี้พูดเฉยๆนะยังไม่อนุมัตินะ
0: ครับ
1: อนุมัติจริงๆเนี่ยคือ19อังคารที่19เงินก็อนุมัติ12อือฮึใช่มั้ยอนุมัติที่จะแจกเงิน19
0: ครับ
1: แล้วมันจะไปยับยั้งวันที่14ทำไมวางแผนกันไว้ขนาดนี้แล้ว
0: 2ทางที่พี่เบสารบอกเนี่ยแนวโน้มอาจจะเป็นทางที่2มั้ยฮะหนังสือยังไม่มาต้องตรวจสอบรายชื่อส.ส.100คน
1: อันน
0: ั้
1: นเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขมากที่สบายที่สุดที่ทางฝ่ายรัฐบาลก็ไม่ต้องหนักใจ
0: ครับ
1: เพราะว่าเรื่องมันยังไม่ถึงศาลรัฐธรรมนูญเลย
0: ครับ
1: เวลาคุณวิปากูบอกว่าก็คุณยื่นน่ะยื่นโอเคแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงศาลรัฐธรรมนูญเลยนะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าย
1: ังไม่รู้เลยว่าศาลท่านจะรับหรือเปล่าร
0: ัฐสภาพิจารณาเรื่องนี้จบภายในวันที่14เนี่ยไอ้เรื่องที่ฝ่ายค้านยื่นไปตกไปเลยนะครับไม่ต้องถึงศาลรัฐธรรมนูญนะ
1: ก็ยังยื่นได
0: ้เพราะว่าวันก่อนผมฟังคุณสาธิตครับคุณสาธิตวงหนองเตยบอกว่าต้องทำก่อนที่จะมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาพรก.ฮะพี่เบสารฮะแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากนั้นแล้วเรายื่นกันไม่ทันเนี่ยไม่มีความหมายเลยฮะ
1: อ๋ออาจจะต้องไปยื่นที่หน่วยอื่นใช่ไหม
0: ครับ
1: อาจต้องไปยื่นปปช.ต้องไปยื่นอะไรก็ว่าไปใช่ไหมที่จะตรวจสอบว่ารัฐบาลใช้อำนาจ
0: ครับ
1: ใช้อำนาจเกินกว่าเหตุอะไรว่าไปใช่ไหม
0: ครับขั้นตอน
1: แต่ว่าถ้าให้ตีความว่ามีอำนาจไหมนี่จบเลย
0: ครับ
1: ถ้าพ้นวันที่4คุณสาธิตบอกน้องเตยว่างั้น
0: ใช่ฮะใช่ฮะก็คือต้องยื่นก่อน11 12นี้เลยนะครับเพื่อให้ประธานสภาส่งไปที่ศาลให้ทันก่อนที่รัฐสภาเขาจะมีการพิจารณาพรก.กัน
1: อ๋องั้นก็อยู่ที่ท่านโสพลสารัม
0: ครับ
1: ท่านโสพลสารัมว่าจะว่าไงก็ว่างั้นนะ
0: โอ้แล้วรายชื่อต้องร้อยคนน่ะ
1: แต่เสียงถ้าสมมุติว่าจะต้องโหวตกันเนี่ยรัฐบาลมีปัญหา
0: ครับ
1: เพราะว่ารัฐสภาใช่ไหม
0: ครับ
1: ประชุมรัฐสภาคุณจะเอาเสียงเท่าไหร่ล่ะต้องการเสียงเท่าไหร่สวก็มีประมาณ150 160
0: ครับ
1: ใช่ไหมรัฐบาลก็มีประมาณ
0: เกือบ
1: 290กับ300
0: 300ครับ
1: ยังมีพวกที่จะแอบยกมือให้อีกอ่ะ
0: ก็450ประมาณเนี้ย
1: ท่วมท้นอ่ะดูแล้วท่วมท้น
0: ครับ
1: ยิ่งสสบางพรรคเนี่ยผมเชื่อเลยว่าไม่อยากสวนเพราะว่าเงินมันจะต้องไปแจกประชาชนเนี่ยเขากลัวไปยกอะไรพานมามากๆชาวบ้านจะเกลียด
0: พรรคนี้เองที่ทำให้เราเข้าร่วมโครงการไม่ได้โครงการมันไทม์ไลน์มันผิดเพี้ยนไปอย่างนี้ใช่ไหมคร
1: ับ ยกเว้นพรรคประชาชนเนี่ยนะนั่นก็เป็นจุดยืนครับชาวบ้านคนที่เลือกมาเข้าใจก็อยู
0: ่ครับครับครับก็วันตอนนี้ก็มีประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชนฮะที่เดินหน้าค้านเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะยื่นวันจันทร์เนี้ยนะฮะวันจันทร์วันอังคารนี้นะครับดูว่าประธานโสพลจะบรรจุแล้วก็ส่งสารรัฐธรรมนูญทันหรือเปล่าเพราะว่าเขาบรรจุในการพิจารณาเรื่องนี้กัน14ครับพี่พิสารคุณผู้ชมคุณผู้ชมฮะพักอีกครู่นึงครับพี่พิสารฮะเราตัดสัญญาณภูมิภาคก่อนครับ

0: FM99 ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4หลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุก16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้ยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM99
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: แปดตัวในกา46นาทีครับพี่เพศานครับมีคุณบุตรินแหละฮะถามเข้ามาครับพี่เพศานเรียนถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะได้เดือนละ 1,000 บาท4เดือนแต่ละวันใช้ได้เท่าไหร่คะและต้องเติมเงินเท่าไหร่ในแต่ละเดือนโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็คือ
3: เขาไม่กันผมเข้าใจอันนี้เขายังไม่มีรายละเอียดออกมานะ
2: ครับ
3: เขารอครม.อนุมัติวันที่19เขาก็จะมีรายละเอียดออกมาทั้งหมด
2: ครับ
3: เราก็รู้คร่าวๆว่าเขาไอ้30ล้านคนเนี่ยเขาเรียกกันอะไรคนละครึ่งพลัสใช่ไหม
2: ไทยช่วยไทยพลัส
3: ไทยช่วยไทยพลัส
2: ครับ
3: แต่ว่ามันมีคอนเซ็ปต์แบบคนละครึ่งพลัสแต่ว่าเขาเป็น60-40เนี่ย
2: ครับ
3: เขาแจกเดือนละ1,004เดือน
2: ครับ
3: มิถุนากรกฎาสิงหาแต่ว่าวันเนี่ยเขาให้ใช้ได้วันละไม่เกินเท่าไหร่อันนี้เขาไม่ได้บอก
2: ก็ยังไม่ได้บอกฮะแต่ว่าเดือนหนึ่งเขาจะโอนให้เรา1,000
3: แล้วไปซื้อเราจะมีเงินที่รัฐบาลจ่ายเข้ามา1,000ก็คือพูดง่ายๆว่าถ้า60-40เนี่ย
2: ครับ
3: ในเดือนนั้นเนี่ยถ้าเราจะซื้อผ่านแอปที่รัฐบาลเขาช่วยนะ
2: ฮะ
3: ก็รัฐบาลเขาช่วยมา1,000เราก็เติมไปประมาณสัก600กว่าบาท60 40เพราะเรา40ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
3: 40% ของ 1,000 มันก็ประมาณสัก600กว่าบาท
2: ครับ
3: ก็คือเงินของเรา600เงินของรัฐบาล 1,000 ก็ใช้จ่ายในเดือนนั้นเฉพาะผ่านแอปไอ้ตัวเนี้ยก็ประมาณ 1,600 เศษ
2: ครับ
3: อันเนี้ยไม่นับอันอื่นนะ
2: ฮะ
3: ไม่นับที่คุณใช้จ่ายผ่านช่องทางอื่นว่าไปแต่ถ้าช่องทางโครงการเนี้ยถ้าคุณอยู่ใน30ล้านเนี่ยคุณจะใช้ประมาณ 1,600เงินกูเดง600กว่าบาทยังรัฐบาล 1,000
2: คนละครึ่งรอบที่แล้วเนี่ยก็กำหนดไว้วันละเท่าไหร่200-300อย่างงี้ใช่ไหม
3: ใช่ตอนนั้นเขากำหนดไว้เป็นวันเพราะตอนนั้นมันโครงการมันแค่เดือนหรือไม่เกิน2เดือน
2: ก็ต้องบริหารจัดการให้ดีใช้ให้หมดในแต่ละเดือนเพราะว่าถ้าเกิดว่
3: าเขาจะกำหนดว่าวันหนึ่งไม่เกินเท่าไหร
2: ่ใช่ครับ
3: อันนี้เขาก็ไม่อยากจะให้วดตูมเดียวหมดเลย
2: 1,000 บาทภายใน1เดือนเนี่ยคุณต้องใช้ให้หมด 1,000 นะครับเพราะว่าเอ้ยเก็บไว้สะสมเดือนหน้าไม่ได้ฮะถือว่าหมดเดือนนั้นหมดเลยแล้ว
3: เป็นโควต้าของเดือนนั้น
2: เดือนต่อไปรัฐบาลก็จะโอนให้คุณอีก 1,000 เริ่มนับ 1,000 กันใหม่ประมาณนี้ฮะ4รอบ4เดือนอันนี้เฉพาะไทยช่วยไทยพลัสนะครับส่วนบัตรสวัสดิการก็อีกรูปแบบนึงนะครับพี่ภิสารครับ
3: บัตรสวัสดิการนั้นเค้าอันนั้นเค้าไปกำหนดเลยซื้อเติมไปก็จากมีอยู่300ก็เติมให้700เป็น 1,000
2: ครับ
3: คราวนี้เขาก็จะบอกเลยว่าคุณซื้ออะไรได้เพิ่มเติมกว่าเดิมไหมคุณก็ไปซื้อแบบที่คุณเคยซื้อนั่นแหละ
2: ครับ
3: สมัยมี300ไปซื้ออะไรไงถ้าเขาเพิ่มช่องทางก็โอเคเขาไปเลือกเอาว่าช่องทางที่เขาเพิ่มมาจะซื้อไหม
2: ครับครับ
3: ถ้าปกติมันจะมีพวกร้านธงฟ้าใช
2: ่ไหมใช่ครับโอ้โหแถวๆบ้านเนี่ยพอสิ้นเดือนนะคนเต็มไปหมดเลยพี่เบสานผมก็ไปเป็นลูกค้าเขาเหมือนกันของถูกครับคืออะไรนั้นนะคร
3: ับ ผมฟ้าใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: พวกบัตรสวัสดิการก็จะมากันใช
2: ่
3: ไหม
2: ใช่ครับบัตรสวัสดิการเขาจะมากัน
3: เอ
2: าบัตรไปรูดกันประมาณนี้
3: ซื้อครั้งเดียวหมดเลยมั้ง
2: หมดเลยฮะ
3: ก็300เพราะมันก็300
2: สบู่ยาสีฟันอะไรประมาณนี้ฮะหมดเลยฮะ
3: ใช่ใช่ซื้อปลากระป๋องไอ้ปลาหมูปลาหมอคางดำสักโหลนมาม่ายำยำไวๆอะไร
2: โอ้ปรากฏว่าผู้ประกอบการเนี่ยอันนี้ตอนนี้ถูกสั่งปิดโรงงานไปแล้วเพราะว่าไม่ได้มาตรฐานไงฮะปรับปรุงก่อนแล้วก็มายื่นขออนุญาตใหม่นะครับ
3: มาตรฐาน GMP ไม่ได้ด้วยใช
2: ่
3: ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับคือปัญหาคือเขาบอกว่ามันเป็นสินค้าทดลองนะพี่ไพศาลพอบอกว่าสินค้าทดลองเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันหลุดไปในท้องตลาดยังไงแต่ต้องฝากบอกผู้ประกอบการอย่างเงี้ยหลุดไปท้องตลาดยังไงตอนนี้หลุดไปหลายจังหวัดแล้วนะครับล่าสุดก่อนขึ้นมาเนี่ยนักข่าวที่ราชบุรีนะฮะส่งมาว่าชาวบ้านที่นั่นซื้อปลากระป๋องมาพอเปิดเทใส่จานกลายเป็นปลานิลไปเรียบร้อยแล้วครับก็เลยไปบอกสายส่งบอกว่าให้หยุดขายเดี๋ยวนี้นะอันนี้มันเป็นปลานิลมันไม่ใช่ปลากระป๋องเหมือนเดิมแล้วแต่ว่าข้างๆกระป๋องยังเขียนว่าแมคคาเรลอยู่ฮะนั่นแหละครับ
3: ก็เป็นเรื่องของการปลอมสลาก
2: ครับ
3: ใช่ไหมขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามปก
2: จริงๆเนี่ยถ้าเกิด
3: แต่ว่าถ้าพูดถึงว่ามันกินได้ไหมมันอะไรไหมกินได้นั่นแหละ
2: ครับกินได้ฮะกินได้ครับ
3: แต่ว่ามันไม่ตรงปก

0: เพราะว่าเมื่อคืนเนี้ยได้มีโอกาสดูรายการทีวีช่องหนึ่งเขาเอามาเปิดให้ดูเลยนะพี่สารเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันคือปลาอะไรเอาซื้อมาหลายกระป๋องเลยฮะหลายยี่ห้อเลยเทเพราะกูว่ามีมากระป๋องเป็นปลานิลจริงๆเสร็จแล้วพูดดำเนินรายการกินเองกินได้กินได้เหมือนกันฮะแต่ว่ามันเนื้อมันเละอ่ะ
1: เนื้อมันลุ่ยมันลุ่ย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ปลามันไม่เหมือนปลาทะเลปลาน้ำจืดกับปลาทะเลต่างกัน
0: ครับ
1: ไอ้ที่ปลากระป๋องที่เขาใช้ปลาทะเลเพราะปลาทะเลเนื้อมันไม่เละไม่เนื้อมันไม่แหลกละเอียด
0: ฮะแม่ถ้าเกิดว่าทำอย่างข้างล่างบอกว่าจริงจริงปลานิลเนี่ยทำปลาราดพริกนะเอาไปทอดให้มันดูกรอบๆ ก่อนแล้วก็มันราดพริกใส่กระป๋องก็น่าจะทานได้อยู่นะฮะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันขออนุญาตถูกต้องว่ามันคือปลานิลหมอข้างดำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราราคาต่างจากปลากระป๋องทั่วไปมันก็น่าจะตีตลาดได้พอสมควรอยู่นะ
1: ไอ้นี่มันไอ้กรรมวิธีการทำไอ้ปลากระป๋องเนี่ยมันจะใช้ความร้อนหนักมากนะ
0: จนก้างมัน
1: จนกระทั่งก้างละลายใส่ปลาไปทั้งตัวพร้อมก้างก้างละลาย
0: ครับ
1: ก้างนี่แบบแตะลิ้นกันละลาย
0: ละลายใช่ครับ
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนื้อมันถ้ามันเนื้อมันไม่นั่นพอมันเนื้อมัน
0: เละไปหมด
1: พอเปิดจากกระป๋องมาเอาช้อนแตะหน่อยก็เละละแตกเละละ
0: นะครับมันคือปลาน้ำจืดมันไม่เหมือนปลาทะเลที่เนื้อมันไม่แน่นพอ
1: โอ้ยปลาทะเลก็ต้องนึกถึงเนี่ยมันว่ายขนาดไหน
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: กับปลาเลี้ยงในบ่อปลานิลปลาเลี้ยงในบ่อไม่ได้ปล่อยตามธรรมชาติปลานิลตามธรรมชาติไม่มี
0: ครับ
1: มีเลี้ยงในบ่อหมดเหมือนกับมักมวยอยู่แค่สังเวียนอ่ะติดเชือกหมดอ่ะ
0: ครับคุณต้องมาทอดก่อนให้มันเนื้อมันอย่างน้อยเนี่ยยังไงอบยังไงมันก็ยังเป็นเกาะแน่นเป็นเนื้อปลาอยู่เหมือนปลาราดพริกอะไรประมาณนี้ทอดกรอบๆหน่อยเนี่ยมันก็น่าจะไปได้นะตลาดเนี้ยเพียงแต่ว่าสำคัญก็คือคุณยังเขียนข้างฉลากว่าเป็นแมคเคเรลอยู่อ่ะเท่านั้นเองที่ถือว่ามันเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคแกะมายังไงมันก็ไม่ใช่ครับ
1: ใช่ปลานิลก็ไม่ใช่ปลาท้องถิ่นไทยใช่ไหม
0: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
1: เป็นปลาที
0: ่รัฐบาลญี่ปุ่น
1: มกุฎพระจักรพรรดิสมัยที่พระจักรพรรดิตอนที่ท่านเป็นมกุฎราชกุมารนะ
0: ใช่ครับ
1: ช่วงโชวะ
0: ครับ
1: พระราชบิดาโชวะนี่ครับพระราชบิดาท่านเป็นมกุฎราชกุมารรู้สึกท่านน้อมเก้าถวายให้ครับ
0: ในหลวง
1: รัชกาลที่9
0: ครับ
1: แต่ว่าก็ไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นปลาญี่ปุ่นนะเป็นปลาแอฟริกาแล้วมกุฎราชกุมารเนี่ยท่านจบวิชาประมง
0: ครับ
1: ท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์สายเกี่ยวกับเรื่องของพันธุกรรมปลา
0: ครับ
1: ก็ไปเอาสายพันธุ์จากทางไอ้แอฟริกา
0: uh-huh.
1: แล้วก็ลองมาเลี้ยงมาเพาะพันธุ
0: ์ครับ
1: ขยายพันธุ์ได้รายได้ดูแล้วมันให้เนื้อให้คุณค่า
0: เป็นโปรตีนราคาดีเลยฮะใช
1: ่ฮะก็น้อมก้าวถวายมาที่ในหลวงรัชกาลที่9ในหลวงท่านก็เลยเอาไปแพร่พันธุ์นะ
0: ครับ
1: กลายเป็นปลาที่ผมว่าปัจจุบันเนี่ยปลาที่ขึ้นหน้าขึ้นตาในเชิงพาณิชย์มากสุดก็ปลานิล
0: โอ้ราคาถูกแล้วก็อร่อยด้วยนะฮะรถตูดตัวเบลเลอร์เลยตัวละโลครึ่ง2โลอย่างเงี้ยพี่ไพศาลพอแล้วครอบครัวนึงกินปลาทอดอย่างเงี้ยราดพริกอย่างเงี้ยนะต้มยำอย่างเงี้ย
1: ไอ้แดดเดียวนี่คือปลานิลใช่มั้ย
0: ปลาแดดเดียว
1: ที่เขาตากแดดมาแล้ว
0: ปลาสลิดปลาสลิดอันน
1: ี้เอาน้ำปลาสลิดโอเค
0: ครับ
1: ไม่ใช่ปลานิลที่บางบ่อนี่คือปลาสลิดนะ
0: ปลาสลิดครับปลาสลิดตัวประมาณฝ่ามือครับพี่ไพศาลแต่ปลานิลมันสามารถใหญ่ที่ตัวเท่าจานนะใหญ่มาก
1: ใช่ตัวใหญ่ได
0: ้แล้วก็
1: ไอ้ที่แตกแขนงไปเป็นไอ้ปลาทับทงทับทิมนี่เข้าใจว่าจะสายพันธ
0: ุ์ก็ตระกูลปลานิลฮะ
1: ตระกูลปลานิลเนี่ยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แต่ผสมจนกระทั่งกลายเป็นสีชมพูไปนะ
0: ก็เห็นผู้ประกอบการเขาบอกว่าเลี้ยงในบ่อแล้วมันดูแปลกๆมันมีสีขาวตัวหนึ่งก็จับสีขาวสีขาวมาผสมพันธุ์กันแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์เรื่อยๆมาให้เป็นเรื่องของปลาทับทิมไปเลย
1: ปลาทับทิมไป
0: ฮะแล้วก็มีจุดเด่นมีเอกลักษณ์เด่นปลาทับ

0: พี่ไปสารที่ไปซื้อที่ตลาดราคาต่างกันเยอะนะ30 บาท40 บาทเลยนะปลานิลตัวละ100ฮะทับทิม150อย่างเงี้ยครับตัวเท่ากันเลยฮะผมก็ยืนช
1: เอ
0: ี้
1: อ
0: เลยขอปลานิลฮะ
1: ไอ้ผมมันคนเป็นเจเนเรชันที่กินพวกปลาช่อนไอ้ตอนหลังก็คนก็ไม่ค่อยเอามาขายนะ
0: ครับ
1: ก็จะมีปลาช่อนแปะซะอย่างเดียวที่มาทำกันนะ
0: มาทอดก่อนนะทำแปะซะ
1: ผมเด็กๆเนี่ยทำแกงเขียวแกงไอ้ใส่กะทิปลาช่อนเนี้ยนะ
0: ครับ
1: แกงปลากับปลาช่อนเอาปลาช่อนมาทำแกงแกงแบบใส่กะทินะ
0: ครับ
1: เป็นแกงคั่ว
0: อ๋อเหรอฮะ
1: แล้วปลาช่อนมาผัดพริกผัดเผ็ดอะไรต่างๆแต่ว่าผมไปกินตอนหลังๆเนี่ยร้านเขาทำนะกินแล้วเหม็นคาวมันไม่ผัดแล้วมันไม่เข้าเนื
0: ้อ
1: ผมก็เลยนั่งนึกเอ๊ะทำไมตอนผมเด็กๆเนี่ยชาวบ้านแม่ผมมันได้ทำมันผัดแล้วมัน
0: หอม
1: เข้าเนื้อมากมันอร่อยมากมันเข้าเนื้อไปอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพอมากินตามร้านตามอะไรเนี่ยคล้ายๆกับปลาไปลวกน้ำมาแล้วก็ผัดให้เครื่องมันเกาะๆหน่อยแต่ไม่เข้าเนื้อไม่ได้รสชาติ
0: ครับ
1: ตอนหลังๆก็เลยพอจะต้องสั่งอาหารร้านอาหารที่ทำปลาช่อนมาผมก็ไม่ค่อยสั่งเพราะมันไม่ได้รสชาติเหมือนเราทำชาวบ้านเขาทำกันเอง
0: ค่อยๆหายไปเรื่อยๆฮะนะฮะเมนูหายากๆประมาณนี้ครับพี่เพชร
1: แล้วตอนหลังๆคนก็ไม่ค่อยกินนะปลาช่อนนะ
0: ก้างเยอะพอสมควรหรือเปล่าพี่ไพศาลว่าไงผมว่าก้างมันเยอะนะปลาช่อนนะครับ
1: จำไม่ได้เหมือนก
0: ัน ปันดินเนี่ยปันดินทับทิมเนี่ยมันยังมีก้างส่วนแค่ตรงท้องมันเล็กน้อยเท่านั้นเองนะฮะแต่ปลาช่อนโอ้โหอร่อยจริงแต่ว่าผมว่าก้างเยอะไปหน่อย
1: ก้างเล็กไอ้ก้างเล็กๆเล็กๆใช่
0: ก้างเล็กๆอ่ะใช่
1: ใช่ใช่ใช่ใช่รู้สึกจะใช่คนเขากลัวๆอยู
0: ่นั่นแหละมาพูดถึงเลยมาอาหารการกินเลยนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเหลือประมาณสักครึ่งนาทีพี่ไพศาลเราพักกันก่อนไหมนะฮะพักสักครู่หนึ่งนะฮะแล้วก็ช่วงหน้าครับมาชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวกันครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม M-Cord News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
6: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
7: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นใหม่ที่ตัวเรา
8: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

0: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อชั่วโมงที่สองครับ
2: ครับ
1: แหมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุยเข้ามานะพี่ไพศาลเรื่องของเมนูปลาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็บอกว่าแหมพี่ไพศาลต้องไปกินปลานิลแถวแถวเขื่อนครับตัวมันจะใหญ่ๆเนื้อมันจะแน่นมากเพราะว่ามันอยู่น้ำลึกน้ำไหลประมาณนี้ฮะโอ้โหไปที่เขื่อนที่ศรีนครินทร์นะฮะกาญจนบุรีป่าสักชลสิทธิ์พี่ไพศาลร้านอาหารคนแน่นไปหมดเมนูหลักของเขาคือปลา
2: ตกลงเขาเอามาจากเขื่อนจริงๆหรือมาจากบ
1: ่อ ผมที่ไปเชียงรายนะกินริมแม่น้ำโขงเลยนะพี่เบสารสั่งเลยต้องปลาบึกนะที่มาถึงลำน้ำโขงแล้วเนี่ยฝั่งตรงเป็นเชียงของนะฝั่งตรงข้ามเป็นสปป.ลาวที่มีคาสิโนขึ้นนะนะ
2: ฮ
1: ะเราต้องกินปลาน้ำโขงขอสั่งต้มยำปลาบึกเนื้อแน่นๆหนังหนาๆเหมือนหนังหมูเลยพี่ไพศาลแต่เจ้าของร้านบอกว่าเป็นปลาเลี้ยงในแม่น้ำไม่มีแล้วอ่ะ
2: เดี๋ยวนี้ปลาบึกเลี้ยงเยอะ
1: ครับในแม่น้ำโขงไม่มีแล้วนะครับ
2: ครับ
1: เออ
2: แต่ต้องทำบ่อลึกมากนะปลาบึกมันอยู่บ่อลึกมาก
1: แล้วนี่เขาไปปล่อยเขื่อนกันฮะเป็นปลาบึกเขื่อนฮะ
2: เพราะว่ามันต้องอยู่น้ำที่เย็น
1: อ่
2: ะมันต้องลึกเพราะมันต้องลงไปอยู่ถ้ามันขึ้นมาแล้วน้ำมันอุ่นๆแล้วร้อนมันอยู่ไม
1: ่
2: ได
1: ้อ๋ออยู่หน้าดินเลย
2: มันจะอยู่มันอยู่ไปอยู่น้ำจะเย็น
1: ครับ
2: นะก็มีข่าวนี้น่าสนใจนะ
1: ครับ
2: ผมว่ามันทำให้ทั้มคงจะถูกมองในทางเสื่อมเสียพร้อมๆกับไอ้เรื่องเกี่ยวกับสงครามที่ก่อขึ้นนี้ด้วยนะ
1: ครับ
2: สำนักข่าวรอยเตอร์เนี่ยเขามีบทรายงานพิเศษว่ามันมีการเข้าไปเก็งกำไรอย่างแม่นยำในตลาดล่วงหน้าน้ำมัน
1: ครับ
2: นะในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นช่วงเดือนที่มีสถานการณ์การสู้รบระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่าน
1: ที่พี่ไพศาลเคยตั้งข้อสังเกตเรื่องของข่าววงในอย่าง
2: น
1: ี้แหละ
2: ว่ามันมีการปั่นหุ้นปั่นไอ้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์อะไรกันเนี่ยนะ
1: ครับ
2: สำนักข่าวรอยเตอร์เขาบอกว่ามันมีการเข้าซื้อขายอย่างแม่นยำผิดปกติมาก
1: ครับ
2: ในสัญญาล่วงหน้าน้ำมันช่วงเดือนมีนาเมษาที่ผ่านมาและมีมูลค่าสูงถึง 7,000 ล้านเหรียญหรือราว 2.3 แสนล้านบาทโดยกระจายอยู่ในตลาดซื้อขายล่วงหน้าหลายแห่งและหลายประเภทสัญญาและทุกครั้งเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะประกาศข่าวและนโยบายสำคัญสำคัญเกี่ยวกับอิหร่าน
1: ทั้งปลอบทั้งขู่อ่ะมันมีผลกับตลาดหุ้นตลาดน้ำมันทั้งนั้นนะฮะ
2: ทั้งข่าวดีที่จะทำให้น้ำมันร่วง
1: ครับ
2: และข่าวร้ายที่จะทำให้น้ำมันขึ้น
1: ครับ
2: มันจะออกมาประเภทตัดหน้าก่อนที่ทรัมป์จะออกมาทุกครั้งรายงานดังกล่าวนี้อ้างอิงข้อมูลจากบรรดาเทรดเดอร์ผู้เชี่ยวชาญตลาดน้ำมันรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดของรอยเตอร์เองระบุว่ามูลค่าดังกล่าวสูงกว่าตัวเลขเดิมเนี่ย 2.6 พันล้านเหรียญที่เคยมีรายงานข่าวก่อนหน้านี้ว่าทำให้รัฐบาลสหรัฐเคยออกคำเตือนต่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลว่าห้ามการใช้ข้อมูลวงในที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงินแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดเปิดเผยกับรอยเตอร์เมื่อเดือนเมษายนนี้ว่าคณะกรรมการกำกับดูแลการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐหรือ CFTC เนี่ยก็คล้ายๆกต
1: ต.แ
2: ต่เขาดูเฉพาะพวกสินค้าโภคภัณฑ์กำลังสอบสวนเรื่องนี้ และแม้ทาง CFTC ยังไม่ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าจริงๆแล้วมีการสอบสวนจริงหรือไม่ก็ตามทีมข่าวรอยเตอร์ไม่สามารถยืนยันได้ว่าใครเป็นผู้วางเดิมพันดังกล่าวและธุรกรรมเกิดขึ้นจากในสหรัฐหรือว่าประเทศอื่นโดยธุรกรรมเหล่านี้รวมถึงการเปิดสถานะขายหรือว่าช็อตโพซิชันเนี่ยที่เดิมพันว่าราคาจะลดลงในตราสารพันธุ์ต่างๆเช่นสัญญาล่วงหน้าน้ำมันดิบน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินในตลาดล่วงหน้า ICE และ CME ICE นี่ตลาดล่วงหน้าของเบรนท์ไง
1: ครับ
2: ที่ผลิตภัณฑ์เบรนท์น่ะตลาด ICE ธุรกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นบน2ตลาดซื้อขายหลักของโลกได้แก่ International Exchange ICE และ Chicago Mercantile Exchange หรือ CME ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าน้ำมันและเชื้อเพลิงอ้างอิงระดับโลกแต่ทั้งสองตลาดปฏิเสธที่จะให้ความเห็นต่อเรื่องนี้ขณะที่แหล่งข่าวจาก CME ก็คือ Chicago Mercantile Exchange เนี่ยกำลังตรวจสอบธุรกรรมเหล่านี้อันนี้เขายอมรับว่ามีการตรวจสอบธุรกรรม
1: ครับ
2: ต่างๆเหล่านี้การซื้อขายที่เกิดขึ้นอย่างแม่นยำก่อนข่าวสำคัญทำให้บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและสมาชิกสภาคองเกรสสหรัฐเรียกร้องให้หน่วยงานกำกับดูแลตรวจสอบว่าธุรกรรมดังกล่าวอาศัยข้อมูลวงในหรือการรั่วไหลของข้อมูลในการซื้อขายหรือไม
1: ่
2: เทรดเดอร์เริ่มสังเกตเห็นธุรกรรมผิดปกติครั้งแรกเมื่อวันที่23 มีนาคม 69โดยคำสั่งซื้อขายเกิดขึ้นเพียงไม่กี่นาทีก่อนที่ประธานดีทรัมป์จะประกาศชะลอแผนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงรูปแบบเดียวกันเกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่7 เมษายน 69ก่อนที่ทรัมป์จะประกาศข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านซึ่งทำให้สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ในตลาด ICE ร่วงลงมากถึง 15% และเกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่17 เมษายน 69เมื่อทางการอิหร่านและทรัมป์พูดถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงเมื่อวันที่21 เมษายน 69เมื่อทรัมป์ขยายเวลาข้อตกลงหยุดยิงก่อนหน้านี้รอยเตอร์และสื่ออื่นเคยรายงานธุรกรรมในสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์และเวสเท็กซัสหรือ WTI ซึ่งเป็นสัญญาหลักที่มีการซื้อขายมากที่สุดของโลกโดยมูลค่าธุรกรรม4วันอยู่ที่ราว 2.6 พันล้านดอลลาร์ตามการคำนวณเบื้องต้นของสำนักข่าวรอยเตอร์อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมจากหลายตลาดและหลายสัญญาพบว่ามีการวางเดิมพันลักษณะเดียวกันในสัญญาน้ำมันดีเซลยุโรปสัญญาน้ำมันเบนซินสหรัฐรวมถึงสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์และ WTI ระยะยาวในวันและเวลาตรงกันส่งผลให้ยอดรวมเพิ่มขึ้นเป็น 7,000 ล้านดอลลาร์ตามการคำนวณของรอยเตอร์นะฮะอันนี้ก็เป็นรายงานข่าวที่ออกมานะครับ
1: เขาก็สงสัยเหมือนกับคนทั้งโลกอะว่าเดี๋ยววันนี้ขู่พรุ่งนี้ปลอบอีกวันขู่พรุ่งนี้ปลอบเนี่ยนะฮะหุ้นน้ำมันมันขึ้นลงๆมันต้องมีคนที่ถ้าเกิดว่ารู้วงในว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ทรัมป์จะอภิปรายจะโพสต์ว่ายังไงถ้ารู้ตรงนั้นอะโอ้โหพี่เบสานแล้วก็เข้าไปทำอะไรก่อนเนี่ยนะฮะนั่นแหละครับโอ้หลายคนเขา
2: ตั้ง
1: ข้อสงสัย
2: มีบางคนเขาบอกว่าไม่ใช่วงในธรรมดาที่ฉวยอะไรเงี้ยนะมันน่าจะมีความคือพูดง่ายๆเขาบอกว่าน่าจะรู้เห็นเป็นใจกับตัวบุคคลสำคัญด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันเรื่องอย่างนี้นะโอ้มันประโยชน์มันเป็นเรื่องของเงินมหาศาล
1: มหาศาลใช่ครับใช่ครับ
2: ครับ
1: นี่แหละฮะส่วนสถานการณ์นะครับก็เมื่อวานนี้เขาหยอกกันทำเขาบอกงี้นะพี่ไพศาลนะประทักกันประปรายเป็นการหยอกเอิญกันหรือไม่นะฮะก
2: ็น้ำมันก็กลับขึ้นไปเลย
1: ใช่ครับใช่ครับโอ้ก็เมื่อวานที่คุยกันเรื่องของทองคำถ้าสถานการณ์ดีขึ้นน้ำมันมันจะลงใช่ไหมพี่ไพศาลทองคำมันจะขึ้นใช่ไหมนะฮะแต่ว่าทุกคนก็ห่วงว่าแล้วตกลงทรัมป์จะเอายังไงนะฮะนั่นแหละฮะกับสถานการณ์โอ้อย่างที่คาดการเอาไว้เลยครับส่วนอเมริกากับทางอิหร่านก็มีการโจมตีกันนะฮะแต่ว่าแหมเป็นการโจมตีเล็กๆน้อยๆซึ่งกันและกันนะครับซึ่งกองบัญชาการกลางของสหรัฐนะฮะหรือว่าเซนต์คอมบอกว่า เรือพิฆาต3ลำถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธโดรนและก็เรือเร็วขนาดเล็กของอิหร่านขณะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสแต่ไม่มีรายงานความเสียหายในขณะที่อิหร่านก็อ้างว่าได้ตอบโต้ที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโดยการเข้าโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันเรือสินค้าและพื้นที่พลเรือนของอิหร่านรายงานบอกว่านะฮะมีการเปิดใช้งานระบบป้องกันภัยทางอากาศในกรุงเทหะรานด้วยแม้ว่าสถานการณ์จะตึงเครียดนะครับแต่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์พยายามลดความสำคัญของเหตุการณ์นี้ลงโดยให้สัมภาษณ์ขณะอยู่ที่อนุสรณ์สถานลินคอล์นว่าเป็นเพียงการแย่กันเล่นเท่านั้นครับพี่ไพศาลฮะเพื่อสื่อว่าเป็นการปะทะกันเล็กน้อยที่อิหร่านพยายามลองดีกับสหรัฐแต่ถูกสหรัฐตอบโต้อย่างรุนแรงจนราบคาบและยืนยันผ่านทาง The News York Times ว่ายังไม่ต้องประกาศจุดจบของการหยุดยิงแต่ว่าอย่างก็ตามทรัมป์ได้เตือนว่าอิหร่านถ้าไม่รีบลงนามในข้อตกลงสันติภาพสหรัฐจะตอบโต้ด้วยความรุนแรงที่มากกว่าเดิมโดยกล่าวบอกว่าหากไม่มีการหยุดยิงก็จะมองเห็นแสงสว่างจ้าขนาดใหญ่พุ่งออกมาจากอิหร่านเองส่งสัญญาณถึงการยกระดับการโจมตีทางทหารครั้งใหญ่หากการเจรจาล้มเหลวสถานการณ์ปัจจุบันนะครับถือว่าเปราะบางอย่างมากเนื่องจากการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐยังคงดำเนินต่อไปซึ่งอิหร่านถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงแล้วก็เป็นแผนการเพื่อกดดันทางการเมืองฮะเนี่ยเขาหยอกเอิญกันเมื่อวานนี้ฮะเอาเรือเร็วเรือเล็กไปยิงโจมตีกันสหรัฐก็ซัดไป 2-3 รอบนะฮะประมาณนั้นแล้วก็ยุติกันไป
2: ครับ
1: แล้วก็นำมาซึ่งการให้สัมภาษณ์ของทางทรัมป์ว่าอย่างนี้ครับเป็นการหยอกเอิญฮะหยอกเอิญครับ
2: หยอกชาวบ้านเดือดร้อนกันเลย
1: ใช่ครับพอหยอกแบบนี้สถานการณ์ราคาน้ำมันก็พุ่งเลยนะ
2: อ่ะพักกันอีกรอบนึงนะครับ
1: ครับ
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบสี่นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
2: ผมเห็นในคลิปที่ฝนมันรั่วจากหลังคาของ
1: สนามบิน
2: ท่าอากาศยานสนามบินที่จังหวัดตรัง
1: ครับ
2: โอ้โหแล้วมันก็มีเสียงคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์บ้างแล้วก็คอมเมนต์ของคนนะท่านอายบ้างอะไรบ้างเพิ่งสร้างเสร็จแท
1: ้ๆโอ้โหถ้าสยบดราม่าแบบนี้นะเอากระป๋องสีไปวางไปรองน้ำอย่างเงี้ยพี่ไพศาลนะแล้วก็ถ่ายภาพเดี๋ยวโอ้โหนี่ท่าอากาศยานนะครับเนี่ย
2: ความ
1: พลุกพล่านในประตูของประเทศเลยนะครับ
2: ใช่ก็คุณพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมอันนี้ลูกเทพใช่ไหมพวกกลุ่มลูกเทพ
1: ครับครับ
2: ก็ให้สัมภาษณ์ว่าได้รับรายงานจากกรมท่าอากาศยานกรณีเกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดตรังเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวาน7พฤษภาคม69ส่งผลให้อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ของท่าอากาศยานตรังเกิดเหตุน้ำฝนรั่วไหลภายในอาคารในบางจุดซึ่งขณะนี้ได้สั่งการให้กรมท่าอากาศยานเร่งแก้ไขจุดชำรุดโดยเร็วเพื่อไม่ให้กระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนและการให้บริการภายในท่าอากาศยานรวมทั้งให้ตรวจสอบระบบระบายน้ำของอาคารในทุกจุดอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตและนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำให้ทางกรมท่าอากาศยานเนี่ยนะทย.เนี่ยเร่งยกระดับมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานและระบบอำนวยความสะดวกต่างๆของท่าอากาศยานจังหวัดตรังให้มีความพร้อมตามมาตรฐานสากลทางด้านอธิบดีกรมท่าอากาศยานคุณดนัยเลืองสอนบอกกรณีที่เกิดขึ้นเนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้ระบบระบายน้ำไม่สามารถระบายน้ำได้ทันจึงเกิดเหตุน้ำฝนรั่วไหลลงในพื้นที่ภายในอาคารบริเวณห้องพักผู้โดยสารขาออกมีน้ำรั่ว2จุดบริเวณร้านค้าและสำนักงานบางส่วนแต่ไม่กระทบกับการให้บริการผู้โดยสารนอกจากนี้ในส่วนของงานเช ชำรุดบกพร่องเป็นส่วนของงานก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมารายเดิมที่เป็นผู้ทิ้งงานซึ่งทย.ได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายโดยลิบหลักประกันสัญญาของผู้รับจ้างดังกล่าวเป็นจำนวน 53.5 ล้าน 5 แสนบาทเพื่อใช้รองรับการแก้ไขปัญหาและความเสียหายที่เกิดขึ้น
1: ครับ
2: อ๋อก็คือมันมีการทิ้งงานอยู่นะ
1: ครับ
2: แล้วเขาเลยโบยไปเลยว่าอันนี้มันเป็นผลงานของผู้รับเหมาที่ทิ้งงานได้ผู้รับเหมาใหม่มาทำจนจบเนี่ย
1: นอกจากมันรั่วแล้วนะมันไม่ใช่รั่วน้อยๆด้วยพี่ไพศาลนองพื้นเต็มไปหมดเลยฮะฝ้าไปดงฝ้าไปดำร่วงมาหมดเลยฮะ
2: โอ้ยหลังคามันรั่วนะ
1: ครับ
2: มันก็ลงมาทางที่ฝ้าแล้วก็หล่นจากฝ้าลงมาอีกที
1: พอฝ้ามันอมน้ำไม่มากๆเนี่ยนะครับมันรับน้ำหนักไม่ไหวมันก็หล่นลงมาแต่ว่าไม่กระทบกับการให้บริการนะฮะแต่ว่าภาพที่ออกไปมันดูไม่ค่อยดีนะครับมาตรฐานการก่อสร้างมันมีปัญหานะฮะ
2: ก็บอกว่าวันนี้ก็วันที่8นี้ท่าอากาศยานตรังก็เปิดให้บริการผู้โดยสารได้ตามปกติ
1: ครับ
2: ไม่กระทบการให้บริการผู้โดยสารและเที่ยวบินก็สามารถขึ้นลงได้ตามปกติก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะ
1: โอ้โหคืออย่างนี้พี่ไพศาลมาตรฐานการก่อสร้างเรามันต้องเข้าไปดูนะว่ามันได้มาตรฐานขนาดไหนนะฮะแผ่นดินขยื่นแผ่นดินไหวอาคารใหญ่ของเราล้มคลือลงมาเลยไกลเป็นพันกิโลนะฮะอาคารผู้โดยสารที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเปิดใช้สวยงามทาสีซัดเอี่ยมอ่องอรไทยเนี่ยนะฝนตกลงมามันรั่วนะฮะอาคารรัฐสภามูลค่าตั้งเท่าไหร่เป็นหมื่นล้านนะฮะฝนตกทีไรมีปัญหาทุกครั้งนะครับเนี่ยฮะมันเป็นแบบนี้มาตรฐานการก่อสร้างบ้านเราก็ต้องไปดูด้วยเอ๊ะมันมีการตรวจสอบแล้วมันมีอะไรกันนอกในกันหรือไม่เนี่ยวันนี้ก็มีเรื่องของอาคารถล่มด้วยเหมือนกันนะฮะที่แหลมฉบังชลบุรีครับ
2: กำลังก่อสร้าง
1: กำลังนี่ลงมาเฮี้ยนเลยนะฮะนะครับคนเจ็บจำนวนมากเลยนะครับวันนี้นะฮะเหตุ
2: วันนี้มันเกิดพายุถล่มหนักนี่แถวโซนจังหวัดภาคตะวันออก
1: ใช่ไหมครับ
2: อ
1: าคารถล่มที่แหลมฉบังศรีราชาชลบุรีนะฮะมีผู้บาดเจ็บแล้วเสียชีวิตด้วยนะฮะอันนี้ตัวเลขล่าสุดว่ามีคนตายแล้วนะครับก็เป็นโรงงานหรืออะไรเนี่ยพี่ไพศาลเพราะว่ามันลงมาจนมองไม่ออกฮะว่าอาคารเดิมเนี่ยมันเป็นลักษณะไหนฮะถล่มลงมามีเบื้องต้นนะฮะเขาบอกว่าเป็นโครงสร้างอาคารถล่มทับคนงานที่ศรีราชาเดิมเนี่ยว่ามีการบาดเจ็บไป2รายนะฮะแต่ว่าในส่วนของกรุงเทพธุรกิจรายงานล่าสุดก็มาว่าพบผู้เสียชีวิตแล้วด้วยนะฮะสำหรับเหตุที่เกิดขึ้นตอนช่วงบ่าย3นี้นะครับเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับอยู่ที่หนองขามศรีราชาครับโครงสร้างอาคารถล่มทับคนงานภายในบริษัทแห่งหนึ่งพื้นที่ศรีราชานะฮะที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเจอคนบาดเจ็บเป็นชาย2คนยังไม่ทราบชื่อนอนหมดสติจมกองเลือดอยู่นะครับเจ้าหน้าที่ก็ปฐมพยาบาลจุดเกิดเหตุเป็นโครงสร้างหลังคาที่อยู่ระหว่างการต่อเติมอาคารครับระหว่างที่คนงานกำลังปฏิบัติงานอยู่นั้นโครงสร้างหลังคาเกิดทรุดตัวแล้วก็ถล่มลงมาทับคนงานทั้ง2คนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะฮะสาเหตุของการถล่มยังไม่สามารถระบุแน่ๆชัดตำรวจกำลังประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงสร้างและก็หาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปเพราะว่าดูจากภาพของหลายสื่อมันเดาไม่ออกเลยพี่ไพศาลมันเป็นหน้าตายังไงเพราะมันลงมากองกับพื้นหมดเลย
2: แบนราบลงไป
1: แบนราบไปหมดเลยนะฮะส่วนใหญ่เป็นโครงเหล็กฮะ
2: ครับเอ๊ะคุณพิพัฒน์แกมีไอเดียอย่างนี้อีกแล้วนะ
1: ครับ
2: เคยมีไอเดียเรื่องนี้กันมาก่อนหน้านี้แล้วจู่ๆก็เงียบไปไม่มีความคืบหน้าก็คือคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยเขาสั่งการให้กรมทางหลวงกับกรมทางหลวงชนบทไปเร่งทดสอบผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อนำไปใช้ทำถนนหลังผลวิจัยบอกว่าช่วยลดการบาดเจ็บได้ถึง 40% เวลาเกิดอุบัติเหตุทางถนนโดยวันนี้เนี่ยคุณพิพัฒน์เขาได้ประชุม เป็นการประชุมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายยกระดับความปลอดภัยบนโครงข่ายคมนาคมทั่วประเทศควบคู่ไปกับการดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของฐานรากโดยเพราะกลุ่มเกษตรกรสวนยางซึ่งล่าสุดเตรียมผลักดันการนำนวัตกรรมและผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์ยางพาราเข้าสู่ระบบทดสอบมาตรฐานเพื่อนำมาใช้งานจริงบนท้องถนนสร้างมาตรฐานใหม่ในการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน
1: ครับ
2: โดยมีนายสมศักดิ์ปลาวันประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรแปรรูปยางพาราไทยกลุ่มตัวแทนสหกรณ์ยางพาราทั่วประเทศพร้อมนายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดคมนาคมอธิบดีกรมทางหลวงรองอธิบดีกรมทางหลวงเข้าร่วมประชุมนะคุณพิพัฒน์กล่าวแสดงความห่วงใยต่อสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเล็งเห็นถึงศักยภาพของนวัตกรรมจากยางพาราธรรมชาติซึ่งมีผลการศึกษาวิจัยรองรับอย่างชัดเจนจากสถาบันชั้นนำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยได้อย่างเป็นรูปธรรมเช่นแผ่นยางครอบกำแพงคอนกรีตหรือ RFB หลักนำยางหลักนำทางยางธรรมชาติหรือ RGP และแผ่นยางหุ้มราวเหล็ก RGC เป็นต้นอ๋อไม่ใช่มาทำถนนครับ
1: เอามาทำอุปกรณ์ส่วนควบของถนนผู้พวกเสาหลักกิโลเสาหลักกันชนเนี่ยประมาณนี้
2: ใช่นะมีคุณสมบัติโดดเด่นในการดูดซับแรงกระแทกได้เพิ่มขึ้น 25-45% ลดความรุนแรงการบาดเจ็บได้ถึง 35-40% และที่สำคัญยังมีความนุ่มนวลซึ่งเป็นมิตรต่อผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุข้างทางได้อย่างมีประสิทธิภาพก็แนะกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทบูรณาการความร่วมมือในการนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากยางพาราเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการทดสอบมาตรฐานการใช้งานจริงในพื้นที่ทดสอบเพื่อประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมการจราจรขั้นสูงสุดก่อนจะขยายผลติดตั้งไปยังจุดเสี่ยงต่างๆทั่วประเทศรวมถึงพิจารณาต่อยอดผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นเนินชะลอความเร็วยางพาราหรือแผ่นยางกันลื่นเพื่อครอบคลุมการใช้งานในทุกมิติทั้งนี้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทสามารถนำร่องทดสอบมาตรฐานจนนำไปสู่การใช้งานในวงกว้างได้สำเร็จจะเป็นการสร้างอุปสงค์การใช้ยางพาราภายในประเทศอย่างมหาศาลซึ่งจะส่งผลดีโดยตรงต่อราคายางพาราและเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเครือข่ายสถาบันเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราไทยโดยเฉพาะสหกรณ์ยางพารากว่า29แห่งที่ได้ลงทุนด้านเครื่องจักรไปแล้วให้สามารถเดินหน้ากิจการต่อไปได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
1: ก็คือดึงการใช้ยางในประเทศเพิ่มขึ้นนะฮะอาจจะทำให้ราคา
2: ผมก็จะเอามาแปลทำไอ้พื้นถนนนะเคย
1: ทดลองทำแล้วใช่ครับ
2: ใช่ไหม
1: ครับ
2: ทำใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช
1: ่ไหมใช่ครับก็ทำก็มันก็ได้ผลดีพอสมควรพี่ไพศาลอายุการใช้งานก็ยืดระยะไว้ดีกว่าพวกยางมะตอยนะ
2: เห็นมีคนเขาบอกว่ามันไม่ประสบความสำเร็จหรอก
1: ต้นทุนมันสูงเหรอ
2: ไม่ใช่สูงมันใช้งานได้นานมากมันไม่ได้ผมแทบจะเรียกว่าทำคือลาดไอ้ถนนแบบมียางพาราแบบนี้แล้วมันไม่ต้องซ่อมเลยอ
1: ่
2: ะนานมาก
1: เหมือนบริษัทผลิตไฟฟ้าพวกต่อตรงต่อรีดอ่ะถูกไล่ออกหมดแล้วพี่เพศานใช้20ปียังไม่ซื้อใหม่เลยฮะ
2: อ
1: ๋
2: อคร
1: ับ นั่นน่ะ
2: คิดผลิตภัณฑ์อะไร
1: ครับโรงงานอยู่ไม่ได
2: ้เขาบอกว่าไม่ได้หรอกมันทำโอ้โหทำแล้วไม่ต้องซ่อมอ่ะกว่าจะซ่อมนี่มัน10ปีอ่ะค่อยงบซ่อมหายหมดเลย
1: ครับครับครับอ๋อประมาณนั้นนะฮะ
2: แต่มีบางคนเขาว่างั้นไม่รู้จริงหรือเปล่า
1: ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังถามมาอย่างนี้พี่เพศานอยากให้คุยเรื่องสิทธิประโยชน์สมาชิกวุฒิสภากับส.ส.ด้วยค่าเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการศึกษาของบุตรครอบคลุมถึงการศึกษาโรงเรียนนานาชาติเนี่ยนะฮะมันเป็นประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะ
2: เอาก็คุณหมอวรงค์ก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีคุณหมอวรงค์ก็ไม่แฉยังไง
1: ก็สำเร็จไปแล้วรอบหนึ่งก็คือเรื่องของ
2: เรื่องอาหาร
1: กลางวันทั้งสสทั้งสวต้องยอมควักเนื้อตัวเองฮะ นะครับซึ่งคุณหมอบอกว่าคุณมีเงินเดือนเป็นแสนนะฮะกินมื้อแล้วไปถึง100บาทแต่ทำไมคุณจะควักเองไม่ได้นะ
2: แล้วสเต็ปที่2ก็คือลดจำนวนในที่ปรึกษาใช่ไหม
1: ใช่ครับ

0: ก็ยังไม่คืบหน้า
1: ก็ยังไม่คืบ
0: อันที่สามก็คือตัดพวกสวัสดิการ
1: ครับ
0: อันนี้ก็ยังไม่คืบหน้า
1: ครับ
0: ก็ประมาณนี
1: ้ก็
0: ไอ้สวัสดิการจะมีรายละเอียดว่ายังไงอย่างเงี้ยอันนี้เราไม่ทราบ
1: ฮะก็เลยเข้าไปดูข้อมูลนะครับว่ามีอะไรบ้างเนี่ยนะฮะก็คุณหมอวลงที่วันก่อนประชุมสภากันนะครับแล้วก็ลุกขึ้นอภิปรายเรื่องของเนี่ยฮะข้อเสนอต่อกรรมการกองทุนนะฮะที่บรรดาสมาชิกวุฒิสภาเขาจะจ่ายเงินสมทบเดือนละ 3,500 พี่เบสารแล้วก็จะมีเรื่องของสิทธิสวัสดิการต่างๆค่าเดินทางค่าอาหารค่ารักษาพยาบาลค่าเล่าเรียนบุตรอะไรประมาณนี้คุณหมอเขาอภิปรายนะฮะบอกว่าอยากให้ทางคณะกรรมการกองทุนเนี่ยให้พิจารณาความเหมาะสมต่อการอนุมัติเงินสวัสดิการให้กับอดีตส.ส.และอดีตส.ว.นะฮะซึ่งกรรมการกองทุนมีทั้งหมด21คนแบ่งเป็นส.ส.และส.ว.รวมกันถึงรวมกับอดีตสมาชิกรัฐสภามีอีก17คนหากรวมเลขาธิการของสภาและวุฒิสภาก็รวมเป็น19คนส่วนคนนอกมี2คนก็คือปลัดคลังกับผู้อำนวยการสำนักงบประมาณก็ทำให้มีข้อห่วงใยว่ากรรมการเนี่ยจะมีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์เอื้อประโยชน์ให้กับสมาชิกสภามากเกินความจำเป็นหรือไม่เพราะถ้าเกิดบวชกันเนี่ยคนนอก2คนเท่านั้นเองนอกนั้นเป็นอดีตสว.อดีตส.ส.นะฮะซึ่งสิทธิประโยชน์คนกลุ่มนี้ได้ด้วยไงครับคุณหมอบอกว่าปัจจุบันฮะส.ส.จ่ายเงินเข้ากองทุนเดือนละ 3,500 แต่แลกกับสิทธิประโยชน์ที่กองทุนมอบให้กับอดีตสมาชิกรัฐสภา5สิทธิประโยชน์ด้วยกัน1เงินทุนเลี้ยงชีพหรือว่าเงินบำนาญจ่ายรายเดือนตลอดชีวิต 2. การรักษาพยาบาลเบิกได้ปีละ 130,000 กรณีไม่เจ็บป่วยสามารถใช้สิทธิตรวจสุขภาพประจำปีได้วงเงิน 130,000 นะต่อปีสิทธิช่วยเหลือการศึกษาบุตรโดยในหลักการเนี่ยคุณหมอบอกว่ารับได้แต่เชื่อหรือไม่ว่าสิทธิเนี่ยมันไปครอบคลุมบุตรที่เรียนในโรงเรียนนานาชาติด้วยครับพี่ไพศาลฮะซึ่งมันมากเกินความจำเป็นตอนนี้ตัวเลขยังไม่มีว่าถ้าเกิดว่าไปเรียนโรงเรียนนานาชาติแล้วโอ้โหค่าเทอมมันแพงมากเนี่ยครอบคลุมตรงนี้ด้วยเนี่ยมัน
0: หมายถึงว่าต้องจ่ายทั้งหมดหรือว่าจ่ายบางส่วน
1: นั่นแหละฮะตัวเลขตรงนี้ยังไม่มีครับคุณหมอบอกว่าตรงเนี้ยมันเกินความจำเป็นอยากให้ลดหรือว่าตัดไปเลยนะฮะและอีกกรณีคือกรณีทุพพลภาพนะฮะอันเนี้ยจะได้ 1,500,000 15,000 บาทครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะสิทธิประโยชน์ที่ได้ก็คือเมื่อถึงแก่กรรมครอบครัวและลูกจะได้ 200,000 บาทอันเนี้ยคุณหมอลุกขึ้นมาบอกว่าขอให้กรรมการกองทุนช่วยพิจารณาลดทอนตรงนี้ลงไปหน่อยได้ไหมนะฮะจุดประสงค์ที่คลางแคลงใจก็คือบำนาญส.ส.และส.ว.หากจ่ายเงินแค่ปีเดียวแล้วเกิดยุบสภาจะได้รับการดูแลสิทธิประโยชน์นี้ไปจนตายถือว่าสิทธิ์มันมากเกินความจำเป็นเมื่อรวมกับสิทธิการศึกษาให้ที่สามารถให้บุตรไปเรียนโรงเรียนนานาชาติได้เนี่ยเป็นสิทธิที่ทะลุฟ้ามากเกินความจำเป็นฮะแต่ว่าตัวเลขยังไม่ออกมาว่าที่ไปเรียนนานาชาติเนี่ยเบิกได้เท่าไหร
0: ่
1: เพราะว่าถ้าเกิดสิทธิ์เหมือนกับข้าราชการรัฐวิสาหกิจเรียนโรงเรียนเอกชนมันเบิกได้ก็จริงพี่ไพศาลแต่ว่ามันได้แค่ประมาณสัก 15% เท่านั้นนะ
0: คุณหมอวรงก็ไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติม
1: ฮะ
0: อยู่ไม่อยู่ในวิสัยที่หาได้อยู่แล้ว
1: ครับเพราะคุณหมอเองก็บอกว่าผมก็อยู่ในข่ายที่ผมได้สิทธิประโยชน์นี้ด้วยเหมือนกันนะฮะแต่ผมไม่เห็นด้วย
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: ยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
1: ์19นาฬิกา30นาทีนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังครับมหานครรอบทิศทุกทิศทั่วไทยอยู่กับเรานะครับ LTM FM 95วิทยุเครือข่ายอสมทนะครับอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงฟังข่าวกันวันนี้อยู่กับน้องด้งและพี่กล้วยนะครับ
2: สวัสดีค่ะพี่เจ๊กล้วยนะคะจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ทั่วประเทศด้วยนะคะฟังกับเรากันอยู่ที่ไหนกันบ้างนะคะเพจ Facebook LTM FM 95เป็นยังไงบ้างคะน้องด้ง
1: ก็วันนี้อยู่กันเกือบร้อยนะครับวันศุกร์พี่ปุญญวัฒน์จากอุบลสวัสดีครับพี่อังสนาทักทายดีเจทั้งสองมานะครับสวัสดีพี่เอกวุฒินะครับพี่วัฒนศักดิ์นะฮะพี่วัฒนศักดิ์บอกว่านักร้องดังๆสมัยก่อนก็เสียชีวิตเพราะว่าไปจอดรถนอนข้างทางใช่ไหมพี่นงรักของเพลงเดี๋ยวฝากไว้ให้นะครับพี่วันชัยพี่นาสวัสดีจ้ามาแล้วจ้านะครับพี่สุภาพนะครับพี่กัลยานะครับโอ้โหวันนี้อุ๊ยอบอุ่นจังเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงขึ้นไปแล้วกันเนาะเดี๋ยวมอบางแคฝนตกจ้านะครับรับทราบ
2: ฟ้าไม่ดงพี่ดงมาก็ตกไหม
1: ตกแถวบ้านก็ตกบางนาประเวศเนี่ยอสมทนี่น้ำเจิงเต็มลานจอดเลยพี่กล้วยแต่ว่าตกหนักนะครับก็อย่างที่บอกศุกร์เสาร์นะพี่ศุกร์เสาร์จะเจอพายุฤดูร้อนกัน
2: เสาร์อาทิตย์นี่แหละก็เจอ
1: ใช่มาอัปเดตข่าวกันครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: อันดับ10โอ้โหหัวอกคุณแม่นะคะดง
1: ครับผม
2: หัวอกคุณแม่เนี่ยที่ต้องเลี้ยงลูกที่โดนแม่โดนคนที่ตัวเองจ้างมาเลี้ยงลูกอะสลับลูกไปอะแล้วก็เลี้ยงลูกที่ไม่ใช่ลูกตัวเอง
1: อู้ยังกันในซีรีส
2: ์เหมือนทีวีที่เราเคยดูกันอะ
1: เหมือนซีรีส์แนวตั้ง
2: แนวซีรีส์แนวตั้งเลยนะคุณปวีณาหงสกุลนะคะ
1: นี่เกิดในไทยเหรอเนี่ย
2: นี่เกิดขึ้นในเมืองไทย
1: ครับ
2: คุณปวีณาเนี่ยแหละซึ่งเป็นประธานมูลที่ปวีณาของสกุลเพื่อเด็กและสตรีพานางสาวแก้วอายุ24ปีซึ่งเป็นแม่ผู้ใจสลายลูกสาว3ขวบถูกนางสาวส้มซึ่งเป็นพี่เลี้ยงอายุ29เนี่ยสลับตัวไปตั้งแต่5เดือนเพราะตัวเองเลี้ยงลูกมาจนถึงเนี่ยจนถึง3ขวบเนี่ยเป็นลูกคนอื่นมาแล้วก็ไม่รู้ชะตากรรมของลูกสาวแท้ๆของตัวเองเลยนะคะโดยนางสาวส้มเนี่ยที่เลี้ยงอ้างว่าเอาไปให้สองสามีภรรยาชาวเมียนมาที่บางละมุงนะคะก็เลยไปนัดหมายเจรจากับพ่อแม่ชาวพม่าในแหล่ชาวเมียนมาเนี่ยนะก็ชื่อว่านางสาวเมย์ซึ่งเป็นแม่ของเด็กที่นางสาวแก้วเนี่ยเลี้ยงเอาไว้เนี่ยนะคะเลี้ยงอยู่ก็เลยติดต่อมาขอรับอ่ะจะรับลูกตัวเองกลับไปดูแลไงแต่ในสุดแล้วคุยไปคุยมาแล้วทั้งสองฝ่ายก็ตกลงว่าจะร่วมกันดูแลเด็กก็คงผูกพันอะดง
1: ครับ
2: เนาะหมายถึงว่าตัวเองแม้ว่าจะเลี้ยงลูกสลับเนี่ยก็ยังผูกพันก็เลยตกลงว่าจะร่วมกันดูแลก็เลยวิงวอนนะคะคุณปวีณาเนี่ยวิงวอนเลยว่าให้คนที่พาลูกแท้ๆของนางสาวแก้วไปเนี่ยขอให้นำเด็กมาคืนสู่อ้อมกอดแม่สงสารแม่เถอะอย่าไปแยกลูกแยกแม่กันเลยถ้าเกิดมีพลเมืองดีเนี่ยมีบอกแสช่วยติดต่อมาที่โบและที่ปวีณาที่เบอร์โทรศัพท์098478-8991นะคะหรือติดต่อไปที่ทางกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีหรือว่าบางละมุงก็ได้นะคะหรือติดต่อไปที่บ้านพักของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะที่ชลบุรีก็ได้นะคะขอช่วยกันเสริมพันเพราะว่าโอ้น่าสงสารมากเลยที่คนนี้เข้าใจจะขาดเนาะคนเลี้ยงลูกอ่ะโอเคเขาอาจจะไม่ใช่มันรู้ว่าไม่ใช่คนอื่นแล้วอ่ะเป็นลูกคนอื่นอ่ะแล้วก็ติดต่อไปเพื่อจะนึกว่าจะสลับคืนกันก็ยังไม่ได้คืนไอ้คนที่เป็นชาวเมียนมาคนนี้ที่เป็นที่เลี้ยงอ้างว่าไปเอาให้คนนี้ก็เลยคิดว่าจะมานัดมาเจรจามาคืนกันก็เขาไม่อยู่ที่เขาแล้วเขาต้องให้บอกแสบ้างเนอะเขาจะรู้เรื่องไหมเนี่ยสงสารจังเลยเหมือนหนังจีนเลยเนาะไอ้เหมือนหนังละครจริงเลยเนี่ย
1: ครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: วันนี้มีเรื่องที่แม่พระอาจารย์พยอมบอกมันอุตรินะฮะคือมี AI เนี่ยนะฮะใช้หน้าและเสียงของพระอาจารย์นะไปขายยาปลุกเซ็กอยู่ในโลกโซเชียล
2: นะหน้าเหมือนอาจารย์พยอมหรอพระพยอมเหรอ
1: เป็นพระอาจารย์พยอมนั่งพูดอยู่เลยพี่นะเวลาเพียง5วันนะคุณจะมีอารมณ์ขึ้นมาอะไรประมาณอย่างเนี้ยเออเป็นตัวพระอาจารย์พูดเลยแล้วก็มีข้อความ
2: AI,
1: มีเบอร์ให้ติดต่อ
2: AI ทำได้ทุกอย่าง
1: AI ทำได้ทุกอย่างจริง วันนี้ผู้สื่อข่าวเลยเข้าไปกราบนมัสการพระพยอมกัลยาโนนะครับเจ้าวาดวัดสวนแก้วนะฮะให้พระอาจารย์เนี่ยถามว่าจะดำเนินการไหมเนี่ยมันมีคลิปแบบนี้เนี่ยนะฮะพระอาจารย์บอกเดี๋ยวจะไปให้ตำรวจจัดการนะแล้วก็วอนไปยังสำนักพุทธด้วยนะฮะให้เข้าไปเป็นตัวแทนนะครับในการไปแจ้งความไปลบคลิปไปสกัดคลิปทุกวันนี้เนี่ยทำไมมันเสื่อมแบบนี้ถึงขนาดเอาตัวพระอาจารย์เนี่ยนะฮะไปขายยาปลุกเซ็ก
2: ไปขายยาปลุก
1: อาจารย์บอกฝากญาติโยมใช้วิจารณญาณนะครับดูก็รู้ว่าเป็น AI นะขอให้ตั้งสติอย่าไปหลงเชื่อไม่ใช่ไปบอกกันว่าซื้อสิพระอาจารย์แนะนำอย่างเนี้ยนะครับเขาก็บอกว่าก็ฝากนะฝากถึงญาติโยมนะอย่าไปหลงเชื่อไอ้กลุ่มพวกนี
2: ้การที่จะสาบของพระพยอมเนี่ยก็ต้องไม่ทำเรื่องแบบนี้แน่ๆเลยคนจะซื้อก็ต้องอย่าเชื่ออย่าไปหลงเชื่อเลยไปเชื่อได้ไงเน
1: า
2: ะ
1: ใช่แต่ว่าพอมันมีข้อความเป็นตัวหนังสือขึ้นมีพระอาจารย์พยอมนั่งพูดอยู่ซึ่งมันเป็นคลิป AI เนี่ยแต่มันก็เหมือนไงบางคนก็เห็นพระก็อาจจะเคลิ้มไม่ได้เอะใจไปหลงเชื่อหรือเปล่าแล้วก็นะครับก็ให้รู้ว่าม
2: ันมี
1: อย่างนี้ด้วยนะ
2: แต่โลกแต่ AI มันตามยากยากเนาะได้ข่าวว่า
1: ใช่
2: ม
1: ัน
2: เคยคุยกับน้องโยโชกันแชร์บอกผู้ป่วย AI มันยากมากในการที่จะหาต้นต
1: อ
3: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: อันดับ8นะคะไปที่อุบัติเหตุอีก1สถานที่นะคะซึ่งถือว่าโอ้ยตั้งเลยนะอันนี้เป็นอุบัติเหตุที่เป็นรถเก่งเนี่ยพุ่งเข้าชนเสาไฟฟ้าแรงสูงข้างทางดังมากเลยอ่ะตามก็กล้องจอดติดเห็นแล้ววันนี้พี่ก็เห็นมีเส้นทางมุ่งหน้าที่บ้านนาอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะคนขับเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยตายเลยอ่ะติดตายอยู่ในรถเลยนะคะเจ้าที่กู้ภัยก็เข้าไปก็พบว่าเป็นรถเก๋งสีขาวรถเก๋งนะคะสภาพด้านหน้าเนี่ยยับเยินชิ้นส่วนรถเนี่ยแตกกระจายเกลื่อนพื้นถนนเลยนะคะเขาบอกว่าที่บริเวณนั้นเนี่ยเป็นช่วงทางโค้งเนี่ยจะบอกว่าขับรถต้องระวังโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดว่าไม่มีสติอ่ะถ้าเกิดว่าง่วงเนี่ยนะเจอทางโค้งเนี่ยมันตัดสินใจที่จะหักหลบหรือว่ายากเหมือนกันเนาะหรือจริงหักหลบแล้วแล้วไปชนเสาไฟก็ไม่รู้เนาะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นช่วงทางโค้งรถคันนี้ก็พุ่งอัดติดอยู่กับเสาไฟฟ้าแรงสูงเลยภายในรถพบร่างผู้ชายสูงใหญ่นะคะรูปร่างใหญ่หุ่นร่างใหญ่อายุ35-40 ปีติดอยู่ในเบาะคนขับนะคะตรวจสอบเบื้องต้นผู้ขับขี่เนี่ยไม่มีชีพจรแล้วก็เสียชีวิตเลยที่เกิดเหตุเลยเนื่องจากว่าแรงกระแทกมหาศาลเจ้าหน้าที่ก็เลยใช้อุปกรณ์ตัดถังนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาเพื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจชนสูตรเบื้องต้นค่ะแต่สอบสวนแล้วเขาบอกว่าผู้ตายเนี่ยขับรถมาจากถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าไปยังตำบลบ้านนาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งคาดว่าผู้ขับขี่เนี่ยอาจจะเกิดอาการหลับในทำให้เท้าเผลอเหยียบคันเร่งค้างไว้รถก็เลยเสียหลักหลุดโค้งพุ่งชนเสาไฟฟ้าอย่างแรงโดยไม่มีรอยเบรกไงก็บอกคนจะเหยียบคันเร่งอ่ะแล้วก็คงคิดว่าเป็นเบรกหรือเปล่าไม่มีรอยเบรกเลยอ่ะพนักงานสอบสวนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเอาภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ภาพในที่เกิดเหตุเนี่ยมาไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพื่อสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุต่อไปครับขับรถระมัดระวังกันด้วยนะคะ
1: คร
2: ับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: โอ้นี่ก็น่าสงสารนะเราเคยเตือนว่าถ้าฟ้าฝนโดยเฉพาะถ้ามันฟ้าแลบฟ้าร้องเนี่ยนะฮะอย่าไปยืนอยู่กลางแจ้งนะพี่กวนเนาะล่าสุดที่อุทัยธานีนะครับมีหญิงสาวตั้งครรภ์อ่อนๆนะฮะไปตกปลาทีนี้เธอก็เห็นแล้วแหละว่าโอ้โหฟ้ามืดครึ้มมาเลยก็กำลังเก็บอุปกรณ์ตกเบ็ดเตรียมที่จะกลับบ้านนะครับปรากฏไม่ทันครับฟ้าผ่าลงมาตึ้มใส่เธอนะเสียชีวิตเลยนะครับหญิงที่ตั้งครรภ์อยู่เนี่ยเสียชีวิตส่วนสามีที่อยู่ข้างๆเนี่ยรอดหวุดหวิดนะฮะแต่ก็ไอ้ที่รอดหวุดหวิดนี่ก็มีอาการชาไปครึ่งตัวเหมือนกันนะคือเวลาฟ้าผ่าเนี่ยมันรุนแรงมากเนาะนี่ครับเจ้าหน้าที่ก็ไปถึงเนี่ยเจอร่างนะครับของคุณวันนิพาอายุ30 ปีเป็นชาวอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีครับนอนเสียชีวิตอยู่ใต้ต้นไม้ที่หัวไหล่เนี่ยมีรอยไหม้ดำจากการถูกกระแสไฟฟ้าผ่าลงมานะฮะสอบถามนะครับสามีที่อยู่ข้างๆชื่อว่าพี่อานนท์อายุ25 ปีนะก ก็บาดเจ็บเหมือนกันนะชาไปครึ่งตัวก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าคือมาจอดรถตกปลาอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำนะฮะตั้งแต่บ่ายทีนี้เห็นแล้วล่ะว่าตอนฟ้าฝนฟ้าคะนองเนี่ยมันมาแล้วฟ้ามืดมาเลยนะฮะก็กำลังจะกลับบ้านกันแต่ว่าไม่ทันโอ้โหเกิดฟ้าผ่าลงมาซะก่อนนะครับ
2: ไม่รู้ในตัวมีอะไรหรือเปล่าเลยเนาะ
1: ถือนี่พี
2: ่อะไรหรือเปล่า
1: ไอเบ็ดตกปลาไม่รู้มันมีอะไรที่เป็นชนวนป่ะเน
2: า
1: ะ
2: อ๋อเหรอถือเบ็ดตกปลาเหรอเดี๋ยวต้องตำรวจเขาไป
1: ระวังกันนะครับช่วงนี้เนี่ย
2: แต่ทางที่ดีคือถ้าเกิดว่าเห็นว่าจะมาแล้วพี่ว่าหลบก่อนดีกว่า
1: ใช่ใช่ใช่
2: ไม่ต้องรอให้มันตกอ่ะ
1: ครับผม
2: เห็นฟ้ามืดฟ้าอะไรเงี้ยเห็นท่าทีไม่ท่า

0: าจะไม่ดีแล้วออกไปหาไปแล้วก็ต้องการหาที่หลบเนี่ยก็ต้องดูดีๆด้วยนะจะหลบใต้ต้นไม้ต้นไม้หักอีกอาคารพังถล่มโอ้โห
1: ต้อง
0: ดูที่มันแข็งแรงอ่ะ
1: ดวงขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็อันนี้ปลอดภัยอ่ะ
1: เออก็ไม่แน่ก็ไม่แน่
0: เออ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: นี่ไงนี่ไงหนังจีนแนวตั้งอ่ะนี่ไงมาใช้ฉากสถานที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นถ่ายซีรีส์แนวตั้งเนี่ยเออบอกเป็นซีรีส์แนวตั้งเถื่อนไปปักหลักถ่ายอยู่กลางเมืองเชียงใหม่ไปตระเวนตามสถานที่ท่องเที่ยวด้วยวันนี้ตำรวจเขาก็ตามนโยบายระดมกวาดล้างอาชญากรรมนะคะที่แฝงตัวมากับนักท่องเที่ยวนะคะทางผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวในวันนี้ก็เลยบอกว่าได้เบาะแสว่าเอ้ยเนี่ยมีกองถ่ายหนังแนวตั้งนะเป็นกลุ่มชาวจีนเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ปักหลักอยู่ในบ้านพักหลังหนึ่งที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ไปเลยตามพิกัดไปเลยนะคะไปเจอแล้วก็ปรากฏว่าเขากำลังถ่ายทำมาอยู่เลยแล้วก็ดูแล้วไม่พบเอกสารการขออนุญาตตามกฎหมายใดๆแล้วก็การถ่ายทำซีรีส์แนวตั้งเนี่ยก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ของภาครัฐมาควบคุมการถ่ายทำนะคะเพราะว่าตามกฎหมายเขากำหนดเอาไว้ว่ากองถ่ายทำภาพยนตร์จะมาถ่ายทำในเมืองไทยเนี่ยจะต้องได้รับการอนุญาตนะตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์ปี2551นะแล้วนอกจากนี้ไม่เจอกันขออนุญาตแล้วก็ยังพบอีกว่าคนเหล่านี้เข้ามาในลักษณะของนักท่องเที่ยวแล้วก็ไม่มีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายด้วยนะคะไปสอบปากคำสอบถามนางหวยเป็นผู้ต้องหาก็ให้การยอมแล้วว่าเป็นตัวเองเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็นักแสดงด้วยกำลังถ่ายทำซีรีส์แนวตั้งนะคะแล้วก็เลือกใช้สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยที่มีที่เสียงเลยเป็นฉากนะคะเออเพราะว่าเป็นที่รู้จักกันในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะทางเจ้าที่ก็เลยบอกว่าอันนี้ผิดกฎหมายนะคะฝ่าฝืนเนี่ยมีโทษปรับนะถึง1 ล้านบาทเลยด้ง
1: ครับครับ
0: เจ้าที่ก็ควบคุมชาวจีนทั้ง8 คนเนี่ยนะส่งสถานีตำรวจภูธรหางดงนะคะเพื่อดำเนินคดีในข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ส่วนในเรื่องของการเข้ามาถ่ายทำโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยก็จะมีการแจ้งการกระทำความผิดต่อคณะกรรมการภาพยนตร์แล้วก็วิดีทัศน์นะคะกลุ่มการท่องเที่ยวเพื่อพิจารณาตามกฎหมายอีกคดีหนึ่งโอ้ไม่แน่ใจนะว่าจะโดนปรับสูงถึง1 ล้านบาทหรือเปล่าแต่ทางนี้ก็ไปถูกนะโดนมาใช้เห็นว่าท่องสถานที่บ้านเมืองเราสวยงามเนี่ยก็ขออนุญาตเขามาดิบ้านเมืองเราก็ต้องการอยู่แล้วเพราะว่าเวลามันออกไปเนี่ยถ้าเกิดรู้เป็นเมืองไทยเขาก็ใช่ไหมมันจะได้คนก็อยากตามมาท่องเที่ยว
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเข่าช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
7: ประกันสังคมมาตรา40ชวนคุณจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองในทุกสถานการณ์คุ้มครองสูงสุด5 กรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพหรือสงเคราะห์บุตรก็ได้รับความคุ้มครองเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ1จ่าย70 บาท2จ่าย100 บาท3จ่าย300 บาทจ่ายง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งเคาน์เตอร์เซอร์วิสแอป SSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาประกันสังคมมาตรา40คุ้มครองอาชีพอิสระจ่ายปุ๊บอุ่นใจปั๊บสอบถามโทร1506กด1โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง

AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครโรคทิพย
2: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
3: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
4: อันดับ5นี่นะฮะโอ้โหฟังเรื่องราวนี้พี่กวยอยากจะให้คนส่งของพี่ไรเดอร์คนนี้เนี่ยมาอยู่ในเขตบ้านเราจังเลยคือพี่ไรเดอร์คนนี้เขาจะสกรีนสินค้าให้เราก่อนนะอย่างเช่นเขาเห็นกล่องเนี้ยนะครับเอ๊ะมีประวัติเคยส่งมาแล้วแล้วถูกตีกลับแล้วเป็นมิจฉาชีพเขาจะทำการถ่ายวิดีโอแล้วก็เปิดมาแล้วก็โทรมาถามเราว่าเราสั่งอะไรถ้าเราไม่ได้สั่งไอ้ของชิ้นเนี้ยเขาจะตีกลับให้เลยโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินนะโดยที่เราจะได้เงินคืนนี่ฮะเขาช่วยสกรีนให้เราก่อนระดับหนึ่งเพราะว่าล่าสุดมีหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อที่ฉะเชิงเทราสั่งทุเรียนมาครับไม่ใช่หลวงพ่อแหละหลวงตาแล้วพี่หลวงตาอายุ71ดูในโซเชียลแล้วอยากกินทุเรียนนะฮะก็คงจะรู้ไม่เท่าทันในพวกมิจฉาชีพนะฮะหลวงตาบอกว่ามันจัดโปรโมชั่น333บาทได้ทุเรียน3ลูกแต่ถ้าหลวงพ่อเพิ่มเงินอีก550หลวงพ่อจะได้ทุเรียน8ลูกนะหลวงตาก็เลยตัดสินใจเพิ่มแล้วก็สั่งไป8ลูก800กว่าบาทรอมา1สัปดาห์นะครับปรากฏว่ามีโทรศัพท์เข้ามาจากพี่ไรเดอร์คนนี้ฮะต้องเอ่ยชื่อพี่เขาหน่อยพี่เขาสุดยอดจริงชื่อว่าคุณนเรศสมณะอายุ39ปีเป็นพนักงานขนส่งของค่ายสีแดง JNT นะโทรศัพท์มาบอกหลวงตาบอกว่าหลวงตาทุเรียนเจ้าเนี้ยเคยมีลูกค้าสั่งเมื่อไม่กี่วันก่อนแล้วนะมันไม่ตรงปกมันไม่ตรงปกหลวงตาจะให้ผมเปิดไหมถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงปกมันเป็นทุเรียนอ่อนจะได้คืนเข้าไปหลวงตาจะได้ไม่ต้องเสียเงินหลวงตาก็เลยเอาที่อย่างที่โยมว่าแล้วลองเปิดดูเปิดออกมาจาก8ลูกเหลือ4ลูกเห็นไหมเหลือ4ลูกแล้วเป็นทุเรียนอ่อนทั้ง4ลูกเลยแล้วเป็นลูกเล็กด้วยไม่เหมือนกับที่เขาโฆษณาไว้นะฮะเนี่ยเขาช่วยสกรีนให้ก่อนหลวงตาเลยบอกว่าโอ้หลวงตาไม่โดนหลอกก่อนหน้านี้หลวงตาเคยโดนหลอกมาแล้ว2ครั้งแต่ไม่ใช่ทุเรียนนะหลวงตาเคยสั่งซื้อพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วโดนหลอกแสดงว่าหลวงตาเนี่ยไม่เท่าทันในพวกโซเชียลแล้วหลวงตาไม่ควรสั่งซื้ออะไรในโซเชียลละนะเพราะว่าครั้งนี้จริงๆเนี่ยหลวงตาต้องโดนหลอกไปครั้งที่3ถ้าไม่มีพี่ไรเดอร์คนนี้สกรีนให้ก่อนนะนะครับนี่แหละ
5: แต่เป็นพระเนอะจะบอกญาติโยมได้ว่าต้องอยากผ่านอะไรเนาะ
4: ใช่แต่ที่สำคัญคือตอนที่คอนเฟิร์มกับไอพ่อค้าทุเรียนนะก็ให้ชื่อให้ที่อยู่ที่วัดไปนะชื่อก็เป็นชื่อพระนะหลวงตาบอกดูสิมันยังกล้า มันยังกล้าหลอกรู้เป็นพระยังกล้าหลอกเลยหรือในคนเราอ่ะ
5: ไม่กลัวบาป
4: ไม่กลัวบาปกะกินเงินหลวงตาทั้งไม่รู้ว่าชื่อเนี่ยชื่อคนสั่งก็พระชื่อที่อยู่ที่ส่งก็วัดมันไม่สนไม่สนใจ
5: เลย
4: มันไม่สนแล้วว่าพระเจ้าอะไรอ่ะนะครับ
5: ไม่สนใจแล้ว
4: จะซื้อของออนไลน์ก็ระวังกันนะฮะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ4
5: อันดับ4แต่ข่าวนี้พี่ด้งเป็นแก๊งผู้สูงวัยร่วมกลุ่มกันปกติคนสูงวัยเขาจะรวมกลุ่มกันไปออกกำลังกายเป็นนู่นเป็นนี่เล่นอะไรก็ได้มันจะพากาแฟกินก็เราก็คุยกันร่วมกลุ่มเสพยาด้ง
4: สูงอายุเสพยาโอ้โห
5: ใช่เป็นรวมกลุ่มกันเสพยาชาวบ้านเอือมละอากันมากมากเลยนะคะก็ชาวบ้านก็เลยแจ้งเลยฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสุพรรณบุรีวันนี้ก็เลยได้รับเรื่องร้องทุกข์จากชาวบ้านแล้วนะก็เลยไปที่บ้านพักหลังหนึ่งอยู่ในตลาดทรัพย์สินซอย2เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีค่ะชาวบ้านก็บอกหวยสุดละอาและเหม็นกลิ่นยาเสพติดจากบ้านหลังเนี้ยมีพฤติกรรมเสพยาแล้วก็เปิดเพลงเสียงดังเคยโดนจับแล้วก็ถูกปล่อยมานะก็กลับมาสร้างความรำคาญเหมือนเดิม ทั้งเด็กคนแก่ชาวบ้านเดือดร้อนหนักเลยค่ะขอเจ้าหน้าที่มาช่วยนะคะวันนี้อำเภอก็เลยสั่งการทางประหลัดอำเภอลงพื้นที่ไปตรวจสอบทันทีเลยไปถึงก็ไปเจอเลยเจอผู้ชายคนหนึ่งกำลังนั่งเสพยาอายุ64ปีมีพฤติกรรมกำลังนั่งเสพยาอยู่เลยนะในห้องพักตึกแถวเนี่ยส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วเลยเจ้าที่ก็เลยค้นที่ห้องพักก็เจอยาบ้า3เม็ดนะคะสอบถามเจ้าตัวก็ให้การสารภาพบอกว่าเพิ่งเสพยาบ้ามาแล้วตรวจสอบจากประวัติเนี่ยก็เคยต้องคดียาเสพติดมาแล้วจำนวน2ครั้งเจ้าที่ก็เลยควบคุมตัวไปตรวจปัสสาวะพบฉี่เป็นสีม่วงก็เลยส่งตัวไปที่พนักงานสอบสวนสพเมืองสุพรรณบุรีดำเนินการต่อไปค่ะขยายผลไปอีกบ้านหลังหนึ่งนะคะที่ถนนขุนไกลก็เจอชายสูงวัยเหมือนกันกำลังนั่งมั่วสุมเสพยากันอยู่ก็เลยตรวจค้นพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ในขวดพลาสติกจำนวน16เม็ดคุณแหมคุณตาคนนี้ก็อายุ66มีของกลางเป็น16เม็ดก็สารภาพว่าเสพยาจริงก็เคยต้องโทษเสพยามาแล้วด้วยเหมือนกัน
4: ร
5: ู้ไว้ดงถูกต้องโทษคดียาเสพติดมาแล้วเนี่ยจำนวนมากกว่า12ครั้งแล้วก็ไปตรวจอีกนะคะไปเจอเพื่อนร่วมแก๊งอีก2คนนะคะก็เสพยาอีกนะคะโอ้โหตามไปเนี่ยอายุ53อายุ68แล้วอายุคนอายุ68เคยต้องโทษคดีปล้นร้านทองแล้วก็คดีพยายามฆ่าโอ้โหเป็นแก๊งที่แบบว่าอายุเยอะแล้วดง
4: ครับ
5: เขายังมาเสพยากันอย่างง
4: ี้
5: นะก็ไม่คิดอะไรอยู่เนาะ
4: ครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ3
4: อธิปจีนร้องเรียนมานะครับที่อำเภอกบินบุรีนะฮะชาวบ้านหมู่11บ้านวังหลีตำบลนนทรีอำเภอกบินจังหวัดปราจีนที่นั่นมีฝูงแมลงวันตอนนี้เป็นจำนวนมากนะครับชาวบ้านทนอยู่มาเป็นเดือนละนะคือที่หมู่บ้านเนี้ยแน่นอนล่ะเขามีหมู่บ้านเขามีฟาร์มเลี้ยงไก่นะครับก็เลยส่งผลให้แมงวันเนี่ยโอ้โหมันเยอะมากนะฮะแต่ชาวบ้านบอกทุกปีอ่ะแมงวันมันจะอยู่ไม่นานแต่ครั้งนี้เนี่ยอยู่กันเนี่ยหลายเดือนแล้วแก้ไม่หายนะครับเออทนมานานแล้วนะฮะชาวบ้านก็เลยอยากจะเรียกร้องนะครับให้ทางเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดเนี่ยมาช่วยหน่อยได้ไหมเอาอะไรมาฉีดหน่อยได้ไหมเพราะว่าชาวบ้านตอนนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่ากินนอนไม่ได้เลยนะนอนไม่ได้กินข้าวไม่ได้เมื่อก่อนเนี่ยเอากาวมาตั้งให้มันติดใช่ไหมเดี๋ยวนี้กาวเอาไม่อยู่นะครับโอ้โหเพราะกลิ่นขี้ไก่เนี่ยมันเหม็นมากนะฮะก็ฝากสาธารณสุขฝากเกษตรอำเภอนะฮะช่วยเข้าไปดูแลช่วยเหลือหน่อยเพราะว่าตอนนี้กำลังลำบากมากครับ
5: ค่ะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ2
5: อันดับสองนะคะที่ได้รายงานไปแล้วว่ามันเกิดเหตุการณ์โครงสร้างเหล็กที่กำลังก่อสร้างเนี่ยพังถล่มมาที่หลักสบังแล้วก็มีผู้บาดเจ็บตอนนั้นโดนกำลังเดินทางขึ้นมาค่ะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บหลายคนเลยเนี่ยล่าสุดคืออาจารย์อมรที่มานนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยนะคะก็บอกว่ายังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดแต่จากการวิเคราะห์รูปแบบแล้วก็ลักษณะการพังถล่มลงมาของอาคารเนี่ยลงมากองกับพื้นทั้งหมดเลยเนี่ยทำให้คาดเดาว่าเสาเหล็กอาจจะล้มก่อนแล้วทำให้โครงเหล็กร่วงลงมาตามลำดับก็เลยพิจารณาได้3ประเด็นครั้งที่1มีพายุรุนแรงผลักโครงสร้างให้ล้มลงไปเนื่องจากบริเวณแหลมฉบังในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมเนี่ยมีโอกาสเกิดพายุฤดูร้อนนะคะซึ่งลมจะแรงมากกว่าปกติแล้วก็มีผลต่ออาคารเตี้ยค่อนข้างมากค่ะประเด็นที่2ก็คือโครงสร้างอยู่ระหว่างการก่อสร้างการยึดรั้งหรือว่าค้ำยันระหว่างส่วนต่างยังไม่สมบูรณ์ทำให้โครงสร้างสูญเสียสมรรถภาพไม่สามารถต้านทานแรงได้นะคะแล้วก็3จุดต่อระหว่างชิ้นส่วนไม่แข็งแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดต่อระหว่างเสากับฐานรองรับนะคะซึ่งอาจารย์อมรเนี่ยบอกว่าทั้ง3ข้อนี้เนี่ยยังเป็นเพียงข้อสันนิษฐานนะคะว่าเป็นเพราะลมแรงหรือโครงสร้างไม่แข็งแรง

0: จะได้รับอิทธิพลจากพายุฤดูร้อนนะคะมักจะเกิดในช่วงหัวค่ำนะคะลมเนี่ยจะแรงมากกว่าลมทั่วไป 2-3 เท่าแต่ก็จะเกิดในระยะสั้นๆในพื้นที่จำกัดแต่ก็แรงพอจะทำให้โครงสร้างถล่มได้แล้วก็โครงสร้างที่เข้าข่ายเสี่ยงจะเป็นโครงสร้างที่ไม่สูงมากเช่นโครงสร้างหลังคาโครงสร้างกระดังโรงยิมหรือว่าป้ายโฆษณาเนี่ยดังนั้นในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครจะในช่วงลมแรงๆอย่าไปอยู่ใกล้กับพวกนี้กระดังโรงยิมป้ายโฆษณาเนี่ยอีกเลี่ยงไว้ค่ะ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: โอ้แล้วจะกล้ากินกันไหมนี่ล่าสุดเจออีกแล้วครับพี่ปลากระป๋อง
0: ปลากระป๋อง
1: 235กระป๋องนะฮะล็อตนี้ยัดไส้เป็นปลานิลมาอีกแล้วข้างๆกระป๋องเขียนปลาแมคเคอเรลนะฮะเป็นปลานิลอีกแล้ว
0: เอาจริงเมื่อวานเนี่ยพี่ก็ฟังคู่รู้เนี่ยนะเขาบอกปลานิลเขาบอกไม่ใช่ว่ากินไม่ได้นะแต่ในเมื่อตามฉลากบอกว่าปลาแมคเคอเรลเนี่ยมันก็ต้องเป็นปลาแมคเคอเรล
1: ใช่แล้วฝ่ายค้านเขาบอกว่ากลัวจะเป็นถึงปลาหมอคางดำเนี
0: ่
1: ยแล้วโซเชียลถึงขนาดแชร์ว่าวันนั้นท่านรัฐมนตรีอ่ะรัฐมนตรีสุภมาศไปอ่ะท่านไม่กล้าชิมจริงป่ะไม่รู้เดี๋ยวมีโอกาสถ้าพรุ่งนี้เจอพรุ่งนี้จะเจอแล้วรัฐมนตรีนะฮะเดี๋ยวจะได้ถามก็ต้องถามว่าท่านได้ลองชิมไหมเห็นโซเชียลเขาบอกว่าท่านไม่ชิมก็แค่นั้นแหละก็อยากจะรู้ไงจะได้ให้ชี้แจงให้ท่านด้วยว่าท่านชิมหรือไม่ชิม
0: ดิฉันไม่ชอบกินปลากระป๋องค่ะทั้งโต
1: ๊ะก็อีกเรื่องอันนั้นก็ว่าจะได้เข้าใจไงไม่งั้นตอนนี้เขาไปโจมตีกันใหญ่เลยว่าเนี่ยมันเป็นปลาหมอคางดำท่านรัฐมนตรีไม่กล้ากินเลยมันก็กลายเป็นกระแสมันก็ไปทางร้านกันไปหมดนะฮะแต่นี้ก็ต้องฝากทางโรงงานแหละว่าคุณมีกี่ล็อตเนี่ยคุณเรียกกลับไปให้หมดเลย
0: โอ้เพราะเขาก็ยังไปซื้อได้ก็แสดงว่ามันทำมานานเลย
1: มันยังมีให้เห็นอีกเยอะเลยนะครับฝากไว้นะครับพักผ่อนเสาร์อาทิตย
0: ์
1: ครับผมนะพักผ่อนเสาร์อาทิตย์นะไม่กลัวเดี๋ยววันจันทร์เจอกันครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟัง
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรไปยังสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ในโอกาสวันครบรอบสมณพิเศษสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ซึ่งตรงกับวันที่8พฤษภาคม2569ความว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14นครรัฐวาติกันในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบสมณพิเศษอันเป็นมงคลยิ่งข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรแด่พระคุณเจ้าด้วยความเคารพและความปรารถนาดีอย่างจริงใจขอถวายพระพรให้พระคุณเจ้าทรงสมบูรณ์ด้วยพระพลานามัยและพระปัญญาญาณอันลึกซึ้งไพศาลทรงสถิตเป็นดวงประทีปแห่งความตั้งมั่นในธรรมปลุกจิตสำนึกของมวลมนุษยชาติให้เปี่ยมล้นด้วยความหวังและความเมตตาปราณีให้กันและกันสืบไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมในพิธีบวงสรวงพระปรางณวัดอรุณราชวรารามวันนี้เวลา 9:04 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปลานพระปรางวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่ทรงร่วมในพิธีบวงสรวงพระปรางวัดอรุณราชวรารามเ จัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ80

0: 10ปีการดำเนินกิจการของบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชตลอดจนผู้มีส่วนในการก่อสร้างองค์พระปรางและพระอารามแห่งนี้บริษัทผูกพันกับวัดอรุณราชวรารามมายาวนานนับตั้งแต่ก่อตั้งกิจการได้นำแบบพระปรางมาปรับใช้เป็นตราสัญลักษณ์เพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้บริษัทได้จัดทำชุดหนังสืออัศจรรย์วัดอรุณจำนวน4เล่มตั้งแต่ปี2553ถึง2563เป็นเวลา10ปีในการค้นคว้าและเรียบเรียงโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมไทยชุดแรกไว้อย่างสมบูรณ์ทั้งนี้ได้มอบให้กับห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

3เพลงนะครับโอ้โหแต่ละเพลงนี่มีความละมุนมากๆเลยนะฮะนี่คือหัวใจเผลอนะฮะจากพี่จิ้มชวนชื่นนะครับแล้วก็มีธาตุมนคนดีนะครับน้องกุ้งสุทธิราชนะครับรวมถึงหวานไม่เป็นนะครับพี่สันติดวงสว่างนะครับก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผมแหมลูกพี่ครับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะก็มาแทนน้องทรายคนงาม1วันนะครับในช่วงของวันศุกร์แห่งชาตินะฮะแล้วก็เป็นช่วงที่หลายๆท่านเนี่ยผมว่าต้องมีบางส่วนเนี่ยพักผ่อนแล้วใช่ไหมฮะอ้าวเข้าบ้านแล้วเนาะเปิดเพลงฟังสวยๆทาแป้งนะครับเปิดพัดลมเย็นๆช่ำๆวันนี้บางพื้นที่ก็ฝนตกนะฮะแถวพระราม9นี่ก็โอ้โหช่วงเย็นนี่ก็เรียกว่าช่ำจิตช่ำใจเลยนะครับแถวไหนฝนตกก็เข้ามารายงานให้เพื่อนๆได้ทราบกันได้นะครับมีเมื่อกี้เห็นพี่หนูริงบอกว่าอยู่แถวไปไหนละนะข้อความวิ่งไปแล้วไวมากเลยนะฮะลาดกระบังใช่ไหมครับเมื่อกี้เห็นแวบๆนะบอกว่ามีปอแปะปอแปะปอแปะนะครับนะก็เข้ามารายงานได้นะว่าแถวไหนฝนตก

นะเพราะว่าหลายๆพื้นที่นี่ไม่เหมือนกันนะครับบางท่านอยู่ต่างจังหวัดบอกว่ามีโอ้ลมแรงมากเลยแต่ฝนไม่มานะครับนะก็เข้ามาหรือว่าเข้ามาแชร์หน่อยนะฮะมีพี่จูบอกว่าอำเภอชะอวดฝนตกไม่ทั่วฟ้านะครับนะหลายพื้นที่ก็มีฝนตกเนาะอากาศก็เย็นสบายนะครับก็ยินดีต้อนรับนะเพราะว่าช่วงนี้นี่โอ้เห็นบอกว่ามาจากทั่วประเทศเลยนะครับชาวคณะของเรานี่คือเป็นช่วงที่พักผ่อนแล้วใช่ไหมฮะก็สามารถเข้ามาพูดคุยได้นะครับแล้วก็พี่ๆที่กำลังเดินทางอยู่นะครับก็เดินทางปลอดภัยนะครับวันศุกร์แห่งชาติถ้ามีฝนก็รถอาจจะติดนิดนึงนะครับลูกทุ่งมหานครก็อยู่เป็นเพื่อนนะฮะค่อยๆเดินทางไปนะครับถึงช้าหน่อยไม่เป็นไรแต่ถึงแล้วปลอดภัยดีกว่านะครับนะอ่ะเรียนเชิญชาวคณะที่เคารพทุกท่านเลยนะครับเข้ามาจ้องตาเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับแล้วก็แม่ๆนะครับผมเห็นแม่ๆเริ่มทยอยมาแล้วนะครับบ้านไหนด้อมไหนก็เข้ามาขอเพลงของลูกๆได้นะครับรวมถึงพี่ๆนะฮะตอนนี้ก็แวบเข้ามาสักนาที2นาทีนะจะเข้ามากดไลค์หรือเข้ามากดหัวใจหรือกดหัวเราะก็ได้นะฮะเพราะว่าเวลาที่ลูกพี่กดไปเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นชื่อลูกพี่ขึ้นมาเดี๋ยวเฮียก็จะพยอยทักทายชาวคณะนะฮะไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะครับมาตอนนี้มาทักทายลูกพี่ที่เคารพกันก่อนนะฮะมีพี่สมัยคลังคงนะครับพี่วิเชียนนะครับมีพี่มกรานะครับนะพี่มิตรชัยนะครับพี่ชลาลัยพี่หนูริงนะพี่อักษรเหรอฮะพี่ธนชพรนะฮะพี่อุมาพรพี่การินกีนกรีนนะครับพี่ยายเกดแก้วพี่สุนีพี่โทนี่แบมนะครับแล้วก็มีพี่จิตยาดานะครับพี่หานใจหล่อนะครับมีพี่ป๊อปลงพุงนะฮะพี่มาลีนะครับนะทยอยเข้ามาแล้วนะครับพี่พงพันธ์นะครับพี่จิราพรพี่วิจิตพี่วัฒาพรนะครับพี่ฤดีพี่ละไอพี่ลำพึงพี่แจนนะพี่จันเพ็ญนะมีพี่นางยองนะครับพี่วันนีน้องออยนะครับน้าเมย์อย่าแอบนะครับพี่เออินทิรานะครับพี่มาลีเพ็งหนูน้องกัญญาพี่หนิงนะฮะมีพี่สุพจน์นะฮะแล้วก็ทางคอมเมนต์ของเรานะฮะมีพี่ป๊อปมาแล้วนะครับนะแล้วก็มีพี่แอลปักดองนะครับพี่เมตานะครับพี่สายทองพี่อรุณแสงสอนนะครับพี่ธนชพรนะครับมีน้องนับดาวบอกว่าเย็นสบายนะครับพี่จุ๊บแจงก็มาแล้วนะครับพี่จิตคนงามพี่ชัยยานะครับพี่สวัสดิ์กลิ่นวนนะกลิ่นวนแล้วก็มีน้องมังกรนะครับแล้วก็พี่ละไอนะโอ้ทยอยเข้ามาเยอะเลยก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับมาเดี๋ยวตอนนี้เฮียมากราบสวัสดีลูกพี่ที่เคารพกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับวันนี้อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวหลังอีกหนึ่งเพลงกดเข้ามาคุยกันหน่อยที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้าตอนนี้น้องแป้งคนงามปูเสื่อรออยู่กดโหลดกดโหลด

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
1: ่มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับเฮียหมี
1: ครับผมพี่กุ้งนะครับ
2: ครับผม
1: อ้าวพี่กุ้งตอนนี้หนองคายอากาศเป็นไงบ้างครับ
2: โอ้ฝนตกตอนกลางวัน 60% ครับ
1: อ๋อเย็นเย็นฉ่ำไหมพี่
2: เย็นฉ่ำตอนแมลงเม่าเยอะครับ
1: โอ้แบบบินตอมไฟทั้งวันเลยใช่ไหมครับพี
2: ่ครับผม
1: ครับผมเอ้ารถตอนนี้มันไม่มีฝนไม่ไปทางนู้นบ้างเลยเหรอครับพี่กุ้งครับผม
2: อะไรนะครับ
1: ฝนไปไหมตอนค่ำๆแบบนี้
2: อ๋อมันหยุดแล้วครับผม
1: อ๋อมันหยุดแล้วใช่ไหมครับมันมีโปรแค่ตอนเที่ยงใช่ไหมครับพี
2: ่ครับผม
1: ครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ถือว่าร้อนมากใช่ไหมครับ
2: ก็ร้อนอบอ้าวเห็ดพอออกแล้วครับผม
1: พอฝนหยุดก็อบอ้าวเหมือนเดิมแล้วพี่กุ้งเน
2: าะอ๋อแต่ว่ายังไม่เยอะครับผม
1: ก็พอได้เน
2: า
1: ะ
2: ก็ได้กินอยู่ครับ
1: อ้าวโอเคได้เลยครับพี่กุ้งนะแล้ววันนี้อยากฟังเพลง
2: งามข้ามปีครับ
1: พี่แดงจิตกรนะ
2: ใช่ครับ
1: ครับผมมอบให้ใครไหม
2: มอบให้น้องแป้งแล้วก็เฮียหมีแล้วก็ทุกท่านที่ฟังรายการของเฮียหมีครับ
1: ครับวันนี้ขอบคุณพี่กุ้งมากเลยนะ
2: ครับ สวัสดีครับ
1: สวัสดีคร
0: ับสนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: ขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ

0: ขอบคุณด้วยนะครับโอ้โหเจนโบนุ่นนะครับผมนี่คือซูเปอร์วาเลนไทน์นะครับนะทรงพลังมากๆเลยนะก็เป็นบันทึกการแสดงสดนะครับในงานมหานครคานิวาลนะครับดนตรีแห่งภูษาสินนะครับนะวันอาทิตย์ที่21ธันวาคมที่ผ่านมานะจ๊ะ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
0: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับลูกพี่มีลุงขาดป้านะครับพี่สิทธิพรนะครับมีพี่หนูมิเตอร์นะครับคนขี้อายนะฮะแล้วก็มีงามข้ามปีจากพี่แดงจิตรกรนะครับเราก็จัดให้เดี๋ยวตอนนี้มาชวนชาวคณะไปเที่ยวกันบ้างดีกว่านะฮะเป็นทริปจากกาญจนบุรีนะทริปนี้นี่ชาวคณะห้ามพลาดเลยนะฮะเพราะว่าต้อนรับหน้าฝนนะฮะ Green and Healthy Route นะฮะอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนนอนเมืองการนะครับนะแล้วก็ทานทุเรียนเงาะ GI นะครับในวันที่25ถึง27มิถุนายนนี้นะก็บอกเลยฮะว่าพักสวยๆชิลๆนะครับอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนแบบออนเซ็นนะครับนะแล้วเป็นบ่อธรรมชาตินะครับถึง15บ่อนะฮะแล้วก็ทุกบ่อเนี่ยมีการตรวจสอบนะฮะว่าชัวร์นะครับแล้วมีการรับรองนะจากกรมวิทยาศาสตร์บริการว่าปลอดภัยอาบแล้วก็แช่ได้แบบฟินๆไปเลยนะครับนะแล้วก็พักสบายนะครับที่พักสวยนะฮะติดริมแม่น้ำแควนะครับอาหารดีนะครับนะแล้วก็มีแกงป่าปลาแม่น้ำนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเช็คอินสวยๆนะฮะแล้วก็มีขอพรนะฮะเจดีมอนอธิษฐานสำเร็จนะฮะมีพระพุทธรูปหยกขาวมีโบสถ์สีม่วงนะครับนะแล้วก็มีทางรถไฟสายมรณะนะครับณวัดพุตะเคียนด้วยนะฮะแล้วก็ไปย้อนรอยครับลูกพี่ประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกเนี่ยครั้งที่2นะกับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะฮะความทรงจำนะฮะช่องเขาขาดนะฮะแล้วก็มีตักบาตรยามเช้านะครับชมวิวนะฮะที่สะพานแขวนวัดท่าขนุนนะฮะแล้วก็เดินช้อปปิ้งเดินชมตลาดริมแควนะครับกินขนมกินอาหารพื้นเมืองอุ้ยดีดีนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญครับไฮไลท์นี่ก็ไปชมเทศกาลผลไม้นะครับอำเภอทองผาภูมินะไปชิมทุเรียนแล้วก็เงาะ GI นะที่หวานกรอบอร่อยสดๆเลยนะครับถึงในสวนนะฮะก็25ถึง27มิถุนายนนี้นะครับราคาพิเศษนะฮะ 9,900 บาทต่อท่านนะครับนะก็รวมหมดแล้วนะครับที่พัก2คืนค่าอาหาร8มื้อนะฮะแล้วก็ค่าชมสถานที่นะฮะแล้วก็รับเพียงแค่30ท่านเท่านั้นนะฮะใครที่สนใจก็โทรไปที่เบอร์นี้นะครับ0812477109นะครับจดไว้ก่อนนะครับโทรวันเวลาราชการดีกว่านะครับ0812477109นะครับนะก็สามารถโทรเข้าไปจองได้นะจ๊ะ

0: โดยหมีคณัตชัย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
1: ยำยำจัมโบ้ชิโนโ
2: มโตะทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
0: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้น
2: ด้วยการสมัครบัตรดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ

ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: นสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: งานจากพี่ยิ่งยงนะครับนี่คืออกหักเพราะรักเมียนะครับนะมีสั่งนางด้วยนะครับพี่เถิงนะครับมนสิทธิ์คำสร้อยนะฮะตอนนี้ก็มีเวลานะครับประมาณ7นาทีนะครับชาวคณะก็เข้ามาส่งกันบ้านได้ในช่วงของพาเรทนะฮะเพราะว่าลูกพี่ที่โทรมาหลังไมค์นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเฮียจะมาทักทายทางหลังไมค์ด้วยนะฮะก็รีบกดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรทด่วนเลยนะครับที่เบอร์นี้ฮะ022481366022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ชั่วโมงนี้ก็เลิกงานจากคาราบาวนะจ๊ะบัวลอยจ้ะ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนัก

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกวังคดีโลกนายกหารือผู้นำมาเลเซียผลักดันโครงสร้างพื้นฐานชายแดนสันติสุขภาคใต้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการหารือระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับดาโตะเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ระบุว่านายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ไทยมาเลเซียในปัจจุบันที่อยู่ในระดับดีมากทั้งสองฝ่ายมีความใกล้ชิดคุ้นเคยและสามารถประสานกันได้อย่างราบรื่นความร่วมมือระหว่างกันมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นความร่วมมือสำคัญระหว่างสองประเทศโดยเฉพาะการเร่งผลักดันการพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกันทั้งการเปิดถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาบูกิจกายูฮิตัมจังหวัดสงขลาและโครงการสะพานข้ามแม่น้ำโกลกแห่งที่2จังหวัดนราธิวาสเพื่อสามารถเริ่มก่อสร้างได้ภายในปีนี้ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าการเดินทางและการไปมาหาสู่กันของประชาชนทั้งสองประเทศให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในด้านความมั่นคงและสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้นายกรัฐมนตรีได้แจ้งให้ฝ่ายมาเลเซียทราบว่ารัฐบาลไทยได้แต่งตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขชุดใหม่ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในประเด็นดังกล่าวเป็นอย่างดีพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ของรัฐบาลไทยในการเดินหน้าแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีโดยทั้งสองประเทศเห็นพ้องกันว่าความสงบสุขและเสถียรภาพในพื้นที่จะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกันในระยะยาวส่วนการหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์บรรยากาศการพูดคุยเป็นไปอย่างกันเองโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวคิด Synergize Our Strength

0: ดยเห็นว่าประเทศสมาชิกอาเซียนควรร่วมกันมองหาโอกาสและเสริมสร้างความแข็งแกร่งร่วมกันมากกว่ามองกันเองในฐานะคู่แข่งขันพร้อมเสนอให้อาเซียนใช้จุดแข็งของภูมิภาคในการยกระดับอำนาจต่อรองกับภูมิภาคอื่นของโลกแม้แต่ละประเทศจะมีขนาดไม่ใหญ่แต่เมื่อรวมกันแล้วอาเซียนถือเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพสูงและเป็นฐานการผลิตสำคัญในห่วงโซ่อุปทานโลกของสินค้าหลายประเภทจึงควรผลักดันให้อาเซียนมีบทบาทและเสียงที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นบนเวทีระหว่างประเทศด้านนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เห็นพ้องกับข้อเสนอของไทยอย่างยิ่งและยืนยันพร้อมสนับสนุนความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนในทุกมิติในด้านพลังงานทั้งสองฝ่ายยืนยันสนับสนุนการผลักดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนตลอดจนความร่วมมือด้านพลังงานในกรอบอาเซียนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการเชื่อมโยงด้านพลังงานของภูมิภาคในระยะยาวเรือน้ำมันดิบ IRPC ผ่านช่องแคบฮอร์มุซมาถึงโรงกลั่นที่ระยองบริษัท IRPC จำกัดมหาชนนำโดยนายเลอศักดิ์ทองร่วงรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการลงพื้นที่ท่าเรือลิควิดคาร์โก้เทอร์มินอลเขตประกอบการอุตสาหกรรม IRPC จังหวัดระยองเพื่อตรวจเยี่ยมการรับน้ำมันดิบจากเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่พิเศษเซริฟอสซึ่งขนส่งน้ำมันดิบจากซาอุดิอาระเบียเข้าสู่กระบวนการผลิตของบริษัทโดยสามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมาได้อย่างปลอดภัยการดำเนินการดังกล่าวสะท้อนศักยภาพของ IRPC ในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกและซัพพลายเชนอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์พลังงานโลกที่มีความผันผวนยุทธการอินทรีย์154พิทักษ์กระบี่ได้ผลเดือนเดียวจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดและอาชญากรรมได้จำนวนมากนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่นายอังกูลศรีราเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุขเกษมนครวิไลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ได้ร่วมแถลงผลการกวาดล้างยาเสพติดตามยุทธการอินทรีย์154พิทักษ์กระบี่ระหว่างวันที่1เมษายนถึงวันที่7พฤษภาคม2569ซึ่งมีการจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดได้224รายจับผู้เสพยาเสพติด4รายจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับ7รายดำเนินคดีสมคบ5คดียึดยาบ้า 85,710 เมตรยาไอซ์ 24.6 กรัมยึดอาวุธปืน30กระบอกรถยนต์7คันรถจักรยานยนต์4คันรวมของกลางกว่า90รายการมูลค่ากว่า5ล้านบาทโดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ได้เปิดเผยว่าหนึ่งในคดีที่สามารถจับกลุ่มได้ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาคือคดีคนร้าย3รายได้ใช้อาวุธปืนสงคราม M16 ยิงถล่มบ้านเครือข่ายค้ายาบ้าในพื้นที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่โดยผู้ต้องหาทั้ง3รายสารภาพว่าได้รับคำสั่งจากขบวนการค้ายาเสพติดในจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศพม่าให้ติดตามทวงหนี้ค่ายาบ้าซึ่งผลจากการปราบปรามจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดและอาชญากรรมอย่างเข้มข้นของจังหวัดกระบี่พบว่าคดีค้ายาเสพติดส่งผลให้คดีขู่ฆ่าทวงหนี้ค่ายาเสพติดเพิ่มขึ้นด้วยนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีหลกรายงานค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
5: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
4: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
5: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
4: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยหมีคณัตชัย
1: อาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มาแล้ว1สายนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่สุริยานะครับ
3: ครับผม
2: ครับผมตอนนี้ฟังอยู่แถวไหนครับ
3: อยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
2: โอ้ยนครศรีธรรมราชเป็นยังไงเย็นไหมวันนี
3: ้อากาศร้อนครับ
2: โอ้วันนี้ก็ร้อนเหรอครับ
3: ครับไม่ค่อยตกเลยครับ
2: โอ้ไม่ตกเลยเหรอครับเท่านั้นไม่วันนี้ทั้งวันไม่ตกเลยเหรอครับ
3: ครับยังไม่ตกเลยครับ
2: โอ้นะครับแล้วคิดว่าวันนี้มันจะตกไหมครับ
3: ผมว่าไม่ตกครับไม่มืดเลยครับ
2: ไม่มีครึ้มไม่มีแบบมีลมแรงๆเลยเหรอครับ
3: ไม่มีเลยครับเงียบเลยลมเงียบ
2: โอ้เงียบเลยนะครับโอ้นี้นครศรีธรรมราชนี่ค่อนข้างร้อนเลยเนาะ
3: ครับผม
2: ครับแล้ววันนี้พี่สุริยาต้องไปกรีดยางไหมครับ
3: ผมเลี้ยงแม่ครับเลี้ยงแม
2: ่อ๋อเลี้ยงแม่ดูแม่
3: เลี้ยงแม่คร
2: ับอ๋อดูแม่นะ
3: ครับ
2: โอ้สาธุนะ
3: ไม่ได้ผิดครับไม่ได้ผิด
2: โอ้ดีจังเลยพี่สาธุนะพี่นะ
3: ครับผม
2: นะครับพี่เป็นคนดีนะครับ
3: ฟังทุกคืนนะครับฟังทุกคืน
2: ครับโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะ
3: จัดดีมากครับ
2: ครับ
3: คุณมีท่านใจจัดดีมากครับเดี๋ยว
2: โอ้ขอบคุณ
3: มากครับมันทั้งนั้นครับ
2: ครับผมได้เลยครับพี่นะครับพี่เป็นคนดีนะครับวันนี้พี่อยากฟังเพลงอะไรดีครับพี
3: ่จดหมายจากเนวล่าครับขอยอดรักสลักเลยครับ
2: ได้เลยครับผมงั้นเดี๋ยวพี่สุริยาช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
3: ได้ครับผม
2: เดี๋ยวผมพูดนำทางให้เอาไหม
3: ครับผมครับ
2: อ้าวได้ครับผมน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: ลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
3: อร่อยถูกใจ
2: ใครๆก็ชอบ
3: ใครๆก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
3: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: และเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: เป๊ะเลยครับผมชุดนี้มอบให้ใครดีครับพี
3: ่มอบทุกเสียงทุกสายเลยครับที่กองรายการลูกทุ่งมานครครับ
2: ได้เลยคร
3: ับ มอบให้คุณมีธนาใจเรื่องหลังไม่ด้วยครับจุดๆเลยครับ
2: นะครับนะให้น้องคนงามของเราด้วยวันนี้ขอบคุณพี่สุริยามากเลยนะครับ
3: ขอบคุณมากครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
3: ติดตามทุกวันเลยครับติดตามทุกวันเลย
2: อุ้ยขอบคุณมากขอบคุณ
3: จัดได้ดีมากเลยครับจัดได้ดีมากเลยครับ
2: ขอบคุณมากขอบคุณแทนพี่ดีเจด้วยนะ
3: ครับผมครับผมครับ
2: ครับผม
3: ครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
3: โอ้กันหน้าก็เจอกันอีกคร
2: ับ โอ้ยินดีครับพี่ปูเสือรอนะพี่นะ
3: ครับผมครับผม
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: คร
2: ับผม
3: ขอให้พี่โชคดีนะครับโชคดีทั้ง
2: ขอบคุณนะพี่
3: ไม่ละไม่ครับ
2: ครับผม

4เพลงนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของจดหมายนะครับเหมือนมารำลึกถึงจดหมายนะครับสมัยนี้เขาคงใช้แบบอะไรที่มันรวดเร็วนะใช้ไลน์ใช่ไหมครับมันมีเขาเรียกว่าช่องทางในการสื่อสารนะครับหรือว่าเป็นวิดีโอคอลแบบเห็นหน้าแล้วอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นยุคสมัยที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะทำให้การสื่อสารเนี่ยมันง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมนะ

0: งานจากพี่เดวิดอินทีนะครับนี่คือจดหมายผ่านอีเมลนะฮะพี่เอกราชสุวรรณภูมินะครับสัญญา5บาทนะครับพี่เกษมคมสันนะครับจดหมายฉบับสุดท้ายนะฮะแล้วก็มีพี่แอลนะครับจดหมายจากแนวหน้านะครับ4เพลงรัวๆจาก
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับอ้าวมาครับลูกพี่เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะวันนี้ก็มาแทนน้องสายนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงนี้มาทักทายลูกพี่ทางหลังไมค์ก่อนนะครับมีพี่วันวิสาสุโขทัยนะครับพี่วอนนะกาญจนบุรีนะครับเยแสงบางนาพี่สวิตกระบี่นะครับคุณมุ้ยนะฮะศรีนครินทร์นะฮะแล้วก็มีพี่เปิ้ลอ่างทองพี่โจบุรีรัมย์พี่สมศักดิ์ประจวบนะฮะพี่เกรียงศักดิ์ศรีราชาพี่หนุ่มหนองแต้นะครับมีพี่ณรงค์พัทลุงด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงนี้ฮะใครที่กำลังจะไดเอทนะฮะกำลังจะลดความอ้วนตั้งใจฟังนะพอดีผมไปดูข้อมูลจาก Google มานะครับในเรื่องราวของผักนะฮะที่ให้แคลอรี่ต่ำนะครับไฟเบอร์สูงนะฮะแล้วก็ช่วยเผาผลาญไขมันได้ดีนะฮะแล้วก็เหมาะกับคนที่กำลังคุมน้ำหนักอยู่เลยนะครับลองฟังนะเดี๋ยวจะพูดช้าๆนะครับก็มีบรอกโคลีนะครับมีกะหล่ำปลีนะครับมีผักกาดขาวแตงกวานะครับหน่อไม้ฝรั่งนะครับมีเห็ดมีกระเจี๊ยบเขียวนะครับมีผักใบเขียวนะฮะเช่นคะน้าผักบุ้งนะฮะเหล่านี้ก็ส่วนหนึ่งนะฮะก็ช่วยให้อิ่มนานนะครับแล้วก็ล้างไขมันในเลือดนะฮะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่ไปไกลมากนะฮะแต่ต้องควบคุมการกินด้วยนะนะครับแล้วก็ผักใบเขียวที่เขาแนะนำเนี่ยนะฮะเพราะว่าทำให้เราเนี่ยนะครับอยู่ท้องนะครับนะกินข้าวแล้วก็อยู่ท้องนะครับนะแล้วก็แคลอรี่ต่ำนะครับพลังงานไม่ค่อยเยอะมากนะฮะแตงกวามะเขือเทศนะฮะอ้าวเห็ดนะฮะหรือว่าผักกาดขาวก็ดีนะครับแล้วก็พวกที่ช่วยเผาผลาญไขมันนะฮะแล้วก็ลดไขมันมีกระเจี๊ยบเขียวบรอกโคลีนะฮะกะหล่ำปลีนะฮะมีดอกกะหล่ำนะฮะแล้วก็มีพริกมีหอมใหญ่นะฮะแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะครับมีแครอทกับมันหวานนะก็ให้กินแต่พอดีนะฮะแล้วก็การปรุงเป็นอาหารเนี่ยนะครับก็พยายามควบคุมน้ำมันนะฮะถ้าเป็นต้มนะครับถ้าเป็นนึ่งได้เป็นแกงจืดได้เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าดีกับสุขภาพมากนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาไปผัดเอาไปทอดเยอะๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีน้ำมันใช่ไหมฮะมันก็จะลดได้ยากแนะนำให้ต้มแล้วก็ลวกจิ้มเนี่ยนะครับก็จะดีกับสุขภาพนะฮะแล้วก็พยายามกินผักให้หลากหลายนะครับร่างกายของเราก็จะแข็งแรงขึ้นด้วยนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: หนึ่งเพลงใหม่นะครับโอ้เพลงนี้เพราะเลยนะความหมายดีด้วยนะครับแคนห้างนางฟ้านะครับกู่แคนนะครับฟิชลิงกับก้องห้วยไร่นะครับแล้วก็13 anniversary นะฮะสังกัดอิสระนะแล้วก็คำร้องทำนองนะฮะก้องศิลป์ฟ้าล่วงบนนะฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่กู่แคนไทยบ้านนะครับนะก็ใครที่ฟังแล้วชอบก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณทรีตเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: งานจากมนแคนฟิชเชอริงกับน้องเวียงนะครับนี่คือบุญผลาหมดอายุนะครับล่าสุดเพลงนี้ก็อยู่ในฮิตที่15นะครับแล้วก็มีเต้ยสังลานะคะจากน้องทีเร็กซ์นะฮะโอ้วันนี้กดดันเฮียเยอะนะครับเพลงนี้นะครับพูดถึงเยอะนะครับเราจัดให้นะฮะก็อยู่ในฮิตที่3นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven จ้า

0: ยหมีคณัชชัย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

หรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กันน้องโอ๊ตสุดหล่อกันต่อนะครับวันนี้มาแทนน้องลูกตาลนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเฮียลากันไปด้วยเพลงนี้นะครับเพียงในใจจากคิวรีบูนนะครับนะจัดไปก็ฟังเพลงนี้นะครับช่วงหน้าก็ม่วนกันต่อรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีค่ะคุณฟังนะคะวันนี้อยู่กับลูกตาลแต่ไม่ใช่ลูกตาลชนิชานะคะวันนี้อยู่กับลูกตาลตาลตโนดค่ะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับก็วันนี้เสียงแปลกนิดหนึ่งลูกตาลชนิชามีเสมหะอยู่ในคอค่อนข้างเยอะนะคะเสียงก็เลยเปลี่ยนไปแต่3งานเพลงวันนี้มาจวดๆค่ะเป็นลูกตาลสายจวดนิดหนึ่งเปิดมาด้วยตั้งสติเลยนะคะสิริพรอำไพพงศ์ครับมีเวียงนฤมลปลายกนกพรแล้วก็น้องแอมชนทิชาต่อเพลงที่2น้ำตาหล่นบนที่นอนเจเน็ตเขียวและหลงฮักเมียขาวไผ่พงศธรแต่ดีเจเนี่ยจะไม่หลงรักเมียขาวอย่างแน่นอนค่ะ
1: คิดมาราธอน
0: ไม่แกล้งแล้วนะแหมแฟนๆของน้องลูกตานี่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวทักทายคุณฟังด้วยนะครับ22:17 นกับ FM Gas Pan Megahertz ลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาดึกๆแบบนี้นะครับยิ่งวันศุกร์หันษาโอ้มาพร้อมสายฝนเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาแต่ก็หยุดเรียบร้อยแล้วแต่บางพื้นที่ก็ยังคงมีฝนโปรยปรายขึ้นมาอยู่นะครับก็อยากเพิ่มเติมเพลงไหนอากาศแบบว่าชวนนอนแบบนี้ชวนเหงาแบบนี้ชวนให้คิดถึงใครบางคนแบบนี้ขอเพลงเข้ามาได้เลยนะครับอยู่กับโอ๊ตคณิตมาทำหน้าที่แทนลูกตาลชนทิชา1ค่ำคืนนะครับผมที่หมายเลขโทรศัพท์022481366 022481366ยังคงเพิ่มเติมขอเพลงมาได้ตามปกตินะครับถึงแม้ว่าน้องลูกตาลจะไม่ได้มา

ดูแลคุณฟังด้วยตัวเองเนี่ยนะฮะอ่ะผมก็จะพยายามดูแลให้ทั่วถึงแล้วกันนะจ๊ะหรือจะพิมพ์ข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400ส่วนทาง Facebook ค้นหาคำว่า LTM FM 95สี่ทุ่มครับมีพี่อรุณแสงสอนฝากเพลงกลางดาวของน้องไรอันเข้ามาและอีกหนึ่งท่านฝากเพลงเซิร์งโนบิตะเนาะอ่ะถัดไปพี่บุ๋มนครพนมครับฝากเพลงมักเอโลดน้องแสงดาว PT Musicบอกว่าฝากมอบให้ FC FM กัสพาทั้งหน้าไม้หลังไม้ทุกๆแพลตฟอร์มกันด้วยดึกๆแบบนี้อ่ะส่วนทางไลฟ์สดนี่สวัสดีน้องหนูแดบอกว่าสัปดาห์หน้ามาอีกไม่ใช่หรอคะไม่เราก็อุบอิ่มไปก่อนไงเดี๋ยวคุณผู้ฟังตกใจคุณดินแทนสวัสดีด้วยนะครับผมฝั่งสปปลาวมีพี่ลูกบลายนะแวะมาแล้วคุณมีหมีมี่พี่นักรบเพื่อประชาชนบอกว่าทักทายสวัสดีน้องดีเจลูกโอ๊ตสุดยอดสุดยอดเป็นลูกโอ๊ตได้ไหมเนาะคุณพี่จำปีสวัสดีด้วยครับผมมีพี่ภูเขานี่บอกว่าสวัสดีจ้าน้องโอ๊ตสุดหล่อคืนนี้ได้เข้ามาดูเพราะว่าไม่ได้ตัดยางฝนตกมั่นแล้วนะครับบางพื้นที่ทางใต้ก็ฝนตกแล้วนะครับคุณอรุณก็แวะมาแล้วบอกว่าเรียบร้อยครับพร้อมที่จะมานอนรอฟังเพลงตามคำขอส่วนคุณปูกัญญารัตน์ทักทายด้วยนะจ๊ะสาวบางกะปิของผมประมาณนี้ก่อนคุณพี่พิสิทธิ์ศักดิ์แล้วก็มีคุณพี่ดาราคุณพี่ธีรวัฒน์นี่นะบอกว่าโอ้โหผมหัวจะปวดเลยนี่ขอกับลูกตาลได้นะแต่ลูกตาลไม่ได้มาเปิดนะดังนั้นผมดองเพลงไม่เป็นไรนะคุณเชนสวัสดีด้วยครับผมบอกว่าเพลงอะไรดีดึกๆแบบนี้เนี่ยแนะนำลองช่วยนึกนิดหนึ่งนะฮะดีเจก็ไม่ค่อยมีสติแล้วง่วงง่วงแล้วคุณอนุชาจากจังหวัดเลยบอกว่าดีเจลูกตาลดูล้ำไปนะครับทักทายด้วยน้องลูกโอ๊ตคุณอัญชรีบอกว่าอยากฟังเพลงขี้เหร่โดนรักค่ะคุณพรพรมหรือพี่ตายรวมไปถึงพี่ยาจากอ่อนนุชคุณมงคลบอกว่าเปิดเพลงสนุกมากครับขับรถนี่มันเลยตอนนี้ไม่ง่วงเลยครับนี่ได้เลยได้เลยเดี๋ยวไปกันเรื่อยๆนะพี่นะ2ชั่วโมงไปจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยนะก่อนส่งต่อให้น้องเมติชาเนี่ยนะอ่ะมาฟังเพลงกันต่ออีกดีกว่าระหว่างที่รอหนึ่งสายหน้าใหม่เพลงนี้คุณอ้อมจากสุราษฎร์ธานีฝากไว้น่ารักอย่างแรงเป็นคนกรุงเทพเลยก็ต้องแหลงพันนี้หมายเลขโทรศัพท์ครับ02-248-1366

สวัสดีพี่สนองด้วยนะบอกว่าเพลงอะไรนะชื่อเพลงว่าน่ารักอย่างแรงผีอ่ะมาระหว่างที่รอหนึ่งสายหน้าใหม่พี่ธีรวัตรอย่าเพิ่งปวดหัวพี่สัปดาห์หน้านี่เจอกันยาวๆเลยนะคุณปุ๋มสวัสดีด้วยนะครับบอกว่าน้องลูกเบ่าโอ๊ตน่ารักอย่างแรงได้แรงออกนี้ขอบคุณด้วย

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: หนึ่งสายมาแล้วสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
1: ครับพี่ชาตินะ
2: ใช่ๆ
1: ครับผมจากประจวบคีรีขันธ์ฟ้าฝนตกไหมฝั่งนั้นพี่ชาติ
2: โอ้ยแรงอย่างแรงเลย
1: เออตกแรงเลยนะพี่นะ
2: แรงแรง
1: อ๋อแรงแรงฝนแรงเนาะวันนี้สายหน้าไมค์ดึกๆแบบนี้น้องลูกตาลไม่อยู่ขออภัยด้วยอยู่กับโอ๊ตคณิตขอเพลงอะไรดีหน้าไมค์พี่ชาติ
2: ก็คิดมาแล้วว่าขอเพลงให้รักให้สวยขยี้ใจ
1: สวยขยี้ใบนะ
2: สวยขยี้ใ
1: จมาแล้วพี่ชาติขยี้ใบด้วยหรือเปล่าไม่แกล้งแล้วไม่แกล้งแล้วมองให้ใครพี่สวยขยี้ใจเนี่ย
2: ก็ให้ทุกเสียงทุกสายแหละ
1: ครับผมนะแล้วนี่อยู่บ้านกับใคร
2: อยู่คนเดียวนะ
1: ไม่เหงาเหรอพี
2: ่ถึงได้โทรไปที่ไง
1: อ๋อละโอ้นี่ปกติน้องลูกตาลอยู่ได้โทรมาไหม
2: โทรครับ
1: เออดีมากพี่โทรได้ทุกช่วงตั้งแต่รายการเลยนะจะได้แบบว่าคลายเหงา
2: ธรรมดาผมเรียกเขาสนุก
1: อ๋อ
2: เพราะว่าผมเป็นคนเก็ต
1: ครับอ๋อนี่นะ
2: ผมคนเก็ตเลยเรีย

0: เรียกเขาสนุษย
1: ์อืมโอ้โหนี่นี่นี่อ่ะมาเดี๋ยวเปิดเพลงให้นะเดี๋ยวสนุกกันต่อนะพี่ชาตินะ
0: เออเดี๋ยวขอถามหน่อยคุณเจดีเจคนที่ว่าเขาชอบเราอีฐานก่อนปิดก่อนหมดเวลา
1: ครับผม
0: ดีเจคนที่ว่าเขาเล่าอีฐานก่อนหมดเวลาชื่ออะไรหรือ
1: ผู้หญิงหรือผู้ชายครับ
0: ผู้หญิง
1: ผู้หญิงนางฟ้าจุ๊บแจงใช่ไหม
0: ใช่เปล่าก็รู้ไหม
1: ครับผมหลายปีแล้วพี่จุ๊บแจงไม่ได้จัดรายการพี่ชาติ
0: เมื่อที่ก่อนเขายังเล่านิทานให้ฟังอยู่
1: เหรอเดี๋ยวนะผมก็ไม่ทราบนะเอ๊ะหน้าแตกแล้วเอ๊ะดีเจคนไหนเล่านิทานบ้างอ่ะน้องน้องเมย์หรือเปล่าช่วงเที่ยงคืนตีสองไหมฮะพี่ชาติ
0: น่าจะใช
1: ่อ๋อน้องเมย์เล่านิทานด้วยใช่ไหม
0: ตอนที่ว่าก่อนเขาจะปิดรายการ
1: ก่อนจะปิดรายการอ๋อ
0: ก่อนจะหมดชั่วโมงแล้วนะ
1: ครับครับผมน่าจะเป็นน้องเมย์ที่ชาเพราะปกติก็จะเล่านิทานแล้วก็จะมีรายงานราคายางพารา
0: ใช่
1: เป๊ะเลยนะพี่นะ
0: ใช่ครับ
1: นี่เราฟังเที่ยงคืนถึงตีสองจะเป็นน้องเมธิชา
0: โอ
1: เคนะครับผมมาอ่ะสวยด้วยนะดีเจคนนี้เนี่ยพี่ชาต้องติดตามนะ
0: ถ้าว่าใครจะรอฟังอยู่
1: ครับผมได้เลยจะได้แบบว่าคลายเหงา
0: ฟังเพลงไปกี่ทุ่มดิ
1: เที่ยงคืนถึงตีสองครับพี่ชาติ
0: ครับครับคร
1: ับ ได้เลยเดี๋ยวรอฟังนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ชาติด้วยนะ
0: ครับผมครับ
1: ครับพี่สวัสดีครับ
0: ครับคร
1: ับสายหน้าใหม่ครับพี่ชาติของเรานะกับช่วงเวลาของสายชิวฮิวใจคอมเมนต์นี่มาหลายคนเลยนะเดากันใหญ่เลยว่าใครน่าจะเป็นน้องเมธิชานะครับเพราะว่าช่วงนั้นก็จะเป็นการรายงานราคายางพาราให้ทุกค่ำคืนรวมไปถึงเป็นการเล่านิทานใครนะอ๋อพี่พิมดามาช่วงไหน2ทุ่มอ๋อ2ทุ่มถึง4ทุ่มไปกันใหญ่แล้วเดี๋ยวนะแต่ละคนก็จะบอกว่าคาแรคเตอร์การจัดรายการก็จะไม่เหมือนกันนี่ไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอเช็คอีกทีแล้วกันเพื่อความชัวร์พี่ชาติแม่ขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนนะครับกับสายชิวฮิวใจยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ I love ยำยำ
2: สายชิวฮิวใจ
3: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: หลายคอมเมนต์แล้วคอนเฟิร์มแล้วว่าเป็นคุณพิมดาดีเจพิมดาอ๋อมาช่วงแทนช่วง2ทุ่มถึง4ทุ่มใช่ไหมเขาสลับสับเปลี่ยนกันอยู่จันทร์ถึงศุกร์ช่วง2ทุ่มถึง4ทุ่มนี่ผมก็ไม่ได้เข้ามาเปิดวิทยุฟังเลยนะอ่ะพี่ชาติครับอัปเดตใหม่พี่ขอไปให้ข้อมูลผิดคุณพิมดานะเป็นดีเจนักจัดรายการอีกหนึ่งคนสาวสวยนะครับก็เล่านิทานอยู่บ้างช่วง2ทุ่มถึง4ทุ่มเนาะเขาจะมาแทนก็สลับสเปียร์นี่แหละไม่น่าไม่ทราบว่าเป็นวันไหนบ้างก็ต้องรอติดตามแต่ช่วงนี้ฟังเพลงกันต่อดีกว่าแม่เราก็ไม่ค่อยได้อยู่ดึกซะด้วย

ลายคนก็บอกว่าดีเจโอ๊ตเล่านิทานไปเลยก็ได้นะคะไม่เอาดีกว่าทำตัวไม่ถูกสวัสดีคุณผู้ฟังทุกเสียงทุกสายด้วยนะครับทางหลังไมค์เพิ่มเติมกันได้อยู่นะ022481366ครับ

0: Con Life
1: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: ในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์นะครับขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายครับผมยังอยู่กับโอ๊ตคณิต 22:40 กันแล้วนะครับในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์มาฟังเพลงของดูโอคู่หูพี่น้องคู่นี้กันสักหน่อยดีกว่านะครับดอกอ้อแล้วก็พี่กันตองเพลงนี้ครับ

0: ล้วคิดแล้วยิ้มเปื่อยๆ
1: มากอดตะเนาะ
0: เล่าน่ะคือ

0: มามาสิพาไปกินแค่เอ็ม
1: เดี๋ยวก่อนจะไปกินแค่เอ็มชวนพี่น้องบางบ่อไปซื้อเสื้อใน3ตัวร้อยไปบ่จ๊ะ
0: ไปไหมคะไปบ่
1: ไปไหมคะอุ๊ยเขาไม่ใส่เสื้อใน3ตัวร้อยค่ะพี่เขาใส่หัวด้วย
0: ขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณค่ะ
2: พานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอสทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
8: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: อยู่กับโอ๊ตคณิตครับมาทำหน้าที่แทนลูกตาลชนทิชานะครับ 22:48 โดยประมาณกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครก็ทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงคุณผู้ฟังครับที่รับฟังผ่านทางลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกในขณะนี้กันด้วยนะครับแต่มี

ข่าวสารครับอัปเดตมาฝากคุณผู้ฟังสำหรับข่าวสารจากทางกองทัพเรือนะครับซึ่งทางกองทัพเรือได้ร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ครับปีพุทธศักราช2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานิขออภัยนะครับสภานายิกาสภากาชาดไทยในชื่อการแสดง Still on my mind ทะสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่15และ16กรกฎาคม2569เวลา 19:30 นาทีบรรเลงโดยวงซิมโฟนีออเคสตรานะครับวงดุริยางราชนาวีได้ร่วมกับศิลปินรับเชิญก็สามารถที่จะร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยได้ที่บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115253 8441ครับชื่อบัญชีกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52คุณผู้ฟังสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือหมายเลขโทรศัพท์024753081เราช่วยกาชาดกาชาดช่วยเราครับ

0: พลงนี้มอบให้พี่พรด้วยนะครับจากจังหวัดแพร่ฝากเข้ามาอ่ะปิดท้ายชั่วโมงนี้กันสักนิดหนึ่ง
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ทิ้งท้ายกับพี่หนูมิเตอร์ละกันนะครับตามคำขอพี่ยายและพี่ตายอ่อนนุชฝากไว้ข้างหลังผ้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้านะครับยังอยู่ต่อกับโอ๊ตคณิตมาทำหน้าที่แทนลูกตาลชนทิชาพร้อมหนึ่งสายหน้าใหม่ครับชั่วโมงหน้าพาเรทเพลงฮิต

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสี่พัก
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาสู่ชั่วโมงที่2กันแล้วครับคุณฟังพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาค23นาฬิกากับอีก2นาทีนะครับ FM Gas Pan Megahertz อ่ะ1สายหน้าไมค์พาเรทเพลงฮิตมาดูกันว่าพี่คนนี้จะขอเพลงอะไรสวัสดีครับลุงน้อย
3: สวัสดีครับผม
2: ครับโทรจากจังหวัดอะไรลุงน้อย
3: โทรจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
2: จังหวัดนครศรี
3: ร่อนพิบูลครับ
2: โอ้หนุ่มร่อนพิบูลนะ
3: ครับผม
2: แล้วช่วงกลางวันฝนตกไหมครับลุงน้อย
3: วันนี้ตกไม่มากเท่าไหร่นะ
2: ตกน้อยนะ
3: เมื่อวานตกมากกว่า
2: อ๋อแล้ววันนี้ทำอะไรอยู่เนี่ย5 ทุ่มแล้ว
3: กำลังขายของอยู่ครับขายขนมโตเกียวพิซซ่า
2: อ๋อแล้วเก็บร้านประมาณกี่โมงครับลุงน้อย
3: ก็ประมาณสักตี 2คร
2: ับ อ๋อนี่ค่ายถีราชวรุงรั่วบันพื
3: ้นไม่ค่ายกลางกระบอกกลางคืนกลางวันแม่กัน
2: อ๋อโอ้มีลูกค้าเยอะนะรอนพิบูล
3: ใช่บ้างกับ
2: โอ้สุดยอดสุดยอด
3: ครับ

0: tưởng Phương với.
1: นะนิดนึงนิดนึงนะ
0: โออ
1: ่
0: เ
1: ะ
0: ค
1: สู้สู้สู้สู้เป็นกำลังใจแล้ววันนี้ดึกดึกแบบนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
0: อยากฟังเพลงตับตับเอือจิงตับกว้างเต็งเดือดตึง
1: ไอ้ยานี่มีคนหิวนะดึกดึกแบบนี้หิวนะลุงน้อยนะ
0: มันคลายกายง่วงดิ
1: คลายง่วงเนาะโอ้กินตับกันเลยมาแล้วมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมเชิญเลยครับลุงน้อย
0: บอกไม่ลูกค้าทุกคนเกี่ยวมาจิ้มตั้งนุ่มจบแก้วพิซ่าลุงน้อย
1: เนาะ
0: การตั้งเจ็ดทุกคนถูกใจถูกเครื่องนะ
1: ครับผม
0: แล้วการพลาดถ้าลังไม่ด้วยครับแล้วการดีเจโอทุกลูกลูกด้วย
1: ดี
0: เ
1: จโอทุกลูกไอ้ยาลุงน้อยชมจัง
0: ล้อเนี่ยว่าว่าล้อจังหวะแม่ไม้ตามถ
1: ู
0: กใจตามถึง
1: โอ้ยไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นครับผมนะ
0: ก็คุยได้เลยให้แนวในนู
1: ้นในเฟซนะ
0: ให้แนวใน
1: ไลฟ์สด
0: ในไลฟ์สดใช
1: ่นี่นะเดี๋ยว
0: เกิดก็ที่แนว
1: บ
0: นตอนสวรรค์นั่นนะสักดีสักดีไม่ว่าว่าเลยตอนดีกี่ช่องกี่ถ้ำช่องเงินเย็นนะ
1: ครับครับ
0: เดี๋ยวจัดกัน
1: ครับผมอ๋อนี่ขอบคุณมาก
0: เกิดก็เพลงนั้นนะเกิดก็เพลงไอ้นั่นแหละก้องไม่รู้
1: ผมก็ลืมแล้วแต่ชื่อลุงน้อยคุณผมก็เดี๋ยวนั่นแล้วนะ
0: เกิดก็น้ำไม่เหมือนกันน้ำไม่เหมือน
1: โอ้ดีดีดีดีถ้าสะดวกก็โทรมาฟักเพลงทิ้งไว้ได้เหมือนกันนะลุงน้อยนะ
0: จ้า
1: โอเคได้เลยมาเดี๋ยวก่อนวางซ้ายเดี๋ยวผมรบกวนลุงน้อยนิดนึงเดี๋ยวแล่งตามผมขอบคุณผู้สนับสนุนนิดนึงนะครับลูกค้าเข้าแล้วเนาะไปอย่างไวๆแล้วกันนะลุงน้อยนะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
0: อร่อยถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
0: ใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ฟันท้ายอร่อยกันไหนกันนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: สบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: ครับลุงน้อยวันนี้ขอบพระคุณด้วยนะครับรวยรวยรวยรวย
0: นะ
1: ครับ
0: ผม
1: ครับรวยรวยสวัสดีครับนี่นะครับหนึ่งสายหน้าใหม่พ่อค้าขนมโตเกียวพิซซ่าของเรานะครับจากร่อนพิบูลเมืองนครซี่ธรรมราชภารกิจชุดนี้นะครับมาสนุกจอยๆวันนี้ผมขออนุญาตรวมมิตรตามคำขอที่เพิ่มเติมแนะนำกันเข้ามาหลากหลายช่องทางนะครับทั้ง SMS ก็ดีทั้งทางหลังใหม่ด้วยแล้วก็พอยังมีเวลานะขออนุญาตทักทายอ่านชื่อสักนิดนึงทางหลังใหม่ไม่ว่าจะเป็นพี่วอนจากกาญจนบุรีครับคุณวันวิสาสุโขทัยพี่อ้อมสุราษฎร์ธานีพี่ยาพี่ตายอ่อนนุชเนาะคุณวิทยาจากศรีสะเกษครับคุณพี่อนันต์จากโคราชพี่จ่อยจากนครพนมครับคุณสมศักดิ์ประจวบคีรีขันธ์พี่เกรียงศักดิ์ด้วยนะจากศรีราชาพี่หนึ่งรงก๊อกคิดถึงเสมอนะพี่นะฝากคิดถึงแฟนพี่หนึ่งด้วยจากสุวรรณภูมิพี่มุ้ยครับผมศรีนครินทร์พี่พรแพร่พี่หนามดิบลำปางด้วย
2: ไปเที่ยวกันไหมจะไปก็รีบไปไปกับพี่แล้วสบายเดี๋ยวพี่พา

0: สีเพลงจบไปแล้วนะครับกับพาเรดชุดนี้ก็รวมมิตรรวมมิตรกันไปหัวขบวนครับเปิดมาด้วยกินตับนี่มอบให้ลุงน้อยจากร่อนพิบูลนครซีธรรมรัตน์นะครับงานจากพี่เท่งเถิดเทิงต่อด้วยข้าวจ้ำเอ็ดดี้ตลาดแตกครับรอสายคนโสดงานจากพี่หญิงลีศรีจุมพลเพลงนี้ก็มอบให้คุณพี่น้ำดิบลำปางด้วยนะฝากไว้ทางหลังไมค์อ่ะและปิดท้ายด้วยพี่ปีเตอร์ฟอร์ตี้ไฟว์กินอะไรจ๊ะนี่ก็เป็นคำถามฟังเนื้อเพลงไปก็ยิ้มกันไป
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวิตกันต่อนะครับในช่วงนี้ขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองงานใหม่จากเต๋าภูสินครับคุณฟังเพลงนี้ก็พาคุณฟังไปเยือนถิ่นจังหวัดนครพนมนะครับตามชื่อเพลงเลยชื่อว่ารักขาดที่พระบาทเวิร์นปลาจากเต๋าภูสินสังกัดค่ายแกมิโกนะครับเพลงนี้คำร้องทำนองได้จากอาจารย์บิ๊กภูมารินเรียบเรียงเสียงประสานโดยอาจารย์บุญหลงมงคลพร

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

2เพลงต่อเนื่องนะครับฟังสบายๆดึกๆแบบนี้ 23:38 นถูกแนะนำกันเข้ามาด้วยนะครับดอกกระเจียวบานจากพี่ก้องห้วยไร่ครับสัปดาห์

0: นี้อยู่ในฮิตที่สองนะฮะซึ่งเคยอยู่เขาเรียกว่าครองฮิตที่หนึ่งเนี่ยนะครับได้ถึง14สัปดาห์แต่เพลงนี้อยู่ในชาร์ตของเราต่อเนื่อง19สัปดาห์แล้วด้วยกันนะครับและต่อด้วยกลางดาวยังคงที่กับฮิตที่หนึ่งประจำสัปดาห์นี้งานจากน้องไรอันกาดบัณฑิตนะเพลงนี้ก็ครองฮิตที่หนึ่งได้ถึง2สัปดาห์ด้วยกันและเข้าสู่ชาร์ตของเรา6สัปดาห์แล้วนี่แต่พรุ่งนี้เป็นวันเสาร์ซึ่งหลายหลายท่านเนี่ยนะฮะที่กำลังแบบว่าอยากจะอัปเดตนี่ว่าสัปดาห์หน้าเพลงในชาร์ตเนี่ยที่ชื่นชอบจะอยู่ในฮิตที่เท่าไหร่อันดับที่เท่าไหร่ก็ต้องอัปเดตกันได้นะครับบ่ายโมงไปจนถึง5โมงเย็นก็จะมีนักจัดรายการมารายงานมหานครชาร์ตให้ได้ทราบกันนะครับแต่ชั่วโมงนี้ในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตขอขอบคุณด้วยครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
2: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: มาทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กันนะครับกับช่วงเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณครับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับหลายเสียงหลายสายทุกช่องทางที่แนะนำกันเข้ามาเพลงไหนที่ยังไม่เปิดเท่ากับดองนะครับคุณผู้ฟังสัปดาห์หน้าไว้ว่ากันใหม่ทวงได้นะครับแต่ก็ไม่รู้จะจำได้ไหมหยอกหยอกหยอกอ่ะขอให้ทุกท่านมีรอยยิ้มรวยทรัพย์สินรวยเงินทองถือว่าแข็งแรงด้วยดูแลสุขภาพด้วยนะช่วงนี้หัวใจสลายทิ้งท้ายกับเธอปันใจครับอัศนีวสันและมีอีกหนึ่งผลงานเพลงที่ถูกแนะนำกันเข้ามาทิ้งรักลงแม่น้ำวันนี้ไปแล้วครับผมอจุ๊บจุ๊บฝันดีกู๊ดไนท์

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่เซเว่น

0: ขณะนี้เวลา 24:22 ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: วันศุกร์แห่งชาติเข้าสู่วันเสาร์แบบนี้นะคะก็จัดไปเพลงสนุกสนุกสามผลงานเพลงต้อนรับเข้าสู่LGMFM 95นะคะอยู่กับน้องเมธิชาสามผลงานเพลงค่ะเต่างอยจินตลาพุ่นลาบนะคะตามมาด้วยผัวมานะคะจากกุ้งสุภาพรและห่อหมกฮวกไปฝากป้านะคะจากลำเพลินด้วยกันแล้วกันนะคะกับเตตะกุลต่อนะสามผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: กราบสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะตอนนี้เที่ยงคืน16นาทีค่ะอยู่กับน้องเมธิชานะคะขอขอบคุณคุณผู้ฟังก่อนเลยนะหลายๆคนที่ส่งของขวัญวันเกิดมาให้นะคะน่ารักถูกใจมากๆค่ะขอบคุณนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะน้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์วันนี้ใครที่ยังไม่เคยโทรมาเลยนะคะหรือว่านานๆโทรติดทีนึงหรือว่านานนานโทรยังไงก็ไม่ติดโทรยังไงก็ไม่ได้สายหน้าใหม่อ่ะโทรกันเข้ามานะคะความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นนะเอานะต้องมีสักวันต้องมีสักวันที่เราจะได้พูดคุยกันหน้าใหม่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นลองโทรมาดูก่อนเนาะ022481366ค่ะ022481366นะคะอ่ะเดี๋ยวจัดให้1ผลงานเพลงจากแอนอรดีเพชรบ้านแพงนะคะแวบๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงสายชิลฮิวใจนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: มาถึงช่วงสายชิลฮิลใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำนะคะหนึ่งสายน้ำไม้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
2: เด็กชายอนันต์จ้ะ
1: จากจังหวัด
2: นครราชสีมา
1: จากโคราชเนาะ
2: จ้ะ
1: เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะ
2: สบายดีครับดูแลแม่เลยครับผม
1: หรอแม่เป็นอะไร
2: แม่ก็แค่กันเหนื่อยเลยครับผมว่าทำไมก็สบายตั้งแต่จะอายุมากเลยครับ
1: คุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: 78เข้า79แล้วครับ
1: อุ้ยอยู่ได้อีกนานสัก100ปีเนาะ
2: ครับ
1: เนาะเออวันนี้กรุงเทพนี่ฝนตกหนักมากที่นู่นเป็นไงบ้างคะ
2: วันนี้ไม่ตกจ้ะครูเมย์ครับ
1: ร้อนหรอ
2: มันก็ขึ้นฟ้าขึ้นฝนแต่ไม่ตกครับ
1: อ๋อทำท่าเฉยๆทำท่าตั้งท่าว่าจะตก
2: จ้าจ้า
1: ใช่ไหมแล้วถ้าระหว่างตกกับไม่ตกเอาไงดี
2: ไม่ตกครับ
1: ก็ขึ้นฟ้าขึ้นฝนอย่างเงี้ยโอเคอยู่ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: หนูเนี่ยล้างรถ
2: ครับผมมีคนขับหายไหมครับ
1: คะ
2: มีคนขับหายหรือขับเองครับ
1: ขับเองค่ะจริงๆเป็นคนชอบขับรถนะพอรู้สึกว่ามันสนุกดี
2: ใช่ใช่ใช
1: ่แต่ถ้าขับ

0: ไกลๆมากๆก็ไม่ไหวเหมือนกันมีครั้งเดียวเท่านั้นแหละที่รู้สึกว่าขับแล้วแบบพอเหอะเหนื่อยแบบไปจังหวัดน่านตอนนั้นอะ
1: ไปหน้าเลยนี่ครับ
0: ใช่แล้วมันขึ้นเขาอะมันเวียนหัวขับเองนะแต่ว่าเวียนหัวเอง
1: ครับครับผม
0: เคยมีใครไหมอะเวียนหัวแบบขับเมารถที่ตัวเองขับอะมีไหม
1: ก็น่าจะมีครับผม
0: หรอแล้วปกติพี่อนันต์ขับรถไหม
1: ผมไม่ได้ครับผมขึ้นแต่มอไซค์แล้วครับ
0: แต่ว่ามอไซค์มันก็ได้อีกฟีลลิ่งนึงเนาะ
1: ครับผม
0: หนูว่ามอไซค์อ่ะถ้าในกรุงเทพอ่ะดีเพราะว่ารวดเร็วมันรถติดมาก
1: ในกรุงเทพเร็วครับผม
0: เออมันรถติดมากต้องทำใจแล้วแต่วันนี้ด่านเยอะด้วย
1: ครับผมครับครับน้องชายก็อยู่กรุงเทพหลานก็อยู่กรุงเทพครับ
0: ตอนแรกเพื่อนถามว่าเออเนี่ยวันเกิดได้เป่าหรือยังหนูก็บอกอ๋อเป่าแล้วเพื่อนบอกเป่าเค้กเหรอฮึเป่าแอลกอฮอล์นั่นแหละ
1: เป่าแอลกอฮอล์นี่ครับ
0: ได้เป่าทุกด่านเลยจ้า
1: เป่าสุดาเลย
0: เออหน้าตาหนูผิดระเบียบเหรอ
1: ไม่คิดหรอกครับแต่ว่าอย่าไปกิน
0: ไม่กินอยู่แล้วรู้สึกว่ามันไม่อร่อย
1: ไม่อร่อย
0: เป็นความโชคดีเป็นความโชคดีของตัวเองที่ไม่ได้ชอบรสชาติของแอลกอฮอล์รู้สึกว่ามันไม่อร่อย
1: ผมก็ไม่กินครับผมก็ไม่ชอบครับ
0: เออหนูรู้สึกว่ามันไม่อร่อยมันขมอ่ะทำไมเราไม่หาอะไรกินที่มันอร่อยกว่านี้
1: ครับผมครับ
0: เออแต่ว่าเพื่อนก็บอกว่ามันอร่อยแกหนูก็แบบมันไม่อร่อยแกมันขม
1: ครับผม
0: เออก็แล้วแต่คนเนาะแต่ละคนชอบไม่ชอบไม่เหมือนกัน
1: แล้วแต่ก็ชอบครับ
0: อ่ะสำหรับหนูถือว่าหนูโชคดีที่หนูไม่ชอบแล้วกันเพราะมันไม่อร่อย
1: ผมก็ไม่ชอบแล้วขับเมา
0: เวียนหัวใช่ไหมเช้ามาก็เวียนหัว
1: ขับเวียนหัวครับ
0: แสดงว่าก็เคยกินอยู่เคยเมาที่สุดนี้ประมาณไหน
1: หวัดแตกหวัดแตนเลยครับ
0: หนูก็เคยอยู่ครั้งหนึ่งคือไม่รู้ไงคือด้วยความที่แบบว่าเราไม่ได้ดื่มเนาะเราก็ดูไม่ออกบางทีอะเราก็คิดว่ามันเป็นแบบน้ำแอปเปิ้ลน้ำอะไรอย่างเงี้ยที่เขาขายตามตู้อะแล้วเพื่อน
1: ก็ใส่เองก็ใส่เองก็ฮอนะครับมันเมาอยู่แล้วครับ
0: แต่ว่าตอนนั้นน่ะหนูแยกไม่ออกเพราะเพื่อนอะเหมือนจะใส่เป็นแบบฟิลค็อกเทลหรืออะไรมันเหมือนน้ำผลไม้เลยแล้วหนูไม่รู้หนูก็กินไปเต็มๆเพราะว่าตอนนั้นหิวน้ำไงเพิ่งมาเหมือนแบบว่าเหนื่อยไปทำงานมาแล้วก็แบบเพื่อนเขานัดปาร์ตี้กันแล้วเราก็ไม่รู้แล้วก็บอกเอ้ยหิวน้ำอ่ะเพื่อนก็ส่งให้หนูกินแบบต่อเนื่องอ่ะสองแก้ว
1: พวกวายพวกอะไรนั่นไม่กินนะครับ
0: ไม่กินอะไรเลยค่ะไม่รู้สึกว่าไม่ได้ชอบแต่ตอนนั้นอ่ะหิวน้ำ
1: เน่าไม่กินเลยโอ้จ้ะ
0: เออหนูอันนั้นน่ะหนูไม่รู้เพราะว่ามันเป็นน้ำผลไม้แล้วหนูก็กินไปแบบสองแก้วรัวๆเรียบร้อยเหมือนกันอาเจียนเหมือนกัน
1: จ้า
0: ไม่เลยอ่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ้า
1: เยี่ยมเลเลไลของกุ้งสุธิราชครับ
0: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้ทุกเสียงทุกสายนะครับ
0: ได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะ
1: จ
0: ้าได้ครับผมขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยขอให้คุณแม่แข็งแรงทุกวันนะจ้า
1: ขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ
1: จบไปเรียบร้อยกับเรียมเรเลไรนะคะโอ้ยสนุกสนุกทั้งนั้นเลยเพลงนะคะมีใครอยากจะเพิ่มเติมผลงานเพลงอะไรก็ยังโทรมาได้ต่อเนื่องเรื่อยๆนะจ๊ะ022481366นะคะอ่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะใครที่ลุกเดินนั่งหรือว่าจะขึ้นลงบันไดนะคะที่จะต้องรู้สึกว่าจะต้องค่อยๆระมัดระวังเดินค่อยๆก้าวนะคะเรามาคืนความมั่นใจในทุกย่างก้าวของเรากันดีกว่าด้วย Heel Life ค่ะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยแรงรับแรงกระแทกเวลาที่เราเดินใช่ไหมหัวเข่ามันจะต้องทำงานแล้วเวลาเราเดินลงบันไดอย่างเงี้ยนะโอ้มันรับแรงกระแทกค่อนข้างเยอะเลยค่ะเพราะฉะนั้น Heel Life นะคะเขาผลิตมานะโดยเป็นแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าค่ะช่วยให้คุณนะคะจะลุกจะเดินจะนั่งจะอะไรอย่างเงี้ยจะขึ้นลงบันไดมันคล่องตัวไงมันมั่นใจด้วยนะคะเขาผลิตจากผ้าถักทอพิเศษด้วยนะให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นและสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะคะสำหรับใครก็ตามที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heel Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นนะคะแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีไปอีกกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะคะใครที่สนใจก็โทรเลยจ้ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะคะมีคนบอกว่าของขวัญวันเกิดน้องเมย์อุ๊ยน้องเมย์ได้ตุ๊กตาตัวนี้มาโอ๊ยพี่คิดว่าพี่จะซื้อพอดีเลยพี่คะมันมีเป็นประมาณแบบเป็นร้อยๆเป็นพันๆคอลเลกชันค่ะคุณพี่ถ้าคุณพี่จะให้เนี่ยคุณพี่จะสามารถซื้อแบบไหนก็ได้ปะโถแหมมาบอกว่าเนี่ยมีคนซื้อตัดหน้าพี่ว่าพี่จะให้อยู่แล้วเชียวนี้นี่ส่วนของน้องไบค์น้องไบค์เขาเคยให้มาแล้วตัวตุ๊กตาตุ๊กตาเนี่ยแหละนะให้มาเป็นพวงกุญแจอันเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะน้องเมย์พกตลอดเลยแล้วก็การพกตลอดนั่นแหละมันทำให้น้องเยินได้ขนาดนี้ดำปี๋อ่ะนะขอโทษขอโทษเดี๋ยวพาน้องไปอาบน้ำเดี๋ยวพาน้องไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปกับส่งไปให้ดูใหม่โอเคปะขอโทษขอโทษพี่ไม่ค่อยมีเวลาพาน้องไปอาบน้ำน่ะ น้องก็เลยดำปี๋หลีอย่างนั้นน่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาในช่วงมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1 2ผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะจ๊ะผลงานเพลงจากพี่บ่าววีบ้างละกันนะจริงใจไม่หลอกก่อนในช่วงของมหานครไลฟ์จัดให้
3: สวัสดีครับผมร้องได้เชื่อกันนะ

อ้ยยะขอบคุณครับว่าเพลือเบาอารมณ์ได้เชิญกันนะ

0: มหานครไลฟ์
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

โดยเมทิชาได้เวลากอดตัวเองแล้วนะคะกอดแน่นๆกลางแขนออกแล้วก็กอดตัวเองแน่นๆนะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะที่เป็นเสาหลักของบ้านไม่ว่าจะเกิดมาแล้วน้อยอกน้อยใจอะไรยังไงเนี่ยจะบอกว่ามีหลากหลายคนมากๆที่มาขอคำปรึกษาน้องเมย์เกี่ยวกับการที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นที่รักไม่ได้เป็นคนที่ได้รับความสำคัญตั้งแต่เล็กแต่น้อยจริงๆมันมีคนที่เกิดมาไม่ได้รับความรักแบบเต็มที่นะคะดังนั้นวันนี้น้องเมย์จะมาพูดถึงเรื่องของเด็กที่ต้องการความรักจากพ่อแม่แต่อาจจะไม่ได้เนาะส่งผลยังไงบ้างลองคิดดูก่อนให้คิดก่อนนิ่งๆนะคะเพราะว่าถ้าวันนึงเนี่ยเรามีคู่ครองแล้วเราจะมีลูกจะมีบุตรหรืออะไรก็ตามเราก็ต้องมีลูกเมื่อพร้อมด้วยถูกไหมการที่จะมีลูกมันไม่ใช่แค่การเลี้ยงดูนะคะแต่มันคือการเอาใจใส่การรักเขาอย่างใจจริงโดยที่เรามีเวลาให้เขาด้วยเด็กที่ต้องการความรักความใส่ใจนะคะหรือการยอมรับจากพ่อแม่เนี่ยแล้วถ้าเขาไม่ได้รับความรักอย่างเพียงพอไม่ได้แปลว่าทุกคนจะมีปัญหานะไม่ใช่แบบว่าอุ้ยเด็กคนนี้พอไม่ได้รับจากความแม่โอ้ยเด็กมีปัญหาแน่นอนเลยไม่เกี่ยวแต่ว่าหลายคนเขาเรียกว่ามีร่องรอยทางความรู้สึกละกันมันติดตัวไปจนโตได้เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะถ้ามันเกิดซ้ำๆในช่วงวัยเด็กเนี่ยผลกระทบเลยที่จะพบเจอได้บ่อยก็คือว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอเรามีเพื่อนแบบนี้หรือเปล่าเนาะนะต้องการการยืนยันจากคนอื่นตลอดเวลาอย่างเช่นชอบถามว่าถ้าเป็นแฟนกันนะเขาก็จะถามตลอดว่าแบบรักเขาไหมรักเขาไหมรักเขาไหมรักเขาไหมเนี่ยอันเนี้ยตอนเด็กๆ เขาอาจจะไม่ได้รับความรักที่ถูกต้องหรือว่าเพียงพอนะคะกลัวการถูกทิ้งหรือกลัวคนไม่รักบางคนอะพยายามทำดีใจดีเป็นคนดีเพราะว่าหวังจะให้เขารักเราไงเออบางทีให้ยืมเงินให้อะไรก็ตามเขาแค่อยากได้ความรักเองอะเออนะคะก็อย่าเอาเปรียบเขาเลยนะคะบางคนขอโทษบ่อยอย่างที่น้องเมย์เคยพูดไปเนาะเอาใจคนเก่งเพราะว่ากลัวจะเสียความสัมพันธ์ค่ะหรือกลับกันก็คือปิดใจเลยไม่ไว้ใจใครดูแข็งแรงนะแต่จริงๆก็คือกลัวผิดหวังนั่นแหละเขาก็เลยต้องปิดกั้นหัวใจเอากำแพงหนาๆนะมาตั้งเอาไว้ก่อนเพื่อไม่ให้แบบกระทบกระเทือนจิตใจหรือความรู้สึกของเขาเนาะเวลามีคนใจดีกับตัวเองนะคะบางคนจะรู้สึกว่าไม่ชินเวลามีคนมาทำอะไรดีๆให้จะแบบระแวงเขาต้องการอะไรจากเราอะลึกๆอะลึกๆมันจะมาอยู่นะคะบางคนเนี่ยมีแนวโน้มยึดติดความรักมากเลือกความสัมพันธ์ที่ทำร้ายตัวเองซ้ำๆอย่างเช่นโดนทำร้ายร่างกายก็รับได้โดยทำร้ายจิตใจก็รับได้อีกเออเขาแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองไม่มีค่าพอสำหรับความรักดีๆซึ่งน้องเมย์จะบอกว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์ทุกคนนะเราทุกคนมีความสำคัญแล้วก็มีค่ามากพอที่จะได้รับความรักที่ดีเขาต้องรักเราคนเดียวไม่ใช่ว่าไปมีเราแล้วก็ไปมีเมียน้อยไปมีชู้ไปอะไรก็ไม่รู้อันนี้โอ้ยออกมาจากความสัมพันธ์นี้ให้ได้นะเพราะว่าเราจงรู้ไว้ว่าเราต้องรักตัวเองให้มากพอนะคะบางคนเนี่ยกลายเป็นเด็กที่เก่งมากๆเลยก็มีนะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเขาเป็นเหมือน perfectionist ก็คือหวังว่าถ้าเป็นคนเก่งเขาจะมีคุณค่าพอให้คนรักคนเชิดชูต้องการความรักความเอาใจใส่แต่บางครั้งน้องเมย์จะบอกว่ามันดีที่ผลักดันตัวเองไปได้ดีค่ะแต่บางครั้งมันอาจจะเหนื่อยเกินไปก็ฟังหัวใจตัวเองบ้างนะว่าการที่เราเป็นคนที่เพอร์เฟกต์ตลอดเวลาเป็นคนที่พยายาม

ขับเคลื่อนตัวเองให้เป็นคนเก่งคนดีคนมีค่าตลอดเวลาเนี่ยบางครั้งมันจะเหนื่อยนะมันจะเหนื่อยแล้วเราก็ต้องรู้เวลาในการพักของตัวเองด้วยเหมือนกันพักกายพักใจนะคะบางคนเนี่ยโตพอแต่ว่าบางคนน่ะพอโตขึ้นมากลับดูเย็นชาเพราะว่าเคยชินกับการที่ต้องดูแลตัวเองอารมณ์ประมาณว่าตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อยมาเนี่ยเราดูแลตัวเองมาตลอดเราทุ่มเทเราเลี้ยงตัวเองบางคนนี่ส่งตัวเองเรียนบางคนนี่แบบว่าขอเงินพ่อแม่ยังไม่ให้เลยบางคนพ่อแม่ก็กลัวว่าลูกจะมาชิงสมบัติเลยมีจริงๆนะคนแบบเนี้ยแต่พอโตขึ้นมาเขาจะมีเกราะป้องกันตัวเองด้วยการเย็นชาเออมันดูแล้วเหมือนแบบว่าดูแลตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบเนี้ยตั้งแต่เด็กนะคะเขาก็จะมีสภาพจิตใจแบบนี้ในทางจิตวิทยานะคะสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของ attachment theory คือรูปแบบกับความผูกพันระหว่างเด็กกับผู้เลี้ยงดูนะคะเด็กที่ได้รับความรักสม่ำเสมอเนี่ยมักเติบโตมาด้วยความที่รู้สึกว่าไว้ใจตัวเองและคนอื่นได้ง่ายกว่าส่วนเด็กที่ได้รับความรักแบบไม่แน่นอนขาดขาดหายๆเดี๋ยวให้เดี๋ยวไม่ให้เดี๋ยวรักเดี๋ยวไม่รักหรือถูกปฏิเสธบ่อยๆอาจพัฒนาเป็นความสำคัญที่เขาเรียกว่ากลัวการสูญเสียก็ได้หรือผลักคนก่อนที่จะโดนทิ้งสมมติว่ามีแววความสัมพันธ์เนี้ยมันดูเหมือนแบบฉันจะโดนทิ้งปั๊บฉันผลักความสัมพันธ์เลยฉันทิ้งก่อนเลยอย่างเงี้ยมีเหมือนกันนะคะแต่สิ่งสำคัญก็คือผลกระทบเหล่านี้มันเยียวยาได้นะน้องเมย์อยากจะบอกว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์มีหลากหลายคนเลยที่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะแต่อยากย้ำว่าทุกคนสิ่งแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้มันสามารถเยียวยาได้นะมนุษย์ไม่ได้ถูกตัดสินตลอดชีวิตนะคะด้วยวัยเด็กเพียงอย่างเดียวเราสามารถค่อยๆเรียนรู้ความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเจอคนที่รับฟังเข้าใจแม้แต่เริ่มให้ความอ่อนโยนกับตัวเองก่อนอ่อนโยนกับตัวเองหน่อยนะในแบบที่เราเคยขาดเนี่ยเราไม่เคยกินอะไรเราลองแบบไปซื้อกินดูซิให้ความรักกับตัวเองหน่อยนะคะเมตตาตัวเองหน่อยและจงเมตตาตัวเองจนไปถึงขั้นที่เรียนรู้ว่าเราคู่ควรกับความรักที่ดีนะบางทีคนที่โตมาแล้วชอบดูแลคนอื่นเก่งมากๆเนี่ยพยายามเข้มแข็งมากๆตลอดเวลาอาจจะเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งคนนั้นนะคะที่รอให้มีคนกอดอยู่ก็ได้ดังนั้นน้องเมย์จึงบอกคุณผู้ฟังเสมอๆเลยว่ากอดตัวเองนะคะกอดตัวเองให้แน่นๆและภูมิใจที่เราโตมาได้เป็นอย่างดีแบบนี้ดูแลตัวเองได้ดีขนาดนี้หาเลี้ยงตัวเองได้ดีขนาดนี้นะคะขอบคุณตัวเองด้วยนะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะขอบคุณทุกๆคนที่รับฟังจนจบแล้วเดี๋ยวขอใส่หน้าไมค์ด้วยนะคะในชั่วโมงหน้า022481366ค่ะ022481366เบรกสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าขอใส่หน้าไมค์นะจ๊ะรออยู่จ้า

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาในชั่วโมงที่2นะคะโอ้โหจะบอกว่าอย่าลืมขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะยาวยาวเตรียมพร้อมไว้เลยนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มาแล้วสวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างทักทายคุณผู้ฟังหน่อยเร็ว
3: สวัสดีครับโทรจากจังหวัดสุโขทัยนะครับ
2: ค่ะชื่อว่าเด็กชาย
3: เด็กชายเอกครับ
2: เด็กชายเอกนะคะเด็กชายเอกขับรถอยู่เหรอคะ
3: ไม่ได้ขับครับจอดอยู่ครับ
2: จอดอยู่นะต้องรีบไปไหนเปล่า
3: ไม่ได้ไปไหนครับ
2: กำลังอกหักครับอะไร
3: นะคะกำลังอกหัก
2: ทำไมอ่ะ
3: สาวอุบลมาหักอกไง
2: จริงเหรอวันนี้เลยเหรอคะ
3: ใช่ครับ
2: โหสดสดร้อนร้อนแผลสด ใช่ปะ ก็เลยทำให้ตัดสินใจโทรมาวันนี
3: ้ใช่ช้ำรักจากอุบล
2: ช้ำรักจากอุบลอ๋อขอเป็นเพลงเลย ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: เออแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างตอนนี
3: ้มันเป็นเรื่องธรรมดาครับผม
2: จริงเปล่า
3: ไม
2: ่ใช่วางสายไปเราร้องไห้นะ
3: ก็เพลงมันเศร้าก็ต้องร้องเป็นธรรมดาครับ
2: นี่จะโอ้ยเศร้าแท้เออแต่ว่าเราก็กำลังเดินทางด้วยกำลังจะไปไหน
3: ก็

0: ขี่รถเล่น
1: เขาบอกว่าการที่เราขับรถเล่นอย่างเงี้ยจะบอกว่าที่ปัดน้ําฝนนะมันปัดน้ําตาไม่ได้นะจ๊ะ
0: นั่น
1: ไม่ใช่หรอ นี่หนูกําลังปลอบใจหรือกําลังกระทับถมฟังน้องเมย์บ่อยไหม
0: ฟังทุกวันครับ
1: น้องเมย์บอกให้กอดตัวเองก่อนหรือยัง
0: เป็นธรรมดาครับ
1: กอดตัวเองมั่งหรือยังเชื่อไหมว่าเราจะเจอความรักที่ดีขึ้นเรื่อยๆเชื่อไหมเชื่อไหม
0: ถูกต้องครับ
1: ความรักครั้งนี้มันอาจจะไม่ใช่ก็แค่แยกเท่านั้นเองน้องเมย์เคยมีเพื่อนหลากหลายคนเลยนะที่แบบว่าเลิกกับแฟนปั๊บแล้วพอเดือนถัดไปมั้งแฟนขอผู้หญิงแต่งงานแล้วอะแล้วเขาก็คบกันจนมีลูกอะเมย์ก็เลยบอกเพื่อนว่าแกบางครั้งอะเราอาจจะถอยออกจากคนคนหนึ่งเพื่อให้เขาแบบประสบความสำเร็จในชีวิตก็ได้หรือแบบเราอาจจะถอยออกไปเพื่อให้ความรักของเรารู้ว่าแบบรักแท้มันมีอยู่จริงๆนะอะไรเงี้ยรักแท้เราอาจจะไม่เคยได้แต่เราเคยให้นะ
0: เรา
1: จะเข้าบ้านกี่โมงอันเนี้ย
0: ก็รอฟังเพลงสักหน่อย
1: รอฟังเพลงต้องฟังในรถเท่านั้นหรอฟังที่บ้านไม่ได้หรอ
0: ฟังที่บ้านเดี๋ยวลูกตื่นมาด่าครับ
1: หนูลูกตื่นมาด่าทำไมอ่ะอกหัก
0: มีลูกด้วยกันไงก็เขาทิ้งไปก็เป็นธรรมดาครับ
1: อ๋อแล้วมีลูกด้วยกันแล้วเขาทิ้งไปลูกอายุกี่ขวบ
0: เฮ้ยโตแล้วเข้าม.6แล้ว
1: แต่ว่าลูกเข้าใจใช่ไหม
0: ลูกเข้าใจครับ
1: ลูกเข้าใจแล้วเรารู้ใครที่อยู่กับลูกตอนนี
0: ้ผมนี่แหละครับ
1: แล้วทำไมลูกต้องว่าด้วยล่ะ
0: เราไม่อยากรบกวนลูกไงเราก็มาฟังในรถดีกว่าเปิดดังๆให้มันสนั่นร
1: ถแต่เดี๋ยวนะเอาใหม่นะเขาทิ้งเรานานหรือยังนะ
0: ประมาณอาทิตย์นึงแล้วครับ
1: ก็เพิ่งแผลสดๆร้อนๆนะหนูนึกว่าวันนี้เลย ยังไม่ใช่วันนี้เลยนะ
0: ใช
1: ่โอเคอาทิตย์หนึ่งยังต้องร้องไห้อีกเยอะ
0: ร้องทำไมอยู่กับตัวเองให้มาก
1: ๆจริงอ่ะกอดลูกเยอะๆแล้วกันนะถ้างั้น
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: เดินทางมาด้วยกัน20 กว่าปีมันก็เป็นธรรมดาคู่ชีวิต
1: หรอ20 กว่าปีแสดงว่ามันก็ลิ้นกับฟันนะเนาะมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้าง
0: ใช่ครับ
1: แล้วเราเอาไงต่อเราจะหาแฟนใหม่เลยไหม
0: ไม่ครับผมอยู่กับตัวเองมากที่สุดอยู่กับลูก
1: โอ้แล้วเรา
0: ดูว่าเพลงเนี้ยมันกินใจดีอะแต่ว่าเนื้อเพลงมันอาจจะเกี่ยวกับอุบลกับยะโสแต่เราสุโขทัยไง
1: แล้วในความเป็นตัวเองเนี่ยรู้ไหมว่าเวลาที่เราอกหักเนี่ยมีวิธีในการเยียวยาจิตใจยังไงบ้าง
0: อยู่กับตัวเองให้มากที่สุดฟังเพลงไม่ต้องคิดฟุ้งซ่านประมาณนี
1: ้หรออย่างของน้องเมย์อย่างของน้องเมย์ชอบหาอะไรทำ
0: หาอะไรครับ
1: เช่นอ่านหนังสือออกไปแอดเวนเจอร์พาตัวเองไปเที่ยวกินข้าวอร่อยๆอะไรเงี้ย
0: ใช
1: ่ปกติจะเป็นฟิลนั้น
0: ก็นี่ไงผมก็ขับรถเล่นไปเรื่อยมองข้างทางมองดูนั่นดูนี
1: ่ขับรถได้แต่ต้องมีสตินะ
0: ใช่ครับผม
1: โอเคนะ
0: ครับฟังเพลงในรถไปเปิด FM95ไป
1: คุณผู้ฟังเขาบอกว่าเป็นห่วงกับเข้าบ้านเถอะอันตรายเนี่ยเป็นไงเห็นไหมอย่างน้อยก็มีคนเป็นห่วงเรานะ
0: โอ้ขอบคุณมากเลยครับผม
1: แฟนรายการเราน่ารัก
0: เดี๋ยวถ้าไปอุบลจะซื้อหมูยอมาฝากแฟนเพลง
1: ยังไปอยู่นะอุบลอ่ะ
0: ไม่รู้ว่าเขาจะให้ไปหรือเปล่าไง
1: นั่นแน่ๆง้อก่อนน่ะเหรอ
0: แกก็ชอบฟังเพลงสถานีนี้นะก็เผื่อแกฟังอยู่ไง
1: ยังคิดจะง้อไหมยังคิดจะง้อไหม
0: เราจะง้อทำไมเราไม่ได้ทำผิดอ่ะ
1: อ้าว มันอาจจะมีสิ่งที่ผิดบ้างก็ได้หรือว่าจะถูกบ้างก็ได้
0: เดี๋ยวเขาก็มาหาลูกเขา
1: โอเคถึงตอนนั้นแล้วก็คำว่าครอบครัวมันก็จะยึดเหนี่ยวเองอะเนาะ
0: ใช่ครับ
1: โอเควันนี้นะคะช้ำรักจากอุบลนะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
0: จะมอบให้เขาเขาก็จะรับเหรอ
1: แล้วแต่สิ
0: มอบให้คนอื่นดีกว่า
1: เลอให้ใครอ่ะ
0: ให้คนที่ชื่อดาวแล้วกันครับผม
1: นั่นให้คนที่ชื่อดาว
0: แต่ดาวไหนไม่รู้นะถ้าดาวอุบลนี่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะรับหรือเปล่าม
1: อบให้คนที่ชื่อดาว
0: คร
1: ับ แหละซึ่งเป็นแม่ของลูกด้วยป่ะ
0: ถูกต้องครับ
1: โอเคอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์นะจ๊ะ
0: ครับ
1: ขอขอบคุณ
0: ขอขอบคุณ
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจอ
0: ร่อยถูกใจ
1: ใครใครก็ชอบ
0: ใครใครก็ชอบ
1: พันท้าย
0: พันท้าย
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: และ
0: ส
1: บู่ไมด้า
0: สบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: โอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ครับขอบคุณค่ะมีแฟนรายการบอกว่าอย่าดื่มเหล้านะ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ครับโอเคสวัสดีค่ะเห็นไหมหนูส่งต่อความรู้สึกดีๆหรือว่าความเป็นห่วงเป็นใยให้กับพี่เขาด้วยนะคะพี่เลิฟเป็นอะไรน้องเมย์แอบเห็นแบบใครไล่ใครอะไรยังไงเนี่ยหนูใช่หรอบายไล่ใครเปล่ามีไล่ใครออกจากห้องเปล่าดีๆนะดีๆนะอยู่ห้องกันดีๆนะเดี๋ยวถ้าจะไล่เนี่ยเดี๋ยวเมย์ไล่เอง ปกติถ้าแบบว่ามีคนที่คอมเมนต์ไม่ดีหรือว่าคนที่คอมเมนต์แบบว่าแย่ๆทะลึ่งตึงตังใช้คำพูดแบบสร้างความโกรธชังอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยหนูจะมีบ้างที่จะแบบว่าหนูจะใช้วิธีการบล็อกออกไปเลยแต่ถ้าสมมติว่าเป็นแฟนรายการที่เข้ามาคุยกันปกตินะคะก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอยู่ในห้องเรียนเดียวกันก็รักกันไว้เถิดนะจ๊ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอ่านไม่ทันเหมือนกันอ่ะ4ผลงานเพลงเดี๋ยวจะเสิร์ฟให้ในช่วงนี้นะคะพาเรทเพลงฮิตค่ะ

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ผลงานโนราพลัดถิ่นนะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะเป็น2ศิลปินด้วยกันนะคะเนตราเชนนะจ๊ะที่เคยร้องเพลงนั่นแหละชวนน้องล่องใต้ใช่ไหมกับอีกคนนึงนะคะก็คือกล้วยสแตมนั่นเองนะคะที่ร้องแบบสารพัดใจนะอันนี้ก็มาฟีเจอริ่งรวมกันสังกัด JPS Record นะคะคำร้องทำนองโดยบังชักก้าวร้าวนะคะเรียบเรียงโดยอาจารย์อภิชัยชูเกื้อนั่นเองค่ะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้มาแบบเฮลๆนิดนึงนะก็แนะนำกันเข้ามาได้ที่4689400นะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านล้านซองค่ะจ่
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเพลงฮิตติดชาร์ตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: มาในช่วงเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven 2ผลงานเพลงค่ะแก้บนจะพี่ก้านตองทุ่งเงินไม่ได้ฟังมาสักพักแล้วนะคะอีก1ผลงานเพลงคือรักแท้หรือแค่คอนเทนต์จากพี่พิมพ์ดามหานคร

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมที่ชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายกับเมทิชาแล้วนะคะช่วงนี้แปลกเนาะสมาคมยังพาราไทยไม่มีอัปเดตราคายางเลยแบบเลยไม่ขึ้นอะไรในหน้าเว็บเลยนะคะSMS วันนี้มีขอเซิร์งโนมิตะมาด้วยนะแล้วก็มีคองเพิ่นนะคะจากพี่ต่อยอรไทยด้วยแล้วก็มีแนะนำเพลงรักเธอแต่เมไม่รู้รักเธอแต่เธอไม่รู้หรือเปล่าของพี่เสกสรรใช่ไหมคะขอบคุณนะคะแล้วน้องเมย์ไม่รู้ว่าใครส่งของขวัญมาให้น้องเมย์บ้างอ่ะไม่เขียนชื่อมาดีๆล่ะคุณพ่อคุณแม่คุณเอ้ยหนูก็อยากจะแบบว่าอ่านชื่อขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยที่ส่งของขวัญมาให้ก็ชอบรับลมคมในกันแล้วเกินไม่ยอมบอกชื่อไม่ยอมบอกอะไรเลยหนูก็งงเด้เอาเป็นว่าขอบคุณนะคะขอบคุณของขวัญวันเกิดทุกๆชิ้นที่ส่งมาให้เลยชอบทุกๆชิ้นอยู่แล้วแล้วก็คิดว่ามีประโยชน์ทุกๆชิ้น หนูแบบหนูเป็นคนแบบว่าเก็บของแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยได้ดีมากๆจริงๆนะมีคนเคยให้ช่อดอกไม้มาหนูก็ทำได้อย่างมากก็คือเอาเด็ดกลีบมันออกมาแล้วก็ไปทับกับอะไรนะกับหนังสืออ่ะให้มันแบนๆน่ะแล้วก็รอมันแห้งแล้วก็เอาไปวาดแล้วก็เขียนว่าใครให้มาวันที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยน้องเมย์มีแบบทำแบบนี้ด้วยเหมือนกันแต่ก็อย่างที่เคยบอกอ่ะว่าถ้าเป็นดอกไม้สดอาจจะยังนะเพราะว่ารู้สึกว่าหนูอยากเก็บได้มากกว่าแล้วก็มีพี่ยาย่าเคยให้ดอกกุหลาบแบบช่อใหญ่มากแบบมากๆใหญ่แบบใส่รถท้ายรถก็คือคนนั่งไม่ได้แล้วอย่างนั้นอ่ะอันนั้นอ่ะก็ยังอยู่ที่ห้องเก็บของก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปไว้ไหนดีเพราะว่าจะทิ้งก็เสียดายไม่กล้าแล้วถ้าจะเก็บเอาไว้ก็ตอนนี้ก็ไม่รู้จะไว้ตรงไหนขอเป็นของเล็กๆได้ไหมแบบคุณผู้ฟังหนูน่ารักมากแล้วอ่ะที่ซื้อให้นะคะแต่ว่าหนูเกรงใจเนี่ยให้อย่างนี้ก็ได้ให้แบบพวงกุญแจเล็กๆอันจิ๋วๆอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องเสียเงินแพงๆหรอกหนูเกรงใจเนาะทุกคนทำงานมาหนักก็อยากให้ได้ใช้เงินในการดูแลตัวเองเยอะๆนะคะเร็วๆนี้นะคะน้องไม่มีทริปเขาเรียกว่าเป็นทริปที่ต้องห้ามพลาดเลยชวนทุกคนนะคะมาร่วมสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวรับหน้าฝนเขาเรียกว่า Green and Healthy Route นะคะเป็นการอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนนอนกาญจนบุรีนะคะเขาเรียกว่านอนเมืองกาญนั่นแหละทานทุเรียนและเงาะ GI นะคะอ่านใหม่ได้ไหมอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนนอนเมืองกาญทานทุเรียนและเงาะ GI ในวันที่25ถึง27มิถุนายนนะคะสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะไปท่องเที่ยวเพราะปกติเนี่ยเวลาเที่ยวเองน้องเมย์3วัน2คืนน้องเมย์เกินหมื่นอะจริงๆไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงทำทริปได้ในราคานี้ได้เนาะพบกับการพักผ่อนแบบผ่อนคลายนะคะเป็นการอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนแบบออนเซนท่ามกลางธรรมชาติถึง15บ่อเห็นบอกว่ามันจะมีแบบว่าอาบน้ำแร่ใช่ไหมแล้วมีแบบเอาโคลนเอาอะไรสักอย่างที่เป็นแบบสมุนไพรอ่ะมาบำรุงผิวนะคะทุกบ่อเนี่ยผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์แล้วก็รับรองจากกรมวิทยาศาสตร์แล้วนะว่าปลอดภัยอาบและแช่ได้แบบฟินมากๆนะคะพักผ่อนสบายๆกับที่พักสวยๆติดริมแม่น้ำแควนะคะรับประทานอาหารท้องถิ่นแกงป่าปลาแม่น้ำอย่างเงี้ยนะถ่ายรูปเช็คอินที่ร้านกาแฟริมแม่น้ำแควแล้วก็มีขอพรเจดีมอนอธิษฐานสำเร็จนะคะพระพุทธรูปหยกขาวมีโบสถ์สีม่วงและร่องรอยทางรถไฟสายมรณะณวัดพุตะเคียนนะคะย้อนรอยประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่2และพิพิธภัณฑ์สถานพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งความทรงจำช่องเขาขาดด้วยมีกิจกรรมตักบาตรยามเช้าในบรรยากาศสดชื่นวิวสวยๆที่สะพานแขวนวัดท่าขนุนเดินชมตลาดริมแควนะคะชิมอาหารแล้วก็ขนมท้องถิ่นขนมทองเยอะอย่างเงี้ยนะไฮไลท์เลยก็คือจะพาไปงานเทศกาลผลไม้ที่อำเภอทองผาภูมิค่ะจะพาไปชิมทุเรียนแล้วก็เงาะ GI ที่บอกเลยว่ารสชาติเนี่ยหวานกรอบอร่อยแบบสดๆกันถึงสวนเลย25ถึง27มิถุนายนนี้นะคะใครที่สนใจ3วัน2คืนกิจกรรมนี้เตรียมเงินในกระเป๋าได้เลยนะคะเขามีทริปนี้นะคะอยู่ในราคาสุดพิเศษ 9,900 บาทนะคะไม่ถึงหมื่นนะ 10,000 มีทอนเป็น1ใบแดงนะจ๊ะต่อท่าน1คนนะ1คนนะ 9,900 บาทนะคะราคานี้เนี่ยรวมค่าเดินทางแล้วรวมค่าที่พัก2คืนแล้วแล้วก็รวมอาหาร8มื้อแล้วด้วยปกติมื้อนึงหนูกินกันเวลาไปกับเพื่อนประมาณ 2,000 กว่าบาทแล้วก็ถ้าไปกินเนี่ย8มื้อเกินยังไงก็เกินละ 9,900 นะเกินนะคะและค่าเข้าชมสถานที่ทั้งหมดก็ไม่ต้องเสียแล้วเขารวมกันอยู่ในนี้แล้วนะคะเป็นแพ็กเกจพิเศษมากๆรับเพียง30คนเท่านั้นซึ่งนั่นแหละวันนั้นที่น้องเมย์ประกาศไปก็คือเขาบอกมาว่าสมัครมาแล้ว10คนเหลืออีก20ที่นั่งนะคะสมัครร่วมกิจกรรมโทร0812477109ค่ะ0812477109นะคะปกติเดี๋ยวถ้ายังไงก็เดี๋ยวไปดูหน้าเพจได้เดี๋ยวน้องเมย์เอาลงให้อีกรอบนะหน้า Facebook แฟนเพจส่วนตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวให้แอดมินของน้องเมย์ช่วยกันลงแล้วกันนะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์แล้วนะคะทิ้งเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานกับ2ผลงานเพลงค่ะคนพิเศษกับฝันฝันหวานนะคะก็ต้องขอขอบคุณในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปห่างหายไป2วันยังไงก็อย่าลืมคิดถึงกันด้วยละกันเนาะแก้ว1ใบเสร็จความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมาทาง LTM FM 95ด้วยนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีทาง SMS ครับ4689400นะฮะสวัสดีครับทาง Facebook มีใครบ้างสวัสดีพี่แมวผู้ประการพี่นักรบเพื่อประชาชนนะฮะพี่ไพบูลย์บอกว่าสวัสดียามดึกครับพี่เพชรครับฟังเสียงแม่พึ่งแล้วคิดถึงจริงๆนะนี่ต้องขอเพลงจากใจต้นข้าวนะพี่เพชรนะครับชาวเชียงใหม่รอฟังกับพี่นะครับโอ้ยเจ้าเชียงใหม่กะอยู่แถวไหนอยู่แถวไหนฮะบอกด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่กรองแก้วนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าอันนี้ก็เชียงใหม่นะฮะสวัสดีพี่สุธรรมครับพี่แมวภูวการแล้วก็สวัสดีไปถึงแมวพี่แมวเซาพี่สว่างพี่สุธรรมพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกนะครับเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับวันนี้น้องแป้งนะครับน้องแป้งกลับมาแล้วน้องแป้งกลับมารับสายคุณผู้ฟังเหมือนเดิมนะฮะในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยครับนี่เลย

0: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายหน้าใหม่ในช่วงของสายชิลอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาขอเพลงกันพูดคุยกันสดๆนะครับหน้าใหม่กันแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆกันนะครับไปฟังเพลงนี้กันก่อนครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: กลับมานะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้จะว่าไปก็ถือว่าเป็นบทเพลงแรกที่ทำให้เราได้รู้จักกับพี่จอยนะพี่จอยไมทองคำหรือว่าพี่จอยโรมิดนั่นเองนะครับกระเป๋าสมปองนี่อ่ะตอนนี้ครับไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องเต๊ด
1: ครับผมสวัสดีครับพี่ฝน
2: มา
1: พี่ฝนโทรศัพท์มาจากที่ตรังเหมือนเดิมนะ
2: ค่ะเหมือนเดิมค่ะ
1: ฝนตกไหมครับ
2: ตกมา3วันแล้วค่ะแต่ว่าตัดยางได
1: ้โอ้แต่ว่าตัดยางได้เนาะ
2: จ้า
1: แล้ววันนี้ตัดยางเสร็จกี่โมง
2: เสร็จประมาณ4:30ค่ะ
1: อ้าว4:30พร้อมกับเพชรเลยนะเดี๋ยวพอพี่ฝนเสร็จปุ๊บผมก็กลับบ้านพร้อมพี่ฝนเลยนะ
2: จ้าฟังน้องเพชรทุกคืนนะคะ
1: ครับผมขอบพระคุณมากๆครับแล้ววันนี้พี่ฝนอยากฟังเพลงอะไร
2: อยากฟังเพลงคนตู่ของเมนทอนค่ะ
1: จากเมนทอนเลยนะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: มอบให้ทุกคนค่ะที่ฟังอยู่มอบให้น้องหลังไมค์ด้วยค่ะน้องแป้งค่ะ
1: ได้เลยครับผมพี่ฝนครับอ่ะแล้วตอนนี้พี่ฝนคนที่อยู่ใกล้ๆพี่ฝนนะมีกี่คนฮะตอนนี้ฮะ
2: มีเฉพาะคนที่บ้านค่ะตอนนี
1: ้อ๋อประมาณสัก 4-5 คนหรือเปล่า
2: อ๋อไม่ค่ะคืนนี้ไม่ค่อยตัดค่ะเพราะว่าฝนมันตกมากเมื่อวาน
1: อ๋อเข้าใจนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็รับฟังกันทุกคนเลยนะพี่ฝนเน
2: า
1: ะครับผมอะไรนะครับ
2: น้องเพชรช่วงของช่วงแรกค่ะขอเพลงแม่พึ่งไว้สักหนึ่งเพลงได้ไหมคะ
1: ได้ครับอยากฟังเพลงอะไรครับขอแม่พึ่งครับ
2: พาร์ทเนอร์เบอร์5ค่ะชอบมาก
1: พาร์ทเนอร์เบอร์5โอเคได้เลยเดี๋ยวผมจัดให้นะ
2: จ้าขอบคุณมากจ้า
1: ครับพี่ฝนขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: น้องสวัสดีค่ะ
1: ครับผมนะครับพี่ฝนจากจังหวัดตรังนั่นเองนะฮะคนถูกของจากเมนทัลนะฮะในช่วงของสายชิลฮิวใจครับไปฟังเพลงกันเลย

นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมาท้าชั่วโมงนะครับผมสองเพลงจบไปในช่วงของเพื่อชีวิตนะครับมีหมาหน้าเซเว่นจากคาวบอยนะครับหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเป็นเสียงหน้าแอดนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะคาวบอยนี่เสียงเหมือนเหมือนแบบ 99% เลยจะว่าไปนะครับแล้วก็ไทเธอขึ้นมานะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นจากพี่เอจิรากรนะฮะก่อนหน้านั้นก็คือบทเพลงอิจฉาจากพี่บิวกัลยานีหลอกกันไซนะครับจากอันดาหลวงไก่นะครับพี่หลวงไก่จากเพลงอะไรนะคนมีประวัติใช่ไหมฮะสวัสดีทักทายครับทุกท่านเลยพี่สกุลกับเชิงครับพี่วีรศักดิ์สวัสดีครับพี่สุมัฒนานะครับจากออสซี่นะครับใช่ครับช่วงนี้อากาศที่ออสเตรเลียตอนนี้เข้าหน้าหนาวใช่ไหมของแถวประเทศไทยแถวแบบเหนือเส้นศูนย์สูตรก็นั่นแหละฮะเริ่มเข้าหน้าร้อนหน้าฝนประมาณนี้นะครับแต่ว่าใครที่อยู่ทางใต้นะครับนั่นแหละหนาวเลยช่วงนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพนะครับสวัสดีพี่จรูนนะฮะสวัสดีครับบอกว่าฝนตกหนักมากๆเลยครับอึ่งร้องเสียงดังกว่าเสียงเพลงนะครับโอ้ยยังไงก็ฟังเสียงอึ่งใช่ไหมจริงช่วงนี้อึ่งเยอะมากๆนะครับแล้วก็สวัสดีพี่โจมิเตอร์นะครับแล้วก็พี่สุวรรณีพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่พินโยพี่สุคนกับเชิงสวัสดีครับสวัสดีไปถึงพี่บุญกรน้องลิซ่านะฮะสวัสดีครับผมอะไรนะภูมิแพ้อีกแล้วนะครับถูกต้องเลยนะฮะก็ช่วงนี้ก็เป็นกันบ่อยผมรวมกับผมด้วยนะครับก็เลยเป็นภูมิแพ้บอกว่าอะไรนะหนูไม่รู้ว่ามิวเชคเป็นมิสแกรนด์ด้วยหรือเปล่าคะมิวเชคแกรมมี่โกใช่ปะไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเคยเห็นว่าแว็บใส่มงใส่อะไรอย่างเงี้ยแหละไม่แน่ใจนะฮะก็เดี๋ยวลองไปดูให้แล้วกันเนาะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่บางปลาพี่ไตรรัตน์นะฮะพี่นักรบเพื่อประชาชนสวัสดีครับพี่สลิปนัทโยโย่วันดีกับผมอุ้ยไม่ได้เจอกันนานนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่สุธรรมพี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่นงนุษย์นนครดุมท่าพลคนปืนใหญ่พี่สุดารัตน์นะครับสวัสดีครับพี่แมวสาวชอบหลับนะครับทักทายครับพี่แมวผู้ว่าการด้วยนะฮะพี่กรองแก้วสวัสดีครับเอาละครับตอนนี้ก็ถึงท้ายชั่วโมงนะฮะผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนะครับนั่นก็คือเรื่องของพัดลมไอเย็นคูลพลัสเหมือนที่ผมบอกไปทุกวันนะฮะอยากจะบอกว่าพัดลมอันนี้เย็นฉ่ำเย็นสบายนะครับรุ่น AV514 ตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งปรับแรงลมได้นะครับ3ระดับครับพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจากห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่นะครับแล้วก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆนะครับเพียงแค่ 1,190 บาทรับฟรีทันทีครับคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียครับผมไปฟังเพลงเพื่อชีวิตกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ022481366นะครับสวัสดีเสี่ยเปียกบอกว่าจิบกาแฟหรือยังนะครับโอ้ยจิบตั้งแต่เช้าแล้วครับถ้าจิบเวลานี้ผมว่าไม่น่าจะได้นอนละคืนนี้นะฮะสวัสดีพี่สกุลกับเชียงด้วยนะฮะสวัสดีครับมิสเตอร์เอ็ดดี้ไฮโซไฮโซโคราชนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับแก้วน้ำแก้วน้ำที่อะไรนะยิ่งใหญ่มากนะครับใครๆก็ถามว่าอยากจะได้จริงๆอันนี้เรื่องจริงนะลองถามพี่เทดูนะพี่เอ็ดดี้ใครๆก็อยากได้นะครับตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อชีวิตครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ผู้ฟังที่ทักทายกันมานะฮะทาง Facebook Live ด้วยนะครับ LTM FM 95นะครับวันนี้วันศุกร์เข้าวันเสาร์นะฮะก็หลายๆท่านอาจจะกำลังนอนหลับพักผ่อนสบายๆวันนี้ตื่นสายได้นะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันเลยนะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะน้องเพชร
0: สวัสดีครับพี่มุ้ยนะครับ
1: ค่ะพี่มุ้ยศรีนครินทร์ค่ะ
0: ศรีนครินทร์นะครับผมเป็นยังไงบ้างครับแถวนู้นฝนตกไหมตอนนี้
1: วันนี้ไม่ตกแกเมื่อวานนี้ตก
0: ใช่ไหมเมื่อวานตกเนาะนะครับแล้ววันนี้พี่มุ้ยทำอะไรอยู่ครับทำไมแบบนอนดึกจังเลยเอ้ยนอนเช้าจังเลยดีกว่า
1: เพิ่งเลิกงานแก
0: อ๋อเพิ่งเลิกงาน
1: เปิดวิทยุฟังเลย
0: เข้าใจเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยฮะอ่ะแล้ววันนี้พี่มวยครับอยากฟังเพลงอะไร
1: ทอบสองลูกอีสานจ้ะ
0: ได้ครับจากพี่แฝดพงศธรนะ
1: จ้า
0: ก่อนที่จะไปฟังครับจำสโลแกนของเราได้ไหม
1: จำไม่ได้หรอกน้องเพชร
0: จำไม่ได้น้องมันยาวเนาะ
1: ใช่มันยาว เปลี่ยนเรื่อยเลยพี่วาสุกเปลี่ยน
0: เข้าใจเข้าใจเข้าใจนะฮะก็นั่นแหละบางทีสโลแกนก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะก็จำยาก
1: แต่ค
0: ขึ้
1: น
0: น
1: ฟังไม่เปลี่ยนใจนะ
0: อุ้ยจิกรุ ได้ครับพี่มุ้ยเดี๋ยวพี่มุ้ยพูดตามเพชรนะ
1: จ้า
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจ
1: อร่อยถูกใจ
0: ใครๆก็ชอบ
1: ใครๆก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อสิเพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ครับผมพี่มุ้ยเพลงนี้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: คนในหัวใจจ้ะ
0: คนในหัวใจเหรอฮะอืมและคนในหัวใจนี่ตอน
1: เป็นทอรอนะแต่ทีนี
0: ้อ๋อ
1: ขอทอว
0: ครับครับเข้าใจเข้าใจเพราะว่าผมก็หาเพลงทอรอสองลูกอีสานหาไม่เจอเหมือนกันนะ ได้เลยครับพี่มุ้ยเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
1: จ้าเป็นยืดจากน้องเพชรดูแลสุขภาพด้วยนะ
0: เช่นเดียวกันครับพี่มุ้ยสวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: ครับผมนะครับพี่มุ้ยศรีนครินทร์ขอเพลงทอรอสองทอรอสองลูกอีสานนะอันนี้ไม่มีนะฮะนะแต่ว่าคนของใจของพี่มุ้ยคือทอรอแต่ว่าเพลงจริงๆอ่ะคือทอบอสองลูกอีสานครับจากพี่ไผ่พงศธรครับไปฟังเพลงกันต่อครับ4เพลงจัดให้เลยครับ

0: คิดสิฮะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงครับสวัสดีคุณ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับผม ในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับ4เพลงจบไปแนะนำเพลงกันก่อนทหารวอนแฟนนะครับจากพี่มดรังสิมันทบ2ลูกอีสานนะครับพี่ไผ่พงศธรทหารใหม่ไปกองพี่ก๊อตจักรพันธ์ทหารที่รักนะครับณองค์สลักจิตดวงจันทร์นั่นเองนะครับทั้ง4เพลงเลยนะฮะทักทายครับทาง Facebook Live ไหนดูสิมีใครบ้างFacebook ช่วงนี้ก็จะรวนรวนนิดนึงนะก็ต้องแบบ refresh บ่อยๆนะฮะสวัสดีไปถึงพี่วิวัฒน์ NT นะครับพี่อุดรรถขยะบางนาสวัสดีน้องลิซ่าช่วงวันที่2ครับพี่สุคนกับเชิงพี่สังสุราษฎร์นะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงใครอีกน้องแบมสวัสดีค่ะพี่รัตดาวันสวัสดีฮะพี่ประหยัดนะครับเนี่ยบอกว่าวันนี้เป็นวันพระครับดีเจครับนี่วันพระซะด้วยนะฮะสาธุนะแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณชายบอยคนเดิมนะครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในช่วงที่2นะครับพี่สุนทรทักทาย

0: ไปนะครับทุกท่านเลยนะฮะที่กำลังส่งข้อความกันมารัวสติ๊กเกอร์กันมานะครับพี่สำลีครับพี่วันวิสาพี่จารันใครอีกพี่ทรงพลพี่หมาบีทรงพลใช่ไหมฮะพี่จุ๊บแจงพี่สาวครับพี่วิสิศักดิ์นะครับช่างแจ็คเทวาเสียเปียกนะครับยังอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะพี่วีรศักดิ์นะครับพี่สมัฒนาจากออสซี่นะฮะออสเตรเลียนะครับสวัสดีนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุวรรณีด้วยนะฮะพี่โจมิเตอร์นะครับทักทายครับรอบดึกเลยนะครับพี่พินโยพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะฮะแล้วก็อะไรนะน้องลิซ่าบอกว่าพี่เพชรหาวลิซ่าหาวตามเลยค่ะมันติดต่อใช่ไหมคะเห็นใครหาวก็หาวตามเออนะผมว่า พี่ก็ว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงนะครับจริงๆนะมันเป็นเรื่องแปลกนะ เป็นเรื่องแปลกนะสมมติเราหาวอ่ะก็หาวตามบางคนทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอครับผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านสองครับไปฟังเพลงนี้กันเลยแพงแพงแพงครับคุณน้านุจริศรีราชาครับ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับ2เพลงจบไปแก้บนการต่องทุ่งเงินดอกกระเจียวบานก้องห้วยไร่นะครับ2เพลงแห่งยุคเลยก็ว่าได้นะครับช่วงนี้ดังมากๆทั้งปีเลยทักทายกันครับน้องลิซ่าบอกว่าทำไมผังรายการบอกพี่เพชรมาจัดตี2วันเสาร์นะครับไม่น่าใช่นะไม่รู้นะผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ

พี่อุดรนะครับโดยสบายดีเด้อพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอกาไซมัสสวัสดีครับป้าอ้นนะฮะสวัสดีครับพี่กิ่งการขอเพลงปลายฟ้าเวอร์ชั่นน้องนุ่นค่านะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับใน Facebook Live มีใครบ้างพี่บุญกรครับคุณแม่อุ่นบุญเรือนทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันพี่ไทยรัฐแตงโมด้วยนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยเอ้ยเดี๋ยวสิเพราะว่าไปฟังโฆษณาก่อนดีกว่าว่าเวลาน่าจะฟังโฆษณาก่อนดีกว่านะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงหวานวันๆกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับจบไปบทเพลงของพี่เบิร์ดนะฮะพี่เบิร์ดธงชัยเงียบๆคนเดียวนั่นเองนะครับทักทายครับไปถึงพี่สาวขามนะฮะคุณยายพอเพียงครับผมแล้วก็สวัสดีคุณดีต่อใจนะฮะบอก morning นะครับสวัสดีครับ good morning นะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่เดือนเพ็ญครับพี่นรเดชพี่สมใจคุณแม่บุญเรือนนะพี่บุญเรียนด้วยนะครับนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่บุญญากรพี่จันทรานะครับป้าอ้นพี่อูดอนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาให้สวัสดีพี่มิสเตอร์เอ็ดดี้ผีน่ารักสุดๆนะครับไฮโซโคราชนะฮะสวัสดีครับพี่เอ็ดดี้คิดถึงนะฮะคิดถึงบอกว่ายืมแก้วไวน์หน่อยนะฮะอุ้ยไม่ได้ครับห่วงครับ พี่เอ็ดดี้นะซื้อให้นะครับซื้อให้แบบแก้วใหญ่เบลเลอร์เลยขอบอกเลยวันหลังเดี๋ยวเอามาโชว์นะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็หลังจากเพลงนี้ก็เอาไว้ชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของ All Hit Hit Story เพลงช้างเผือก AEC และก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับจัดไปหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิบมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติม

1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: มหานครออนไลน์ฮิตนะครับกราบสวัสดีในชั่วโมงที่3ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงทักทายทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกท่านที่ทักทายกันมาทาง Facebook Live LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทางหลังใหม่นะฮะ022481366ที่น้องแป้งโกะนะฮะน้องแป้งโกะแล้วก็ทาง SMS ครับ4689400นะครับสวัสดีครับผมบอกว่า FC แม่พึ่งครับขอเพลงบัวหลวงบึงพลานของอายงศรชัย1เพลงครับพี่เพชรนี่แล้วก็สวัสดีครับขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์นะครับจากเพชรกฐาวุฒิใช่ไหมฮะอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปทักทายกันก่อนนะฮะพี่สาวขามคุณยายพอเพียงสวัสดีครับพี่เดือนเพ็ญพี่สมใจจากกระบี่นี่มาแล้วพี่ไตรรัตน์ครับพี่สุคนกับเชิงคุณชายบอยคนเดิมพี่บุญจากร คุณแม่บุญเรือนทักทายนะฮะสวัสดีพี่ชัยยาพี่อุดรพี่ธารัตแตงโมพี่ดวงใจนะครับพี่มิสเตอร์เอ็ดดี้นะครับป่านนี้ยังไม่หลับไม่นอนนะฮะสุดยอดจริงๆอ่ะไปฟังเพลงกันต่ออยากให้ฟังเพลงกันเยอะนะครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับจัดไป
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: จบไปนะฮะบทเพลงกำเมืองนะบทเพลงกำเมียงของเรานะฮะพี่สาวครับนี่จากคุณลุงจรัญมโนเพชรนะฮะโฟกซองกำเมียงนะแล้วก็ไว้ใจได้กานะครับจากพี่ลานนาคมิ้นนั่นเองนะครับนาลูกสาวคนสวยของคุณแม่สุนทรีเวชานนท์นะครับแม่แอดแม่แอดทักทายกันหน่อยฮะเมื่อกี้ก็ทั้งสองเพลงจบไปนะครับเอ้ยสี่เพลงสิก่อนหน้านี้ก็เป็นภาคใต้ไปแล้วแล้วก็ภาคเหนือไปแล้วนะครับเหลืออีกภาคหนึ่งนะทักทายกันหน่อยครับสวัสดีพี่นรเดชบอกว่าฟังออกบ้างไม่ออกบ้างครับแต่ว่าเพราะมากๆเลยครับผมนี่เนาะเพลงแนวกำเมืองก็จะแบบแนวตอนย้อนเนิบๆฟังแล้วสบายอกสบายใจนะฮะสวัสดีครับไปถึงคุณชายบอยคุณยายพอเพียงสวัสดีนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่และไอพี่สุภัทราสวัสดีวันเช้าเสาร์หันษาตามแต่โชคชะตาของแต่ละคนนะฮะถูกต้องเลยนะครับพี่เฮอนะฮะสวัสดีครับพี่เตะไข่นินครับพี่บรรเทาครับพี่ฮักตลอดคืนทอดเสมอครับพี่คำเตยพี่พินโยนะฮะพี่สมคิดพี่จีราวันนะครับยังอยู่นะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงพี่ซีเอลสวนยางนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับป่ะเพราะว่าถึงเวลาแล้วเราไปฟังเพลงสบายๆกันบ้างดีกว่านะครับยิ่งวันศุกร์แบบนี้นะผมว่าเอาเพลงที่แบบช้าๆเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะเหน็ดเหนื่อยนะครับจากการทำงานมาทั้งอาทิตย์ใช่ไหมครับอ่ะผมมีเพลงให้สักกี่เพลงดี1 2 3 4อ่ะ4 4เพลงแล้วกันลองไปดูนะฮะว่าเป็นเพลงอะไรบ้างครับรับรองว่าฟังแล้วนอนหลับสบายแน่นอนครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: จบไปนะฮะทั้ง4เพลงนะครับผมว่าก็เป็นบทเพลงที่น่าจะขับกล่อมคุณผู้ฟังได้ดีมากๆนะครับฟังแล้วก็โอ้ยหลับสบายฝันดีแน่นอนแนะนำเพลงกันหน่อยนะครับมีกระแสเข้ามาซีนะครับเป็นเวอร์ชันจากน้องแอนออรดีนะแล้วก็ยายแลมนะครับจากน้องลำไยไหทองคำสาววังสะพุงนะครับใหม่พัชรีนะฮะนี่กำลังฮิตนะท่าเต้นเขาโอ้ยต้องเป็นคนที่เอวดีเท่านั้นถึงจะทำได้นะแข็งแรงมากจริงๆนะร้องเสียงนิ่งแล้วก็โอ้ยเต้นแบบสุดยอดไปเลยนะครับแล้วก็บทเพลงเมื่อสักครู่นี้เอิ้นสักน้องนะฮะเป็นบทเพลงเป็นคัฟเวอร์เวอร์ชันจากคุณเออนุชาเด้าฟ้าปิ้นนะครับขนาดนั้นเลยจริงๆนะฮะลองไปดูได้ตอนนี้ในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับขอขอบคุณฮะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยครับวายวายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรนะครับ022014364และเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันนะครับลักกี้เฟลมครับขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อเลยครับ
4: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2567
2: ใช่เชฟ

0: ไลฟ์เซิร์ฟ
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4365

บทเพลงนิดหน่อยนะฮะจากโจอี้ภูวศิษฐ์ครับนี่มาถึงท้ายชั่วโมงแล้วนะครับมาทักทายกันหน่อยขอบคุณนะครับทุกท่านเลยที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live พี่ละไอพี่สาวลักษณ์คุณลุงต๋อยสวัสดีเอ้าพี่นุ่นพี่นุ่นวัยรุ่นยุค90นะครับมาแล้วนะพี่นุ่นจะมาทุกวันศุกร์เข้าเช้าวันเสาร์สงสัยนอนตื่นสายได้ก็เลยเข้ามารับชมใช่ไหมฮะ สวัสดีครับไปถึงพี่ละไอนะครับพี่นรเดชพี่สาวขามนะครับผมพี่แววบอกว่าขอให้น้องเพชรเดินทางปลอดภัยค่ะขอบคุณมากๆครับแล้วก็สวัสดีพี่ประสิทธิ์คุณยายพอเพียงขอบคุณครับพี่ประภาพันธ์นะฮะมีใครอีกไหนดูซิใครนะใครนะใครนะใครนะนะฮะโอ้เลื่อนไปก็เห็นแต่สติกเกอร์ของพี่ประสิทธิ์พี่นรเดชพี่สาวครับพี่สุชาดาสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงใครนะจริงๆนะบางทีก็อยากให้ Facebook มันเลื่อนขึ้นไปเร็วกว่านี้นะมันแบบเลื่อนช้าพอเลื่อนปุ๊บมันต้องโหลดอีกใช่ไหมนึกสภาพ Facebook Live ใช่ไหมฮะมันต้องโหลดอีกแล้วก็ถึงจะขึ้นมาว่าข้อความใครยังไงบ้างนะครับที่แล้วมานะฮะอัปนาง KPNสวัสดีครับผมโอ้ยไม่ได้เจอกันนานมากๆนะครับป้านางสบายดีนะครับนะฮะขอบคุณมากๆครับที่เข้ามารับชมนะฮะแล้วก็ทักทายครับไปถึงคุณแม่บุญเรือนนะคุณพี่ก้านกล้วยสวัสดีครับใครแม่รู้สึกว่าวันนี้พี่ได้เด็กกับใครนะกับพี่คุณยายพอเพียงนะฮะจะส่งสติกเกอร์กันแบบสุดยอดไปเลยนะฮะขอบคุณที่รวมมาให้ฮะพี่อนุภาพนะครับจากทุ่งสงนะครับสวัสดีครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาที่รัวสติกเกอร์กันมาณตอนนี้ด้วยนะครับตอนนี้เวลาของผมหมดลงแล้วนะครับเอาไว้เจอกันใหม่อภิธีรพงศ์ด้วยนะฮะสวัสดีครับใหม่และรวยอีกแล้วพี่เยอร์สวัสดีครับพี่จินจินสวัสดีครับผมเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิมครับตี2ถึงตี5กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งพุ่มดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ะนี้เวลา 5:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบ

ังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร

อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่ LTM FM 95 22ปีอยู่ด้วยกันมานะคะปล่อยได้ใจก็เบาพี่น้องขอต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มภูรีรัตน์สามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์รับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect MCOT เว้นวรรคConnect นะคะจะได้เห็นของแปลกค่ะดีเจขี้เหร่เตี้ยอ้วนดำเลื้อยพุงปริ้นสะดือจุ่นดั้งหักดิฉันก็เติมไปทุกอาทิตย์เลยนะคะ คุณผู้ฟังค่ะเข้ามาดูแล้วกดไลค์กดแชร์นะเออเป็นกำลังใจให้กับดีเจหน่อยเนาะคนไหนที่รับชมกดไลค์กดแชร์ขอให้มั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงสุขสันต์สดใสเฮงเฮงปังปังคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองความสุขจากนี้ขอให้มีมากมากยิ่งยิ่งขึ้นไปทวีด้วยความสุขอีเมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะโอ้โหดีเจก็นะเออหน้าทนขอกันขนาดนี้แหละไม่มีใครก็ทำหรอกรายงานตนรายงานสังกัดเสร็จปุ๊บทักพี่น้องก่อนพี่น้องอยู่ไหนจ้ะเดี๋ยวหาพี่น้องก่อนคุณกล้วยทอดขาเลาะนวมิน42นะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะมาจากคุณวัฒนาทิพย์วัฒนาคงลอยนะคะที่ช้านิดนึงเป็นเพราะว่าข้อความเนี่ยนะคะมันกระตุกนะคะโอ้เออมีอยู่ข้อความนึงนะคะค้างคามาเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วคุณชาลิตานะคะคุณชาลิตาบอกว่าซื้อทุเรียนข้างบ้านมาเกือบ3ลูก300บาทเขาก็กรีดเนื้อเป็นสามเหลี่ยมให้ดูนิดเดียวจับลงไปก็โอเคแต่กลับมาบ้านแล้วเนี่ยค่ะคือดิบทั้งลูกเราก็ลองทิ้งไว้ประมาณ 2-3 วันเผื่อจะกินไม่ได้ทำอะไรได้บ้างอย่าบอกนะว่าให้ทอดให้แกงไม่ทำจ้าเอาที่ง่ายๆอ่ะพี่แมมโอ้โหยากค่ะโอ้ยเอาไปคืนง่ายกว่านี่หลายวันแล้วเนาะ2สัปดาห์ได้แล้วข้อความเนี้ยดิฉันจำได้อยู่อาทิตย์นู้นก็เห็นอยู่นะคะแล้วก็ไม่ได้ตอบเพราะว่าท้ายรายการแล้วนะคะที่ถามมายากมากอ่ะเดี๋ยวทำเลยแกงอ่ะเอาไปคืนทั้งเปลือกประมาณนั้นสวัสดีค่ะคุณโจใจดีจากสงขลานะคะคุณนิ่มรายงานตัวบอกว่าพี่แหม่มคะป้าคนที่ขายหวยให้พี่ที่8ริ้วอะที่ตลาดอะตลาดท่าไข่อะเขาบอกให้พี่กลับไปอีกนะไม่อยากจะพูดไม่อยากจะเซ็ตคุณพันจ้านะคะบอกว่าโคราชอยู่โคราชคนนี้ดิฉันจำได้คุณประวิทย์บรรเทาพลสวัสดีนะคะถัดมาพี่น้องจ๋าคุณนลาเดชนะคะจากทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชอุตุนั้นอากาศดีดิฉันมีแผนเดือนหน้ามีไปพรมคีรีมีแผนไปพรมคีรีมีแผนไปจังหวัดตรังมีแผนไปจังหวัดพัทลุงเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาแล้วก็จะเล่าให้ฟังแต่เป็นเดือนหน้าหมดเลยนะคะเป็นเดือนหน้าหมดเลยเดือนนี้ภารกิจจะยุ่งอยู่กับตปท.เป็นหลักนะคะลูกค้าแล้วก็บอกว่าอะไรดีอะต้องเป็นการดูแลนะคะเป็นการดูแลลูกค้าจากต่างประเทศเป็นหลักนะคะเงินจบทุกอย่างได้บัวเชษฐ์ทีมฟังอยู่สุรินทร์นะจ๊ะอันขอบพระคุณค่ะนะดิฉันค่ะน้าเล็กวันชนีช่วยชูบอกกระบี่ร้อนมากทักทายพี่แหม่มเปิดเพลงมันๆหน่อยนะเจ้าวันนี้อ่ะได้คุณผู้ฟังขออะไรดิฉันจะขัดใจทุกอย่างแหละมาดูอากาศก่อนดีกว่าพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าไทยเนี่ยนะคะอากาศแปรปรวนทั้งภาคเหนืออีสานตะวันออกภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าคะนองก็จะเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นเนี่ยนะคะความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมทะเลจีนใต้ทำให้ฝนตกสะสม
เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากยิ่งไปกว่านั้นประเทศของเราเตรียมเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าเอลนิโญฝนจะน้อยและอากาศจะร้อนมันแปรปรวนคุณผู้ฟังมันวุ่นวายนะก่อนหน้านี้เนี่ยจิสดาเนี่ยนะคะสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศก็แจ้งว่าไทยจะก้าวเข้าสู่ภาวะซูเปอร์เอลนิโญนำมาซึ่งความแปรปรวนของสภาพอากาศที่รุนแรงวิกฤตไม่เพียงแค่เรื่องของลมฟ้าอากาศแต่จะเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางอาหารเศรษฐกิจและวิถีชีวิตภัยแล้งขาดแคลนน้ำไฟป่าฝุ่นควันฮอตเวฟคือคลื่นความร้อนเนี่ยมันจะทำลายสุขภาพของพี่น้องประชาชนด้วยเพราะฉะนั้นจิบน้ำไม่ใช่ดื่มนะจิบน้ำให้บ่อยนะคะแล้วก็ไม่ตากแดดในช่วงที่อากาศเนี่ยร้อนจัดเดี๋ยวจะเป็นฮิสโตกได้นะคะเดี๋ยวพี่น้องบอกว่าพี่แมมไม่ทักหนูทักค่ะนะคะทักทุกคนนะคะคุณณรุมนชูมนคุณอนุภาพสุวรรณวิโกคนไฟเว้นวักบีนคุณสมทรงสังเกิดคุณคนสันโดษคุณชมชาติน้ำทิพย์คุณจิตราศรีจันทร์คุณโอเฟรนแล้วก็คุณโอคาสอ่านว่าอะไรเนี่ยคาสเทลโลเหรอโอ้ถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยเด้ดิฉันก็ไม่สันทัดภาษาอังกฤษนะอร่อยเด็ดเอตโลมีอะไรพี่แหม่มที่บายแหม่มบุรีรัตน์โอ้ชาวนี้เป็นน้ำพริกแล้วกันต้นเดือนเราก็ต้องประหยัดไว้เพราะว่าวันหยุดสงกรานต์แล้วก็มาต่อเนี่ยหยุดยาวช่วงที่ผ่านมาอีกใช่ไหมเอาแบบน้ำพริกแห้งรสจัดจ้านมีความกรุบกรอบและความมันหงายครกขึ้นมาพี่น้องจ๋าใส่พริกแห้งทอดลงไปเป็นพริกแห้งทอดนะมันจะได้อรรถรสคุณผู้ฟังพริกแห้งทอดเนี่ยนะมันจะหอมไงลงไปได้กับโคลกเลยโคลกให้ละเอียดตามด้วยแคบหมูก็บอกแล้วไงว่ามันมีความกรุบกรอบและความมันในเมนูนี้แคบหมูทอดใหม่ๆนะแคบหมูนี่นะเวลาดิฉันไปเชียงใหม่ดิฉันไม่ไปซื้อที่ตลาดที่เขาเป็นของฝากนะดิฉันจะไปตลาดหนองหอยอุ๊ยออกไปหน่อยนึงเขาทอดสดๆคุณผู้ฟังตลาดหนองหอยนะจะมีนี่แหละแคบหมูนี่แหละคุณผู้ฟังโอ้โหอร่อยเด็ดเผ็ดมันจริงๆคุณผู้ฟังมีโอกาสไปเชียงใหม่ไปซื้อที่ตลาดหนองหอยก็มีหลายเจ้านะแต่มีอยู่เจ้านึงเขาทอดสดคุณผู้ฟังอยู่ด้านหลังนิดหนึ่งนะคิวเขายาวแต่เช้าเลยแหละเป็นแคบหมูที่ทอดใหม่ๆพอเราได้มาปรับเราก็ใส่ลงไปใช่ไหมเพราะว่าพริกแห้งอ่ะพริกแห้งทอดอ่ะมันโขลกจนละเอียดแล้วนะตามด้วยแคบหมูที่ทอดใหม่ๆหอมแดงเจียวกระเทียมเจียวตามลงไปคราวนี้ก็โขลกเบาๆแบบเกรงใจแม่สามีโขลกเบาๆพอแตกพอจากนั้นก็โรยเกลือโรยน้ำตาลนะบีบมะนาวตักใส่ถ้วยข้าวเหนียวร้อนๆออกมาแบ่งแล้วก็จกลงไปคุณผู้ฟังเอ้ยน้ำพริกแคบหมูเนี่ยนะคะอร่อยคุณผู้ฟังนะแต่ด้วยเศรษฐกิจแบบนี้เขาเรียกว่าเศรษฐกิจอนุทินใครก็ไม่รู้ดิฉันก็ไม่รู้จักนะก้นครกติดน้ำพริกแม้เพียงเล็กน้อยก็อย่าเว้นตักข้าวสวยร้อนๆใส่ครกใช้ช้อนลงไปกวาดๆถูๆได้ละข้าวเช็ดครก1ถ้วยเล็กๆทานกับผักสดข้างรั้วหน้าบ้านด้วยหลังบ้านข้างบ้านด้วยบ้านป้าข้างบ้านด้วย มีความสุขแท้เนาะนี่คือเมนูนะคะน้ำพริกแคบหมูอร่อยกรุบกรอบรสชาติจัดจ้านอร่อยจริงไม่ขี้โม้เลยทักทายพี่น้องอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะคุณทองสุขเพ่งพันคุณมุกดาวันทองประดับคุณภูนทรัพย์โลจิสติกคุณมายาลาบสาบเสือคุณเอิร์กหมายดีคุณนายแดงตารงดำรงสวัสดีนะเจ้าคะอ่านนะมาต่ออีกวันนี้ในอดีตนะคะวันนี้ในอดีต
มีเหตุการณ์สำคัญเมื่อปีพ.ศ. 2472รัชกาลที่7เสด็จทอดพระเนตรสุริยะปราคาเต็มดวงที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีซึ่งมองได้เห็นอย่างชัดเจนโดยผ่านเงามืดเนี่ยนะคะนานประมาณสัก5นาทีและในวันนี้อีกเหมือนกันนะคะเมื่อปีพ.ศ. 2489นายปรีดีพนมยงค์นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นนำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2489ขึ้นทูลเกล้าถวายรัชกาลที่8เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยคุณพลพันธ์นะคะบอกมาว่าพี่แหม่มถึงแม้พี่แหม่มจะโหเขียนครบเลยคุณผู้ฟังเขียนครบเลยนะคะแม่ดิฉันนี่ยินดีจริงที่ท่านจดจำได้แม่นขี้เลสเตี้ยอ้วนดำเลื้อยพุงปริ้นสะดือจุ่นดั้งหักเป็นดีเจที่แปลกที่สุดในประเทศไทยแต่ถึงแม้ดีเจจะขี้เหล่ก็รักเอ้ยยาอายนั้นเนี่ย เปิดเพลงนี้เลยค่ะขี้เหล่ก็รักเชิญรับฟังจ้า

านผู้ฟังที่เคารพนะคะอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาแม้มีเว้นวรรคด้วยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อก่อนแล้วกันนะคะกรมบัญชีกลางก็แจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพให้ท่องไว้ให้ขึ้นใจในหมู่สมาชิกของพวกเราซึ่งเป็นสุจริตชนแปลว่าคนที่มีความเป็นสุจริตเป็นที่ตั้งนะเราไม่ได้เป็นนักการเมืองไงเราเป็นคนธรรมดาสามัญเพราะฉะนั้นเราก็ใช้คำว่าสุจริตชนนี่เนาะทุกอย่างที่ทำอะค่ะมันอยู่ที่เจตนาถ้าเจตนาดีนะทุกอย่างก็จบนะคะนี่เขาสั่งท่องไว้4สิ่งนะที่หน่วยงานราชการเนี่ยจะไม่ทำเด็ดขาดจริงๆเลยคุณผู้ฟังจริงแท้แน่นอน 100% ประมาณนั้นนะคะ1หน่วยงานราชการจะไม่เพิ่มเพื่อนทางไลน์ไม่มีอะเนาะ2มีการถามข้อมูลส่วนตัวโอ้ยข้อมูลส่วนตัวใครเขาจะบอกกันประเภทเลขบัตรประชาชนชื่อนามสกุลชื่อพ่อชื่อแม่ไม่เหมือนดิฉันหรอกเอาชื่อพ่อชื่อแม่มาประกาศให้ได้รู้กันว่าดิฉันเป็นคนที่เป็นลูกมีพ่อมีแม่ในรายการใช่ไหมคราวนี้หน่วยงานราชการเนี่ยไม่ทำอันดับ3นั่นก็คือสั่งให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบไม่มีทำไมต้องทำเสียงสองไม่เข้าใจคือไม่มีนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือโทรศัพท์มาหาแบบหวังดีประสงค์ร้ายนั่นคือโทรแจ้งสิทธิสวัสดิการโอ้จะมีเงินนั่นนี่โน่นอ๋อคุณผู้ฟังล่าสุดมีนี่มาไอ้โครงการที่เขาจะแจกเงินเดือนละพันน่ะยังไม่มีนะคะพี่น้องยังไงก็ยังต้องบอกว่ายังอย่ากดทุกชนิดไม่ว่าเพื่อนจะแชร์มาแล้วก็ไม่ต้องหวังดีซึ่งกันและกันส่งแชร์นี้นะคะไม่มีนะจ๊ะไม่มีแน่นอนเนาะพอหมดช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อมาถึงช่วงนี้เลยดิฉันคิดใหม่ละต่อไปนี้ดิฉันจะมีช่วงนี้ให้คุณผู้ฟังเสมอนั่นคือช่วงของพยุงกันเที่ยวพยุงกันเที่ยวพยุงแปลว่าอะไรแปลว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ได้จูงกันธรรมดาแต่พยุงกันด้วยแขน พยุงกันเที่ยวค่ะคุณผู้ฟังคะคือเราก็อายุ18 19 16 17กันใช่มะเวลาจะไปไหนใช่มะมันก็จะเยอะเพราะฉะนั้นเอาของออกจากกระเป๋าบางคนไปเที่ยวพี่น้องเอาที่นอนหมอนมุ้งไปอ่ะมีนะคะมี FC ดิฉันนี่แหละเขาจะไม่นอนที่นอนโรงแรมเขาจะไม่กินแก้วน้ำโรงแรมเขาจะไม่มีผ้าห่มหมอนเขาขนไปจากบ้านพี่น้องขนเหมือนย้ายบ้านเลยอ่ะ คือต่อไปเนี้ยเราต้องทำตัวให้ง่ายด้วยการพยุงกันเที่ยวคราวนี้ถามว่าจะพยุงกันไปไหนดีล่ะคือหาดทรายในประเทศของเราเนี่ยประเทศไทยนี่แหละจะเขาติดอันดับหาดที่ดีที่สุดในโลกในปีนี้โดย World 50 Best Beach นะคะคัดเลือกให้อ่าวเกือกชื่ออย่างนี้จริงๆดิฉันไม่ใช่ไม่สุภาพอ่าวเกือกที่เกาะ8เกาะ8เนี่ยนะคะอยู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงานะติดอันดับ10ด้วยหาดทรายที่ขาวละเอียดน้ำทะเลเป็นสีฟ้าใสมีสัญลักษณ์หินเรือใบเป็นก้อนหินนะคะรูปเรือใบสวยเชียวคุณผู้ฟังดิฉันไปมาแล้วนะคะดิฉันไปแบบนี้ดิฉันไปเรือนะคะแล้วก็ข้ามปีคือข้ามปีใหม่เลยอะนะไปตั้งแต่สิ้นปีไปลงที่ทับละมุกนะแล้วก็ออกเรือไปแล้วก็ลอยเทงเต้งไปไปเที่ยวเกาะแถวนั้นมีกี่เกาะนะไม่ขึ้นฝั่งเลยนะคุณรู้ฝั่งนะคือไม่นอนบนฝั่งไม่ใช่ไม่ขึ้นฝั่งคือขึ้นฝั่งแต่ไม่นอนบนฝั่งนอนในเรือตลอดนะคะเป็นเรือสำราญนอนหัวเรือด้วยพอเรือโดนคลื่นมันก็โยกเยกเด้โอ้โหคุณรู้ฝั่งเอ้ยอ้วกแตกอ้วกแตก เมาเรือ ไม่ได้เมาอย่างอื่นอย่าคิดเป็นอื่นนะปีใหม่อ่ะเขาก็กินน้ำเก๊กฮวยฟองกันน่ะแหละประมาณนั้นส่วนอีกหาดนึงนะคะนั่นคือหาดพาราไดซ์ที่เกาะกระดานจังหวัดตรังโอ้นี่จังหวัดชื่นชอบของดิฉันเลยติดอันดับ23โดดเด่นด้วยหาดทรายสีขาวละเอียดและความเงียบสงบ
ทั้งนี้เนี่ยนะคะเกาะกระดานยกเกาะเลยนะเคยได้รับรางวัลอันดับหนึ่งเกาะที่มีชายหาดที่ดีที่สุดในโลก2ปีซ้อนคือปี2023แล้วก็2024ของเว็บไซต์ที่ชื่อว่า World Beach Guide จากความอุดมสมบูรณ์ของแนวปะการังที่ทอดยาวคุณผู้ฟังดำตรงไหนสวยตรงนั้นโอ้ดำลงไปเจอปลาคุณผู้ฟังเอ้ยแล้วก็ในจุดบางจุดเนี่ยนะคะดิฉันเคยไปที่เกาะ8เนี่ยนะคะดิฉันเจอกระเบนราหูแล้วก็เจอเต่าตะหนุอุ้ยมันมีความสุขเหมือนได้ของขวัญจากธรรมชาติคุณผู้ฟังอีกหาดหนึ่งบ้านดิฉันเองจังหวัดภูเก็ตดิฉันเนี่ยเป็นคนบ้านนอกเนาะอยู่นอกนะนอกแผ่นดินนะดิฉันมาจากเกาะคุณผู้ฟังแล้วก็ถีบตัวเองด้วยการศึกษานะคะหาดฟรีดอมติดอันดับ27เป็นหาดลับคุณผู้ฟังถ้าจะเดินน่ะเหรอโอ้โหหัวปักเลยอ่ะคือเป็นแบบปักลงไปเลยนะคะหาดฟรีดอมแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากเดินแข้งขาไม่ดีหัวเข่ามันก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บแบบนี้ไม่ต้องพยุงค่ะลงเรือที่หาดป่าตองเสร็จแล้วเขาก็จะสตาร์ทไม่ใช่สตาร์ทเขาก็ดึงเชือกเครื่องเรือบึ้นบึ้นแล้วก็แหวกน้ำไปเกาะฟรีดอมเขาก็จะนั่งให้นั่งนะอยู่สักประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็พากลับนะคะส่วนดิฉันไม่ดิฉันถ้าไปแบบนั้นเสียชาติเกิดดิฉันต้องดิ้นรนเดินลงไปคุณผู้ฟังนะคะหัวปักหัวปั๊มถลอกปอกเปิกดิฉันใช้วิธีนี้คุณผู้ฟังมันจะได้อรรถรสเวลาลงน้ำไงแผลที่โดนต้นไม้น้ำเกี่ยวมันโดนน้ำทะเลใช่ไหมเค็มๆใช่ไหมคุณผู้ฟังมันไม่ได้เค็มแต่มันแซ่บมันได้อรรถรสของการไปเที่ยวหาดฟรีดอมอันดับที่27หาดลับของจังหวัดภูเก็ตนะคะคุณผู้ฟังขามีโอกาสไปนะอ่าวเกือกที่เกาะ8อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลันจังหวัดพังงาแล้วก็ตามต่อด้วยหาดพาราไดซ์อันดับที่23ที่เกาะกระดานจังหวัดตรังนะเมืองไทยที่สวยทุกที่ไม่ต้องไปร่อนเมืองนอกหรอกคุณรู้ฟังไงไม่ต้องไปโอซาก้าหนึ่งสกิทำไมดิฉันต้องทำเสียงเงี้ยนี่คุณรู้ฟังเด็ดกว่านั้นอีกไม่ต้องไปไหนไกลกทมเลยไม่ว่าคุณจะอยู่เหนืออีสานใต้คุณมาเที่ยวกรุงเทพเพราะกรุงเทพค่ะคว้าอันดับหนึ่งเมืองที่ดีที่สุดในเอเชีย2ปีซ้อนเบดิมูจากนิตยสารท่องเที่ยวออนไลน์ที่ชื่อว่า Smart Travel Asia ประกาศให้กรุงเทพมหานครของประเทศไทยเนี่ยนะคะครองความเป็นสูงศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลกจากการที่กรุงเทพเนี่ยนะคะเป็นเมืองที่ดีที่สุดนะต่อเนื่องเป็นปีที่2ในการเป็นเมืองที่เปี่ยมด้วยพลังและชีวิตชีวาทั้งวันและทั้งคืนคุณผู้ฟังในโลกนี้เนี่ยนะคะที่ฉันก็ไปมาหลายประเทศนะรอบโลกก็ไปมา2ครั้งใช่ไหมที่ฉันไม่เห็นเลยว่าที่ไหนจะกินได้ทั้งวันทั้งคืนห้างบางห้างนะในต่างประเทศคุณผู้ฟัง5 โมงเย็นเขาก็ปิดแล้วเมืองเขาก็เงียบตะบึดตึดสู้กรุงเทพไทยไม่ได้เนาะโอ้เดี๋ยวมีอีก2จังหวัดพี่น้องชวนภูมิใจเลยนั่นคือจังหวัดเชียงใหม่และภูเก็ตก็ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในลำดับที่3 3นี่คือเชียงใหม่และลำดับที่5นั่นคือจังหวัดบ้านเกิดของดิฉันภูเก็ตตามลำดับด้วยเสน่ห์เฉพาะตัวด้านศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตและธรรมชาติที่งดงา เราพยุงกันเที่ยวนะ2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่แล้วนี่กัมพูชาดีกว่าเหม็นเหม็นโอ้ดรายได้การขายตั๋วเข้าชมอุทยานโบราณสถานอังกอร์ลดบริษัทที่ชื่อว่าอังกอร์เอ็นเตอร์ไพรส์รายงานรายได้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนเมษายนอยู่ที่ 15.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐลดลง 30% มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ไปเนี่ยนะคะแค่ 322,000 กับอีก4คนเท่านั้นเองบทเพลงอะไรเนี่ยๆๆๆ
เพลงแนวไหนดีอ่ะโอ้เอาเพลงนี้แล้วกันนะคะเชิญรับฟังค่ะพี่น้องค่ะเที่ยวเมืองไทยนี่แหละ

ชวนเที่ยวคุณผู้ฟังพยุงกันเที่ยวจบไปแล้วนะคะต่อไปนี้จะมีพยุงกันเที่ยวในทุกสัปดาห์นะคะไปแบบไม่ธรรมดาพี่น้องทักทายก่อนนะคะเดี๋ยวงอนละคุณสวัสดิ์ดอนเสือต่อด้วยคุณสุวณีข้องลิ้มคุณสวัสดิ์ดอนเสือเป็นผู้ที่ทักทาง LTM FM 95คนแรกของรายการนะคะตามต่อด้วยคุณสุวณีข้องลิ้มคุณจิระวรรณเนียมสงคุณวัฒนาคุมพิทักษ์คุณออยโชคชัยคุณนราเดชนะคะทักทายมาจากทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชบอกเช้านี้หมอกหนาจ้าคุณกัจฉมนแก้วเรืองจากสารคามคุณเทวีสวัสดีค่ะคุณตำโคราชควรยอมรัชดาจังหวัดตรังนะคะคุณมานิตกันมัทุรพศบอกป่าบอนพัทลุงตอนนี้ฝนตกนะคะคุณโจใจดีจากสงขลาบอกว่าเทวดาพรมน้ำมนต์ค่อยหายร้อนหน่อยนะคุณศรีสาครจันทมาศอุ้ยอยู่ที่เดียวกับคุณตำโคราชควรยอมเลยนะคะรัชดาจังหวัดตรังนะคะบอกฝนตกติดต่อกัน3วันแล้วพี่แมมเฮ้อคนใต้เขาต้องพูดแบบนี้เนาะถึงจะของจริงคุณภัยตะกัวป่าคุณสปอยคุณจุนขนส่งทั่วไทยนะคะผมชื่อโอเว่นกราฟเขียนแบบนี้อ่านตามนั้นนะคะปากพนังฝนตกพี่คุณดาราจากสงขลานะคะตาวัดส้มตำจากชุมพรคุณเพ็ญศรีจากวังอ่างชะอวดนครศรีธรรมราชฝนตกตั้งแต่หัวรุ่งแปลว่าหัวเช้านี่แปลว่าเช้านี้ค่ะคุณผู้ฟังคนใต้เขาพูดแบบนี้แหละเนาะสวัสดีค่ะคุณวันชัยคำทองคุณณรงค์จุ้ยทองคำคุณสุเทพคำปิงคุณสุทัศน์อนุกูลมาจากจุฬาภรณ์นะจ๊ะอันเอาก่อนประมาณนี้เฮ้ยเดี๋ยวมีอีกท่านนึงคุณสวัยพระคุณสวัยผ่อนนอกนะคะบอกว่าชุมพรตอนนี้ฝนตกนะคะฝนตกทั่วพื้นที่จังหวัดชุมพรเลยนะคะพอจะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องที่ต้องซื้อน้ำรถต้นทุเรียนตอนนี้ทุเรียนกำลังออกดอกออกผลนะคะรถหกหลอก 1,000 บาทเริ่มต้นต่อเที่ยวนะคะเที่ยวหนึ่งก็ 5,000 ถึง 6,000 ลิตรครับมีแบบนี้รู้สึกค่อยสบายใจจากเขาค่ายสวีชุมพรเด้เงินนะอ่ะต่อคุณผู้ฟังเช้าๆแบบนี้เราอ่านข่าวหอยดีกว่านี่หอยนี่แหละหออยอ่านว่าหอยนะแต่พบในแม่น้ำสารวินนะคะค่าตะกัวแล้วก็สารหนูนี่พุ่งสูงลิ่วเตือนเลยห้ามบริโภคโดยเฉพาะเด็กหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุผู้เป็นโรคไตโรคมะเร็งเบาหวานหัวใจสารพัดโรคอ่ะไม่ต้องไปกินหอยทั้งนี้แม่น้ำสารวินเนี่ยนะคะอยู่ในเขตประเทศไทยเนี่ยจะไหลผ่านแค่3อำเภอคืออำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้แก่อำเภอแม่ลาน้อยแล้วก็ตำบลแม่คงบางส่วนของตำบลแม่ยวมในอำเภอแม่เสลียงแล้วก็ตำบลแม่สามแลบอำเภอศพเมยนะคะผ่านอยู่แค่นี้นะคะครอบคลุมพื้นที่อุทยานสารวินแล้วก็จุดพักค้างแรมหมู่บ้านชาวปปกยนะคะแล้วก็มีจุดผ่อนปลนการค้ารวมถึงจุดลงเรือท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นต้องระวังเลยแม่น้ำสายนี้เนี่ยจะสิ้นสุดในเขตของประเทศของเราที่อำเภอศพเมยเมื่อแม่น้ำเมยเนี่ยนะคะไหลไปบรรจบแม่น้ำสารวินก่อนที่แม่น้ำสารวินจะไหลโว๊กกลับเข้าไปในประเทศเมียนมามาต่อเลย2ข่าวคุณผู้ฟังอ่านแล้วต้องใจร่มๆจาก Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News นะคะพาดหัวของ Daily News บอกว่าพ่อแม่ได้ลนสู้ฝัดเปิดเทอมแห่ซบรงตึงทองคำอันดับ1พุ่ง 65.7% พฤษภาเดือนเดียวทะยาน 8.26 พันล้านบาทกรุงเทพสุราษฎร์ปทุมระยองนนทบุรีสุดฮิตเดินหน้าเข้าโรงรับจำนำด้านล่างลงมานะคะเขียนว่ายึดสมุยพะงันดันวาระแห่งชาติตอนนี้เช็คบินนอมินีต่างชาติเกิน
กินหมื่นคุณผู้ฟังก็จะต้องดันเป็นวาระแห่งชาติเพื่อที่จะล้างบางนอมินีเหล่านี้นะคะเพราะว่าพวกนี้เขาเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยโรงแรมเถื่อนเกาะพะงันเนี่ยพุ่งสถิติเนี่ยสูงสุดในประเทศจับตาปัญหายิวยึดเกาะพะงันหลังพบยอดขออยู่ต่อเนี่ยนะคะในระยะยาวนะโดย4เดือนแรกเนี่ยปีนี้นะยิวเข้าไทยแล้วเนี่ยครึ่งล้านนั่นคือ 508,000 กับอีก181คนกระจายทั่วเลยคุณผู้ฟังนอกจากจะเป็นพะงันแล้วก็จะมีภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่แล้วก็กรุงเทพไม่กระจุกตัวแต่ในเมืองหลวงนะคะยิวเลือกที่จะปักหลักในพื้นที่เกาะและแหล่งท่องเที่ยวทางภาคใต้ของประเทศสมุยก็โดนด้วยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยนอกจากจะลงใต้แล้วยังมีอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเป็นพวกแบ็คแพคเกอร์พำนักในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็แม่ฮ่องสอนที่ตรังฝนกระหน่ำอาคารผู้โดยสารหลังใหม่นะสนามบินตรังงบพันล้านหลังคารั่วน้ำก็ทะลุฝ้าเพดานนองเต็มพื้นที่อาคารกลายเป็นน้ำตกกลางสนามบินชาวเน็ตก็แห่บอกว่าที่นั่นคือแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของตรังเนี่ยตรังก็ไม่ใช่ย่อยประมาณนั้นนะคะเอาต่ออีกคุณผู้ฟังนะคะจากหน้าหนึ่งของมติชนนี่มาแล้วรับมือสถานการณ์โลกชู3ข้ออนุทินปลุกอาเซียนเน้นความมั่นคงทางอาหารพลังงานแล้วก็คุ้มครองพลเมืองภูมิภาคแค่นี้นะนี่คือมติชนแต่พอมาต่อที่เดลี่นิวส์สีหศักดิ์ยันอนุทินหารือ3ฝ่ายปกป้องชาติถกสุดยอดอาเซียนแน่คุณผู้ฟังเอ้ยพอพูดถึงเหม็นนะข่าวเหม็นมาทันทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงผู้แทนนายกรัฐมนตรีของเหม็นของกัมพูชาที่ชื่อว่าด็อกเตอร์คุณเหมสั่งสกัดทุเรียนไทยกำหนดให้เป็นสินค้าต้องห้ามห้ามนำเข้าเด็ดขาดและให้กรมศุลกากรและสรรพสามิตกัมพูชาติดตามจุดผ่านแดนช่องทางธรรมชาติท่าเรือและการขนส่งผ่านสปป.ลาวรวมถึงนะเวียดนามด้วยกันไปเถอะขนาดอดีตนายกไทยบางคนยังผ่านได้เลยเปิดเพลงค่ะ

0: จากนิวเจริญฟาร์มซูติคอล
1: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้สักจะได้มีอายใคร
10: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ

0: ือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: อยู่ตรงนี้จะไม่ได้อยู่ตรงไหนนะจ๊ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้นี่ตั้งหลักกันดีๆนะคะพี่น้องตั้งหลักดีๆนะคะเหตุผลเพราะโรคมันมาอีกแล้วพี่น้องเออจริงๆเลยคุณสมศักดิ์แก้วลอยดาจากแก่งกระจานนะคะคุณเงินจบทุกอย่างได้บัวเชษฐ์ทีมค่ะจากสนามบินสุวรรณภูมินะจ๊ะเอาตามต่อมาจ้าอุ้ยคุณฟาติมะหวังหมัดนะจ๊ะทักทายมาคุณบุญเรียนที่รักสวัสดีนะจ๊ะอือแล้วก็ตามต่อมาอีกสักน้อยหนึ่งคุณกาหลงหัดอ้านสวัสดีค่ะกำนันขาคุณกัชมนแก้วเรืองนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะอันคุณผู้ฟังมานี่บอกให้ตั้งหลักดีๆนะคะทั้งการเงินแล้วก็เรื่องของสุขภาพด้วยเมื่อสักครู่นะคะดิฉันก็ทำพิธีเอ้ยไม่ใช่ดิออกกำลังนะคะด้วยการยืดเหยียดด้วยท่าสวัสดีท่าโม้แป้งท่าถอดเสื้อนะคะท่าเหวี่ยงแขนแล้วก็ท่าอุชก็เฉื่อเพิ่มพลังนะคะปล่อยพลังกันแบบนั้นนะคะ WHO เนี่ยนะคะองค์การอนามัยโลกพบผู้ป่วยเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าฮันตากระจายแล้ว8รายเสียชีวิตแล้ว3ศพคาดนะคะว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มอีกเพราะระยะฟักตัวเนี่ยมันนาน6สัปดาห์6สัปดาห์นี่จะไม่รู้เลยค่ะแล้วก็การแพร่กระจายเนี่ยนะคะมันต่ำด้วยติดเชื้อมาแล้วก็รอเวลาละค่ะตอนนี้ยังไม่มีวัคซีนรักษาโดยตรงล่าสุดก็ขยับติดเชื้อเข้ามาใกล้ประเทศไทยนั่นคือสิงคโปร์พบผู้ป่วย2รายแต่ก็ยังไม่ได้มีการออกมาตรการอะไรในเรื่องของการจำกัดการเดินทางในเวลานี้นะคะในขณะที่ประเทศไทยก็เฝ้าระวังในเรื่องนี้อย่างเข้มข้นทีเดียวพี่น้องเราตระหนักได้แต่เราไม่ได้ตระหนกตกใจนะคะต้องทำร่างกายให้แข็งแรงค่ะแล้วก็เชื้อไวรัสฮันตาเนี่ยนะคะพบในพวกสัตว์ฟันแทะโดยเฉพาะหนูกระรอกแม้ว่าเชื้อเนี่ยนะคะมันจะไม่ทำให้หนูหรือว่ากระรอกเนี่ยป่วยแต่มันแพร่สู่คนได้และก่อให้เกิดความรุนแรงถึงชีวิตก็อย่างที่บอกไม่มีวัคซีนยังไม่เท่าไหร่ยารักษาเฉพาะทางก็ยังไม่มีด้วยนะคะผู้ป่วยเริ่มต้นจะมีอาการคล้ายๆกับเป็นไข้หวัดใหญ่มีไข้สูงหนาวสั่นปวดหัวปวดตัวปวดกล้ามเนื้อปวดไปทั่วเลยทั้งหลังแล้วก็ขามีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องจากนั้นมันจะลามไปสู่ปอดกระจายไปที่ตับแล้วก็ไตเสียชีวิตมากถึง 40% แน่เลยนะคะเนี่ยโอ้โหการสัมผัสสัตว์ฟันแทะตลาดสดดีเยอะเนาะหนูอืมใช่ไหมตำไรตำนามีไหมอะก็ต้องระวังให้จงหนักนะคะโดยเฉพาะพวกสัตว์คัดหลังแล้วก็เก็บอาหารให้มิดชิดดูแลบ้านให้สะอาดหากพบมูลหนูนะคะให้ใช้การฉีดพ่นฆ่าเชื้อฮะไปตักไปยุ่งไปจับไปหยิบเขาเด็ดขาดนะคะหากมีอาการไข้หายใจลำบากพบแพทย์ทันทีแล้วก็บอกหมอด้วยนะคะว่ามีความเสี่ยงยังไงนะคะล่าสุดประเทศไทยนะยังไม่มีการพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาในประเทศของเราคุณผู้ฟังขยับเข้าไว้แข็งแรงเข้าไว้หายใจเข้าไว้รับรองตายยากสวัสดีค่ะคุณกลองแก้วพวงทองจากสวคันยาวนะจ๊ะสวยอดจากสูงเลยจ้ะบทเพลงนี้จัดให้เลยนะจ๊ะไก่นาตาฟาง

0: นี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
6: ร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: สวัสดีอีกครั้งในช่วงที่2ของรายการขณะนี้ท่านกำลังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ท่านใดนะคะที่รับฟังทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศรวมถึงการรับชมทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับดีเจขี้เหล่เตี้ยอ้วนดำเลื้อยพุงปลิ้นสะดือจุนหน้าหักดั้งไม่มีโอ้โหคุณฟังเอ้ยเข้ามาดู

MCOT Connect นะคะคุณผู้ฟังว่ามีใครประกาศถึงตัวเองได้ขนาดนี้ที่เอาความจริงมาพูดเล่นไหมคะไม่มีมีแต่แมมบุรีรัตน์คนนี้แหละค่ะอยู่กันมา22ปีคุณผู้ฟังอยู่กันยาวนานจังเลยเนาะจากดิฉันอายุ18วันนู้นวันนี้ก็ยังอายุ18อยู่ประมาณนั้นพูดไปก็ไม่อายปากทักทายพี่น้องก่อนดีกว่านะคะพี่น้องมากันแล้วเดี๋ยวหาก่อนนี่อยู่นี่ค่ะป้าเป้าสวัสดีนะคะสวัสดีคุณวิสูตรแล้วก็สวัสดีคุณนุชเจริญวัยวีรกุลค่ะสวัสดีนะคะคุณประสิทธิ์สุวรรณไตรเข้ามารายงานตัวเช่นเดียวกับคุณสมชายสุนันสาสวัสดีครับพี่ครับพี่อานี่ข่าวพี่นี่ไร้สาระจริงๆผู้เล่นเขาชมนะคะส่วนดิฉันเนี่ยเวลารับคำชมดิฉันก็จะอายเนาะหรือว่าเวลาไปเจอใครแล้วเขาก็บอกนะว่าฟังรายการนี้นะดิฉันก็อับอายนะคุณผู้ฟังนะเพราะว่าดิฉันตั้งใจจะรายการนะจริงนะคะดิฉันก็เตรียมข้อมูลมาก็จริงแต่ดิฉันก็อายอ่ะดิฉันก็พูดไปเรื่อยอ่ะประมาณนั้นนะคะสวัสดีค่ะคุณรัตยานะคะสวัสดีนะคะคุณสมชายจ้าคุณสมชายนี่มา2คนเลยนะคะคุณสมชายนิ่มฟักมาด้วยนะคะสวัสดีคุณจูสนธยาคุณสุวณีข้องหลิมแล้วก็เจสุไก่ทอดมาแล้วนะจ๊ะบอกว่าประจำการแล้วลูกค้าสามารถเดินไปที่หน้าสพ.ตราดแล้วก็สั่งไก่เลยลงบัญชีไว้วันหลังค่อยมาจ่ายไม่ใช่ลงบัญชีพี่แหม่มนะคะลงไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เจอกับเจสุนะคะแล้วก็จากระรีนะคุณกนิกาสวัสดีค่ะคุณวลีลักษ์วรการลัศมีอยู่คลองเตยนะคะที่ฉันจำได้คนนี้แต่ถ้าเป็นคุณอุไรจริตงามคนทุ่งสงจ้ะโอ้พูดถึงทุ่งสงมานี่เลยพี่น้องจ้ะมานี่เลยจ้ะคือไม่ได้ไปทุ่งสงอะเนาะแต่ว่าเขาก็รวมเงินกันในสถานะของชมรมนักธุรกิจชาวใต้แห่งประเทศไทยเชิญร่วมงานคอนเสิร์ตการกุศลช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงนะคะท่านประธานชมรมเนี่ยนะคะคือท่านโกเมศรุ่งเรืองสกุลประธานจัดงานคือคุณอำนวยคำแหงเลขานุการจัดงานคือคุณวิทยาทองดำนะคะทั้งหมดอาคารร่วมกันนะคะจัดคอนเสิร์ตขึ้นในวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมนี้เวลา15นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่บ้านตะเกียงลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีก็ไปพบกันหน้างานได้เลยตั๋วเต๋อบัตรเนี่ยนะคะซื้อตรงนั้นเลยนะคะศิลปินที่จะได้พบก็มีน้องต้นข้าวสุปริยาแล้วก็มีคอนเสิร์ตสอนสุพันโชรวมทั้งหนุ่มหล่อโอ้โหคนนี้พี่แหม่มรู้จักยินดีปรีดามานานบ่าววีสุดหล่อเองนั่นนะคะคุณผู้ฟังคะวันที่10พฤษภาก็คือวันพรุ่งนี้นะคะ3โมงเย็นไปจนถึง2ทุ่มที่บ้านตะเกียงลำลูกกานะคะเรียบร้อยไปสำหรับชมรมนักธุรกิจชาวใต้แห่งประเทศไทยเขาไปรวมกองกันอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยผู้ป่วยติดเตียงนะคะรายได้ทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะหักค่าใช้จ่ายแล้วก็จะนำไปมอบให้นะคะผู้ป่วยติดเตียงเพราะว่าผู้ป่วยติดเตียงใน1ครอบครัวเนี่ยนอกจากจะใช้คนถึง3คนในการเฝ้าดูแลแล้วบางบ้านนี่ยกทั้งบ้านด้วยใจนะคะเพื่อผู้ป่วยเพียงคนเดียวแต่บางครั้งใจอย่างเดียวไม่พอมันต้องมีกำลังทรัพย์ด้วยไงเพราะฉะนั้นช่วยกันนี่วันเสาร์ก็เอาวันอาทิตย์สิวันอาทิตย์ที่10ก็ไปปาร์ตี้เนาะส่วนวันเสาร์ที่แล้วคุณผู้ฟังถามว่าที่ดิฉันกระหืดกระหอบนั่นน่ะไปไหนเสาร์ที่แล้วจัดรายการเสร็จใช่ไหมคะ FC เขาก็มาคอยแต่เขาก็ไม่ได้ขึ้นมาข้างบนสถานีนะคะคอยดูอยู่ที่ชั้นล่างก็ไปปาร์ตี้เกาเหลาไงเกาเหลาหม้อไฟเป็นเกาเหลาเนื้อคุณผู้ฟังนะคะอยู่ละแวกถนนนครชัยศรีจากอสมทไปวันนั้นรถไม่ติดก็ใช้เวลาประมาณสัก25นาทีนะคะ
ก็เลยแยกราชวัฒน์มานิดเดียวนะคะนิดเดียวจริงๆนะคะเปิดขายกันมายาวนานนะคะตรงนั้นนะคะประมาณสัก70-80 ปีนะคะก็จะเป็นเนื้อล้วนๆมีเนื้อสดเนื้อเปื่อยเนื้อโกเบมีพื้นท้องมีไส้มีลิ้นมีเอ็นน้ำซุปก็จะปรุงเครื่องเทศนะคะแล้วก็ซีอิ๊วดำกระเทียมเกือบทุกร้านนะคะที่ไปเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ใส่ผงชูรสความอร่อยไม่เท่ากันคุณผู้ฟังปากของแต่ละคนก็จะชอบไม่เหมือนกันเฉพาะเวิร์กนั้นเวิร์กเดียวนะคะมี3 ร้านอร่อยทุกร้านถ้าไปจอดง่ายๆเนี่ยนะคะก็คือร้านซ้ายมือก่อนนะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อบิ๊กสุราชวัฒน์คือเดิมอะค่ะเขาชื่อก๋วยเตี๋ยวเนื้อราชวัฒน์ธรรมดานี่แหละแต่ตอนหลังมาเติมคําว่าบิ๊กสุเข้าไปเพราะว่าบิ๊กสุคุณรู้ฟังจำบิ๊กสุได้ไหมคนที่เข็มขัดสั้นอะ เสียชีพอย่าเสียสัตว์ คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีช่วงเวลาสั้นๆคนนั้นแหละเขาชอบรับทานร้านนี้เนาะก็เลยเป็นเนี่ยแหละชื่อร้านนะคะแต่ว่าไม่ได้มีร้านเดียวนะคะจอดรถแล้วคุณผู้ฟังจอดรถริมถนนนะคะร้านก็จะเป็นห้องแถวอ่ะไม่มีแอร์2 คูหานะคะตรงข้ามกับบิ๊กสุเนี่ยนะคะก็จะเป็นร้านฉั่วแต่ถ้าเยื้องไปทางซ้ายเล็กน้อยอันนั้นคือร้านเจงเงาะทั้ง3 ร้านอร่อยเหมือนกันก็ไปด้วยกันใช่ไหมคะก็สั่งหม้อไฟสิจะรออะไร ข้าวเปล่าคนละถ้วย น้ำชาฟรีโอ้โหคุณผู้ฟังเอ้ยแล้วก็ร้านเป็นห้องแถวใช่ไหมธรรมดาธรรมดานะคะแล้วก็ทานไปก็เหงื่อตกกันไปเพราะว่าหม้อไฟไงก็จะร้อนนะคะแต่ถ้าไม่รับทาน3 ร้านนี้ก็จะมีอีกร้านหนึ่งตรงราชวัฒน์นะคะราชวัฒน์พอถึงราชวัฒน์ปั๊บเดียวซ้ายปั๊บเข้าไปตรงนั้นก๋วยเตี๋ยวเนื้ออีกแล้วไร้เทียมทานอ๋อดิฉันก็รับทานแล้วเหมือนกันคนขายเป็นผู้หญิงนะโอ้โหเวลาเจ๊แกควงอิโต้เนี่ยสับลงไปบนเนื้อโกเบชับชับชับชับคุณผู้ฟังเอ้ยน้ำลายนี่แทบหยดแต่นะคะถ้าย้อนกลับไปตรงราชวัฒน์เนี่ยก็มีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยวเป็นน้ำใสนะอันนี้ไม่ได้เนื้อตุ๋นนะก็อร่อยดีนะเอ่ยชื่อได้ไหมอ่ะได้เนาะเพราะว่าเราเอ่ยหลายร้านเหลือเกินเนาะ ร้านสีย่านอะตรงนั้นอะโอ้ยคุณรู้ป่ะเอ้ยน้ำลายไหลดิฉันก็เลยเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมแถวนี้มีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเยอะจังเลยนะคะคำตอบก็คือว่าแต่ดั้งแต่เดิมแถวนั้นจนเดี๋ยวนี้นะคะจนถึงเดี๋ยวนี้แถวนั้นเนี่ยมีหน่วยทหารมีกรมกรองต่างๆเนี่ยนะคะค่อนข้างเยอะเขาก็เลยมีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อซึ่งเป็นที่นิยมรับทานตั้งแต่มื้อเช้ามื้อเที่ยงโน่นไล่จนถึงมื้อเย็นนะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็อ๋อแถวราชวัฒน์มีนี่ไงผัดไทยผัดไทยนะหอยทอดขนมหัวผักกาดคุณผู้ฟังเอ้ยแล้วพี่โอเลี้ยงกลับอีกสักถุงหนึ่งโอ้โหชีวิตนี่คือเหตุการณ์วันเสาร์ที่ผ่านมานะคะดิฉันก็เลยสั่งเกาเหลาเอาแบบเนื้อแน่นๆนะเป็นหม้อไฟใช่ไหมหม้อหนึ่งก็250พวกเนื้อเนี่ยนะคะจะมายาวกว่านิ้วชี้ดิฉันนะนิ้วกลางเลยอ่ะนิ้วดิฉันก็สั้นเนาะอุ้ยแต่ละชิ้นนี่ไส้นี่อย่างยาวเลยคุณผู้ฟังต้องไปทานก่อนที่จะแก่ไปกว่านี้ตอนนี้ยังเคี้ยวได้คุณผู้ฟังแต่แก่ไปกว่านี้ถ้าฟันดีก็เคี้ยวไหวแต่ไปเถอะเขาตุ๋นอร่อยนะคะเนื้อแบบแน่นๆรสสัมผัสยอดเยี่ยมน้ำซุปเนี่ยนะดิฉันก็ไปเชื้อเงื้อชะแงะแอบดูในหม้อดิฉันต้องแอบดินะแล้วก็มองลงไปน้ำต้มเนี่ยนะคะไม่มีไขมันลอยเลยคุณผู้ฟังมันอร่อยซะขนาดนั้นนะคุณผู้ฟังลองไปทานดูนะคะคุณผู้ฟังชอบไหมดิฉันน่ะชอบมากชอบถึงชอบที่สุดอ่ะทานแล้วก็จ่ายสตังค์กลับบ้านอย่างปรีเปรมส่วนสัปดาห์หน้านะคะโอ้ยไม่ใช่ดิสัปดาห์นี้จะไปรับทานที่ไหนเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าตรงไหนอร่อยนะแต่ถ้าเป็นพุงวัวพุงวัวก็คือเครื่องในวัวต้องไปทานที่พัทลุงสุบัยดาโอ้ยคุณฟังเอ้ยเขาจะโรยกระเทียมไม่ใช่กระเทียมหอมเจียวหอมเจียวมานะแล้วก็มี
ข้างบนนิดหน่อยพอเขียวๆคือดิฉันนะเป็นคนไม่ทานผัก

คุณผู้ฟังก็ได้ขยับขยับนะเออคนเราเนี่ยนะคะขอแค่ขยับคุณผู้ฟังไม่ได้ออกไปวิ่ง 4-5-10 กิโล21กิโลก็พอ21กิโลไม่ได้ก็เอา5โลนะคะขยับขยับนะคะคุณผู้ฟังคะทักทายคุณธีรพงษ์ผายมคุณจรูนหน้าแก้วนะคะบอกว่าอยากกินอึ่งต้มยำให้ไปที่บ้านสนามบินน้ำจังหวัดตากจะต้มให้กินฟรีฟรีจ้ะสวัสดีค่ะคุณชนัทนะคะสวัสดีคุณอุทุมพอหนูน้อยสวัสดีคุณธนพงษ์บอกกลางขอบพระคุณค่ะที่บอกว่าแชร์ให้แล้วนะครับขอบคุณค่ะคุณเออินทิลาแล้วก็ต่อด้วยคุณสุธิดาคุณสุธิดาทศราชนะคะบอกว่าอยู่สงขลาฝนกำลังมาเออพี่แม่มีคิวไปสงขลาด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปกินถนนนางงามตั้งแต่ต้นซอยไปถึงท้ายซอยเลยนี่คุณ CEO สวนยางนะคะฟังจากอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายเสียงชัดเจนจ้าคุณบีบีมาสะลุนาถาวรวงสวัสดีค่ะคุณอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรโอ้อ่านบ่ออกเด้พยายามอ่านอยู่นะคะไอ้ยาสวัสดีค่ะคุณไอ้ยาไปละข้อความไปละพี่แม่มเช้านี้จัดไปบัวลอยไข่หวานลดอ้วนคุณนราเดชนะคะเข้าใจหยอกเนาะแล้วก็ทำให้ใจร่มร่มคุณผู้ฟังขอเพลงมารอไปก่อนคุณนิพนธ์พรมคำมูลจากกาฬสินธุ์ฝนตกแล้วจ้ะพี่แหม่มภูกรุงเทพฝนตกยังยังนะคะโอ้แต่เมฆครึ้มเลยแหละประมาณนั้นนะคะอืมคุณ TS เอ้าข้อความหายไปเหลือคุณ

อ้วนตัวใสนะคะคุณคมสันโดษจ้าบอกว่าแชร์ให้แล้วนะจ้าหนูแหม่มโอ้ยนานๆทีนะคะชอบต้มประชาชนเอ้ย ต้มหนูไม่มีมีต้มประชาชน คุณ TSJJ นะคะเขียนว่าแบบเนี้ยดิฉันอ่านตามนะดิฉันเป็นคนใสซื่อบริสุทธิ์ดุดน้ำค้าง ที่ตกลงบนน้ำคล้ำในสลัมเมอดิฉันเป็นคนแบบนี้จริงดิฉันใส่ซื่อบริสุทธิ์ดุจน้ำค้างยกเว้นข้างหลังนี่ไม่ค่อยจะกล้าพูดคุณอเกณฑ์เจริญพรจากจังหวัดพะเยาค่ะพี่แหม่มครับมาที่หน้าหนึ่งเลยจ้ะหน้าหนึ่งของข่าวสดครบทุกรสสดทุกเรื่องนะคะพาดหัวมาเลยค่ะว่าฝ่ายค้านลุยคว่ำพ.ร.ก.กู้ยื่นศาลตีความ11พฤษภานี้แสวงเผยหัวเลือกสวถึงมือกกต.ชุดใหญ่แล้วอันน่ะจริงหรือเปล่าไม่รู้หรือเหมือนต้มกบของคุณจรูญหน้าแก้วแหมหลอกให้ดีใจนะและค่ะพาดหัวของข่าวสดเหมือนกันนะคะรัฐบาลโต้เฟกนิวส์ยันคาสิโนไม่มีในแลนด์บิชบอกว่าไม่มียังไงก็ไม่มีทำไมต้องทำเสียงสองบุรีรัตน์นี่คือแลนด์บิชเนี่ยนะคะเป็นโครงการสะพานเชื่อมเศรษฐกิจฝั่งทะเลอันดามันกับอ่าวไทยเป็นเมกะโปรเจกต์แปลว่าใหญ่มากคุณผู้ฟังเมกะเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะเชื่อมต่อนะอันดามันกับอ่าวไทยจากจังหวัดระนองน้องจ๋าน่านนะถึงจังหวัดชุมพรตามแผนจะมีการสร้างท่าเรือน้ำลึกจะมีมอเตอร์เวย์จะมีทางรถไฟรางคู่แล้วก็มีระบบขนส่งน้ำมันทางท่อแล้วก็มีท่อส่งก๊าซธรรมชาติระยะทางเนี่ยนะคะยาวประมาณสัก100กว่ากิโลแลนด์บิชเนี่ยนะคะไม่ใช่คลองไทยแม้จะมีการเชื่อมอ่าวไทยกับอันดามันเพื่อย่นระยะทางการเดินทางที่ไม่ต้องผ่านช่องแคบมาละกาแต่คนละโครงการกันเพราะแลนด์บิชจะเชื่อมต่อด้วยโครงข่ายบกขณะที่คลองไทยคือการขุดคลองเชื่อมให้เรือเนี่ยวิ่งผ่านโดยตรงไม่ต้องมีการยกตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นเรือแล้วก็จากเรือก็เอามาขึ้นรถไฟรถบรรทุกแล้วก็ยกขึ้นฝั่งจู๊ดนะผ่านจังหวัดกระบี่ตรังนครศรีธรรมราชพัทลุงแล้วก็ส่งคล้าระยะทาง135กิโลเมตรเห็นนะมันจะต่างกันตรงนี้คุณผู้ฟังคลองไทยเป็นคลองนะก็คือให้เรือแล่นผ่านไปเลยแต่ถ้าเป็นแลนด์บิชมันจะต้องมีท่าเรือฝั่งหนึ่งแล้วก็มีท่าเรืออีกฝั่งหนึ่งก็คือโยกขึ้นไปแล้วก็วิ่งไปบนอะไรก็แล้วแต่แหละอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วก็ไปลงอีกฝั่งหนึ่งแบบนั้นตามข้อมูลพี่น้องตามข้อมูลไอ้โครงการเมกะโปรเจกต์เนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งจะมีแต่มันมีมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2220สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอาณาจักรอยุธยาครั้งนั้นสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยนะคะก็มีพระราชดำริก็กว่า300ปีแล้วแหละให้เดอลามาเดอลามาเนี่ยเขาเป็นวิศวกรชาวฝรั่งเศสในสมัยนั้นทำการสำรวจคอคอดกละระนองกับชุมพรและสำรวจนะเพื่อเชื่อมเมืองสงขลากับมะลิดเห็นไหมเห็นภาพนะคะคือจะเป็นการเชื่อมอะเชื่อมจากมะลิดลากไปสงขลานะคะเป็นการเชื่อมระหว่างอันดามันกับอ่าวไทยเพื่อที่จะเคลื่อนกองทัพเรือจากสองฝั่งทะเลโดยไม่ต้องผ่านช่องแคบมาละกาและเพื่อการค้าทางทะเลจากยุโรปมุ่งสู่กรุงศรีอยุธยาโดยไม่ผ่านมาละกามาละกานี่เป็นช่องแคบนะโน่นอยู่ข้างล่างลงไปอีกคุณผู้ฟังแต่โครงการในสมัยนั้นไม่สามารถดำเนินการต่อได้เพราะว่ามีข้อจำกัดด้านของวิทยาการและเทคโนโลยีเพราะอะไรเพราะมันจะต้องผ่านภูเขาแล้วก็มีหินแข็งด้วยเรือไม่ใช่เรือลำเล็กๆที่เราลอยในกะละมังนะ
เรือนะขนส่งน้ำมันขนส่งสินค้าจะเป็นเรือลำใหญ่เพราะฉะนั้นจะต้องมีการขุดหินแข็งๆออกไปบางส่วนแล้วก็ยังจะมีภูเขาข้างๆอีกใช่ไหมคุณผู้ฟังแล้วก็หลังจากสมัยของสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยนะคะแนวคิดนี้ก็ถูกหยิบยกมาพิจารณาบ่อยครั้งมากในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นสมเด็จวังหน้าในรัชกาลที่หนึ่งคือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสีหนาถก็ทรงเสนอให้ขุดคลองเพื่อประโยชน์ในการป้องกันประเทศอย่างไรก็ตามจากนั้นมาในยุคหลังๆรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยก็ให้ความสำคัญจากคลองไทยก็มาเป็นแลนด์บริดจ์แต่แลนด์บริดจ์เนี่ยนะคะมันเต็มไปด้วยคำถามในเรื่องของงบประมาณอุ๊ยหวานปากเช็ดน้ำลายไม่ใช่ปากดิฉันแล้วก็รวมถึงผลกระทบทางความมั่นคงด้วยนี่คุณผู้ฟังเรื่องเป็นแบบนี้แหละแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนะนี่คุณผู้ฟังมาข่าวดีมั่งดีกว่าแม้จะผ่านไป2วันนะแต่ดิฉันอยากอ่านมากข่าวนี้แล้วดิฉันก็ชื่นชมมากข่าวนี้ซึ่งข่าวแบบนี้จะไม่มีไอ้นักการเมืองหน้าไหนๆเลยคุณผู้ฟังแม้ทำไมดิฉันต้องใส่อารมณ์ขนาดนี้สุดประทับใจค่ะครอบครัวสมิตามานสมิตามานทำอะไรครอบครัวนี้บริจาคที่ดินผืนใหญ่66ไร่มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทในอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีให้กับโรงพยาบาลวารินชำราบโดยเมื่อปีพ.ศ. 2527เนี่ยเคยบริจาคที่ดินแล้วเนี่ยนะคะ33ไร่เพื่อสร้างโรงพยาบาลวารินชำราบและครั้งนี้เป็นการสานต่อเจตนารมณ์บริจาคที่ดินเพิ่มเติม66บวก33ไร่คุณผู้ฟัง6กับ6บวก33คุณผู้ฟัง99ไร่เพื่ออะไรเพื่อสร้างโรงพยาบาลวารินชำราบสานต่อเจตนารมณ์ด้วยการบริจาคที่ดินเพิ่มเติมเพื่อสร้างศูนย์การแพทย์แล้วก็ให้รองรับการขยายบริการในอนาคตผู้บริจาคเป็น4พี่น้องได้แก่นางสาวประพิษสมิตามานนางสาวนฤมลสมิตามานนางสาวลัดดาวันสมิตามานและนางสาวกัณิกาสมิตามานเป็นทายาทของร้อยโทปิ่นและคุณแม่วิเชียนสมิตามานครอบครัวผู้มีคุณโอปการต่อวงการสาธารณสุขของจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอุบลเนี่ยเวลานั่งรถไฟไปจืดจะลงอำเภอเมืองข้ามแม่น้ำจะเจออำเภอวารินชำราบในโอกาสนี้คุณผู้ฟังผู้ว่าอุบลนะพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าเยี่ยมและแสดงความขอบคุณต่อครอบครัวสมิตามานสาธุบทเพลงมาเลยค่ะยิ้มเป็นค่ะคนอุบลจ๋า

0: เพชรจำนงถามว่าบทเพลงก่อนหน้านี้ชื่อเพลงอะไรนะคะถ้าเป็นเพลงในเบรกนี้นะคะเบรกที่2ก็จะมีบ้านเรือนเคียงกันของอาชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติแล้วก็มีเพลงยิ้มแป้นนะคะของคุณพจน์พนาวันและที่พึ่งจบไปนะคะพี่พึ่งค่ะพุ่มพวงดวงจันทร์สยามเมืองยิ้มนะคะเปิดให้กับน้ำใจนะคะของพี่น้องสี่พี่น้องนะคะที่มอบให้กับชาววารินชำราบในเรื่องของการบริจาคที่นะคะที่ดินแล้วก็เพื่อขยายโรงพยาบาลวารินชำราบแล้วก็ศูนย์บริการอื่นๆด้วยนะคะตามต่อพี่น้องใจร่มๆทำไมดิฉันต้องทำเสียงถูกด้วยเนาะมีเรื่องให้ประธานาธิบดีทำต้องปวดหัวเมื่อศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐตัดสินนโยบายการขึ้นภาษีนำเข้าทั่วโลก 10% ที่ทำเนี่ยนะคะประกาศใช้ขัดต่อกฎหมายซึ่งเป็นความพ่ายแพ้ของฝ่ายบริหารอีกครั้งที่พยายามใช้มาตรการทางภาษีโดยไม่ผ่านความเห็นชอบของสภาคองเกรสและในรายงานยังเปิดเผยด้วยว่าหน่วยงานกำกับดูแลของจีนได้สั่งให้ธนาคารกลางระงับการปล่อยสินเชื่อกับโรงกลั่นน้ำมันบางแห่งที่โดนสหรัฐคว่ำบาตรในเรื่องของอิหร่านอีกด้วยเห็นไหมเนี่ยมันงวดเข้ามารอบรู้กระแสโลกต้องตามต่อด้วยหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์จำหน่ายมากที่สุดของประเทศพาดหัววันนี้คุณผู้ฟังบอกว่ายิ่งถล่มเดือดฮอร์มุซอิหร่านเปิดฉากโจมตีเรือพิฆาตสหรัฐ3ลำทำโวสกัดได้หมดนี่คุณผู้ฟังต่ออีกฉบับนั่นคือ Daily News พาดหัวเรื่องเดียวกันนะคะเขียนว่าถล่มเรือสหรัฐยับคาฮอร์มุซ IRGC จัดหนักอิหร่านเน้นใช้เรดาร์บึ้มคลังแสงลันเวย์เสียหายยับเยินฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางถูกถล่มหนัก228จุดนะคะอิหร่านเขาเน้นโจมตีระบบเรดาร์คลังแสงอาวุธลันเวย์และที่พักทหารโอ้โหห้าวซะขนาดนี้สถานการณ์หน้างานในช่องแคบฮอร์มุสยังไม่สงบอย่างที่เรียนให้ทราบเพราะสหรัฐเนี่ยนะคะกับอิหร่านเนี่ยตอบโต้กันอย่างรุนแรงทั้งนี้สหรัฐก็ได้ยื่นข้อเสนอสันติภาพหวังจะยุติสงครามกับอิหร่านโดยมีปากีสถานเนี่ยทำหน้าที่เป็นคนกลางในการส่งสารขณะที่ทั้มก็ออกมาบอกใบ้นะคะว่ามีความมั่นใจว่าสงครามเนี่ยนะคะจะทำให้การเกิดวิกฤตพลังงานโลกครั้งนี้จะจบลงอย่างเร็วที่สุดโดยแหล่งข่าวอันนี้แหล่งข่าวนะระบุว่าแผนข้อตกลงมีแบบนี้พี่น้อง 1. ยุติสงครามอย่างเป็นทางการซึ่งดิฉันมองว่าน้อยมากถัดมานั่นคือการคลี่คลายวิกฤตช่องแคบฮอร์มุส 40% ยังไม่ถึงเลยนะคะแล้วก็จะมีการเปิดเจรจาดิวใหญ่เจรจานะไม่ใช่จบนะดิวเปิดดิวใหญ่ภายใน30วันนับจากนี้นี่คือเรื่องราวของช่องแคบฮอร์มุสที่มีผลมากระทบกับประเทศของเราเงินเฟ้อของเราก็เพิ่มสูงขึ้นนะคะปกติแล้วแต่ละปีเนี่ยเงินเฟ้อมันจะประมาณสัก 3% แต่ตอนนี้โอ้โหดิฉันให้ 5% แต่ไม่แน่อาจจะถึง 6% เท่านั้นนะอย่าเกินนั้นนะถ้าเกินนั้นนี่ยุ่งคุณผู้ฟังถามว่าทำไมเหรออ๋อคุณผู้ฟังคิดง่ายๆเงินเฟ้อคืออะไรเงินเฟ้อคือของที่มันขึ้นราคาเช่นก๋วยเตี๋ยวเมื่อก่อนกินชามหนึ่ง20บาทอิ่มแป้แต่ตอนนี้ชามละเท่าไหร่ล่ะชามเดียวอิ่มไหมล่ะนี่แหละค่ะคือเงินเฟ้อเท่านั้นเองนะคะจำง่ายๆคุณผู้ฟังนะคะอ่ะต่ออีกนิดนึงไหนๆก็ไหนๆละคุยกันเรื่องทุเรียนเยอะเลยนะคะ เป็นอย่างนี้คุณผู้ฟังสถานีโทรทัศน์ CCTV รายงานค่ะว่าจีนนะคะเปิดรถไฟด่วนทุเรียนขนส่งระบบห้องเย็นที่13องศาเซลเซียสเย็นเจี๊ยบสายใหม่ด้วยเชื่อมจากแหลมฉบังผ่านสปป.ลาวเข้าสถานีนครคุนหมิงเมืองเอกของมณฑลยูนนานใช้เวลา3วันเท่านั้นแหละ และหากขนส่งต่อไปยังนครเฉิงตูจะใช้เวลาเพิ่มอีก2วันนั่นเป็น5วันซึ่งจะเร็วกว่าเดิมคุณผู้ฟังนับเป็นสัปดาห์เมื่อก่อนนี่เป็นสัปดาห์เลยนะกว่าจะผ่านจากแหลมฉบังโอ้ขึ้นไปถึงเวียงจันทน์จากเวียงจันทน์ต่อไปคุณหมิงจากคุณหมิงไปเฉิงตูคุณผู้ฟังเอ้ยนานทั้งนี้ทั้งนั้นจีนเป็นตลาดนำเข้าทุเรียนรายใหญ่ 90% ของมูลค่าโลกราคาเท่าไหร่หรอรวมหมดเลยนะคะ 2.7 แสนล้านบาทโดยทุเรียนลูกใหญ่เกรดพรีเมียม6กิโลต่อลูกนะราคาก็จะประมาณ200หยวน200หยวนคูณ5ก็เท่ากับประมาณสัก1,000บาทไทยอะลูกหนึ่งอะนะแต่ถามว่าที่นั่นกับที่นี่ที่ไหนอร่อยกว่ากันเมืองจีนกับไทยต้องกินที่ประเทศไทยถึงจะอร่อยที่สุดในโลกกินที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่ากินบ้านเราหรอกคุณผู้ฟังเหมือนน้ำปลาพริกอะแล้วก็ที่สำคัญณบัดดาวคือณเวลานี้กลิ่นทุเรียนนะโชยหึงหน้าตึกอสมทนี่แหละค่ะหอมหึงด้วยพวงมณีจากเจสุที่ส่งทุเรียนพวงมณีมากองไว้หน้าอสมทแล้วเดี๋ยวดิฉันจะกำจัดกินหึงหน้าอสมทให้ไปอยู่ในรถของดิฉันแทนขอบพระคุณค่ะเจสุส่งมาบ่อยมากเลยนะคะขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะแล้วก็มีข้อความต่อมาจากคุณพี่สุเมธคุณพี่สุเมธนี่เป็นเจ้าของร้านไก่ย่างเนี่ยพระรามเก้าไก่ย่างนี่คุณผู้ฟังอร่อยได้มิชลินด้วยส่งมาว่าขอที่อยู่เบอร์โทรศัพท์พิมพ์ส่งด้วยนะจะส่งทุเรียนมาจากตราดคราวนี้จะเป็นกบชัยนามจ้าพี่เมมจะผอมไหมพี่น้องท่าทางจะยากชีวิตนี้คงผอมลำบากแต่เช้านี้นะต้องเพลงนี้ก่อนคุณผู้ฟังอยากกินกาแฟ
1: กินกงเนี่ยกินบงกินเบียร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้ไม่อายใคร
3: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
4: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าม

0: ับจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
3: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
2: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอะ
3: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
2: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะ อย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
6: ถึงช่วงของพี่น้องดีใจช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะพี่น้องคะเป็นช่วงที่ชื่อว่าอีอีอาอาตะมุตะมิปุกปิกตะลุกกุกกิกของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุอีอาอุอีอาโอเอพระพุทธเจ้าทรงสอนทุกข์กับการดับทุกข์เพราะสุดท้ายเรื่องที่ผ่านมาก็เป็นแค่การละครั้งหนึ่งขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทีมงานและส่งพรด้วยสิ่งที่ปรารถนาขอให้สำเร็จในทุกประการเป็นดั่งใจทั้งเปิดทางบุญเปิดทางโชคและสิ่งดีงามเข้าหาชีวิตอย่างอัศจรรย์ในวันนี้ลากันด้วยคาถาหลวงปู่ทวดปลอดภัยนิรันตรายนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาดิฉันแม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพลทิพย์สวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคุณฟังคะก็เป็นช่วงที่เราทั้งสองคนเรียนวีรวันวรรุษแล้วก็คุณโพเบศสุนีก็จะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลกันเลยเน
2: า
1: ะ
2: ครับในช่วงเจาะลึกอาเซียนนะครับนะฮะก็ต้อนรับผู้ฟังด้วยนะครับทั่วประเทศนะครับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ด้วยนะครับตอนนี้อาจารย์ก็ต่อสายอยู่นะครับ
1: ยังต่อสายอยู่นะฮะ
2: คุณผู้ฟังก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับช่องทางเดิมก็คือทาง Facebook นะครับ MCOT News FM 100.5 นะครับ
1: ตอนนี้อาจารย์พร้อมได้แล้วพร้อมแล้วอ
2: ยู่ในสายแล้วนะฮะภัยพิบัติไม่ธรรมชาติในอุตสาหกรรม
1: ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องวันนี้เป็นอีพิโซดที่12แล้วนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
3: ์ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีระพันธ์คุณอะไรนะ
2: ผู้เบสครับอาจารย์แหมยิงมุกอีกแล้ว
1: ทุกอาจารย์จะมีมุกอีกแล้วมาเพิ่มเติมค่ะ
2: เป็น
1: ก็ยังเพิ่งไปเที่ยวจีนกันมาหยกๆค่ะอาจารย
2: ์ครบอาทิตย์แล้วฮะ
1: เสียงรู้สึกสัญญาณไม่นะกระท่อนกระแท่นอยู่เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
2: น่าจะได้อยู่ครับอาจารย์ว่าไปเลยครับอาจารย์ครับ
3: แม่เกมก็เจอกัน
2: ครับใช่มีมีตติ้งครับเมื่อคืน
1: มีตติ้งพวกที่ไปเที่ยวมาเหรอ
2: ไม่กลุ่ม CEO ครับ CEO รุ่น1กับรุ่น2
1: อ๋อของอาเซียน
2: ใช่ครับ
3: เป็นโปรเจกต์เป็นโฆษกนี่ฮะวันนี้พูดแทนหน่อยวันนี้เสียงหาย
2: โอ้โหมีบังอาจเลยอาจารย์ครับถ้าเป็นเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติเนี่ยก็ต้องต่อเนื่องเนาะอาจารย์พูดมา EP ที่12แล้วนะฮะ
3: ตอนนี้เราได้แปลงร่างตัวเลขที่มันสูญเสีย
2: ครับ
3: ว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างใช่ไหม
2: ครับผม
3: แล้วเราลองมาถึงตอนนี้อยากจะให้ช่วยแต่งร่าง
2: ครับ
3: ให้ช่วยแต่งร่างถ้าไอ้ต้นไม้นะที่มันเป็นคาร์บอนไดออกไซด
2: ์อาจารย์หมายถึงต้นไม้ที่ปริมาณต้น